0: ็นคำตายมาช่วยในการผันวรรณยุกต์หรือผันอักษรนั่นเองนะอ้าวแต่ว่าก่อนอื่นกิจกรรมแรกของเราคืออะไรครับ
1: คำไทยใช
0: ้
1: ให
0: ้ถูกตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล
0: ้วปลายทางพร้อมหรือยังลูกเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเลยอ่ะไปพร้อมๆกันนะครับทั้งต้นทางและปลายทางคำนี้คือคำว่าอะไรอ่านได้ไหมคำว่าอะไรลูกเบญจเพศอ่ะดูซิคำว่าเบญจเพศเขียนอย่างไรสีแดงหรือสีเขียวสังเกตข้อแตกต่างนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้สัญญาณนะครับแล้วยกขึ้นมาพร้อมกันนะลูกปลายทางด้วยนะ1 2 3สีเขียวหรือสีแดงคำตอบคือสีเขียวถูกต้องอ่ะแตกต่างกันตรงไหนสีแดงกับสีเขียวตัวสะกดของพยางค์สุดท้ายใช่ไหมตรงไหนลูกสอสลากับสอเสือคำที่ถูกต้องสะกดด้วยสอเสือดีมากนะซึ่งหลายคนเนี่ยจะสังเกตเห็นบ่อยมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะครับก็จะมักเขียนผิดเราจะใช้ตัวไหนสะกดสอสลาเนาะเหมือนกับเพศแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เบญจเพศต้องเป็นแบบนี้เบญจเพศแปลว่าอะไรแปลว่า25เช่นอายุถึงเบญจเพศก็แปลว่าอายุเท่าไหร่ลูก25นะคำนี้คุ้นเคยไหมหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็เอาไว้สำหรับพูดหรือสื่อสารกับคนที่อายุ25หรือคนที่มีวัยเข้าเบญจเพศนั่นเองนะครับอ้าวทีนี้ได้คำที่ถูกต้องแล้วอย่าลืมนะไปทบทวนไปฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วก็จดบันทึกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องอ้าวทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมนะความรู้เดิมที่เด็กๆยังมีอยู่หรือเปล่าลองดูซิคำนี้อ่านว่าอะไรลูกคำนี้อ่านว่าอะไร
1: โต
0: ๊ะปลายทางอ่านได้ไหมอ่านว่าโต๊ะเด็กๆลองช่วยกันสังเกตพยัญชนะต้นของคำว่าโต๊ะพยัญชนะต้นคือตัวไหนลูกพยัญชนะต้นตอบดังๆต่อเต่าใช่ไหมตรงนี้คือพยัญชนะต้นเราก็เขียนต่อเต่าต่อมาหมู่อักษรยังจำได้อยู่ไหมต่อเต่าอยู่หมู่อะไรอักษรกลางได้แล้วนะต่อมาลักษณะของคำเป็นคำเป็นหรือคำตายยังจำได้ไหมตอบดังๆคือคำตายเพราะอะไรถึงเป็นคำตายลูกเพราะว่าโต๊ะสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวถ้าสระเสียงสั้นต้องตายดีมากอ่ะคำต่อมาคำนี้อ่ะลองอ่านซิพร้อมกันจานพยัญชนะต้นก็คือ
1: จ
0: อจานหมู่อักษรคืออักษรอะไรลูกจอจานจำได้อยู่ไหมอักษรกลางแล้วเป็นคำเป็นหรือคำตายเพราะอะไรจึงเป็นคำเป็นเพราะอะไรลูกมีตัวสะกดอยู่ในอะไรตัวสะกดลูกตัวสะกด
1: นอ
0: หนูสะกดใช่ไหมก็ถือว่าเป็นคำเป็นจำได้อยู่ไหมถ้าคำตายมาตราตัวสะกดที่อยู่ในคำตายเราเรียกว่าอะไร
2: กบฏ
0: ถ้าคำเป็นเราเรียกว่าอะไรลูก
2: นมยวง
0: ดีมากอ้าวต่อไปเด็กๆรู้แล้วทีนี้เคยเล่นปริศนาไหมเคยเล่นปริศนาพมีไหมลองดูซิว่าใครจะตอบคำถามครูได้บ้างพมีคืออะไรลูกพมีก็คือจะมีกลอนมาให้แล้วก็ลองทายคำจากกลอนนั้นนะอยากได้หัวใจหรือเปล่าถ้าอยากได้ต้องทายให้ถูกโอเคไหมกลุ่มไหนคิดว่าตอบถูกแล้วยกมือได้เลยปลายทางก็เหมือนกันนะลูกถ้าคิดว่าตัวเองหาคำตอบได้แล้วยกมือแล้วบอกคุณครูได้เลยนะครับปริศนาข้อแรกคว้างไปทางข้างหน้าเราเรียกว่าอะไร
1: โยน
0: ยังไม่ถูก
1: ปลา
0: อะไรนะ
1: ปลา
0: เรียกว่า
1: ปลา
0: ถูกต้องต่อไปไม้แน่นหนาเป็นผืนใหญ
1: ่
0: เรียกว่าอะไรลูกไม้แน่นหนาเป็นผืนใหญ่ที่ไหนมี

0: มีไม้มีอะไรนะปลาแล้วก็ป่าอ่ะต่อไปพี่สาวพ่อแม่ไง
1: ป
0: ้าเห็นไหมมาแล้วต่อมาสุดท้ายคำนี้ใช้เรียกแทนพ่อ
1: ป้าม
0: ีสองคำคือป้าและป่าอ่ะลองสังเกตสิอ่ะออกเสียงพร้อมกันป้าป่าป้าป้าป่าอ้าวปริศนาต่อมาอันนี้แจกจริงๆแล้วพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมเอ่ยข้อแรกคือคำพูดบอกกล่าวเล่าขานใบให้ว่าเป็นพยัญชนะอักษรกลาง1พยางค์คำพูดบอกกล่าวเล่าขานหรือจะให้บอกก่อนใบให้ใช่ไหมคำตอบก็คือจาพูดจาต่อมาต่อมาอันที่สองเอกขานเรียกยศตำแหน่งคำตอบคือดูไม่ทันเลยว่าใครจะตอบคำตอบคือ
1: จา
0: ต่อไปโทส่องแสงสีร้อนแรงใครเอ่ยกลุ่มไหนเอามือจับหัวยกโอ้โหอ่ะให้กลุ่ม4ตอบคำตอบคือถูกไหมลูกจ้าจ้าจ้าอ่ะสุดท้ายคือเชิญแจ้งคำตอบของคุณก็คือจ้าจ้าจ้าเห็นไหมอ่ะมา1หัวใจ1ดวงต่อมาต่อมาข้อนี้ข้อนี้อุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกอุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกเพชร1พยางค์1พยางค์อุบายคนที่หลอกคนน่ะเค้าเรียกว่าอะไรคนอะไร
2: โกหก
0: ไม่ใช่โกหกมี1พยางค์อุบายเล่ห์เหลี่ยมลวงหลอกขึ้นต้นด้วยสระโอ
2: โจร
0: ไม่ใช่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกขึ้นต้นด้วยสระโอมีมั้ยเอ่ยไปทางตอบได้มั้ยลูกเพิร์ทตอบว่าตอบว่าอะไร
3: โกงค่ะ
0: โกงใช่มั้ยถูกต้องอ้าวป้ามามาจริงๆแล้วถ้าได้คำแรกคำที่สองจะต้องตอบถูกเลยใช่ไหมอ่ะคำที่สองช่วยกันนะเอกบอกทำให้งอโค้งเป็นไงลูกเรียกว่าโกงสุดท้ายโทรตามมาว่าสูงโยงสูงสูงคือโก้งก็คือมาจากคำว่าโก้งเก่งนะแล้วก็ช่วยกันเปิดโปงคำตอบเอ่ยอ้าวสามคำคือโกงโกงโก้งต่อไปอีกหนึ่งปริศนาข้อที่4เครื่องนุ่งอ้าวมาแล้วเครื่องนุ่งมี2ขาก็คือกางเกงดูที่คำว่ากางไอ้ดูที่คำว่าเกงเป็นเด็กเกรเป็นเด็กกล้าฉลาดรู้คือเก่งไหนคนไหนคือเด็กเก่งไม่มีเลยมีโปรดคนเดียวต่อไปเหมือนกวางลองทายดู
1: เก
0: ่งคำตอบก็คือเก่งเก่งเก่งใช่ไหมนักเรียนลองดูสิว่าทั้งหมดนี้คำที่เราได้ปริศนาที่เราได้ข้อแรกเราได้อะไรนะลูกป้าป่าป้าป๋าป๋าข้อ2ได้คำว่าจ้าจ้าจ้าข้อ3ได้คำว่าโกงโกงโกงข้อ4ได้คำว่าเก่งเก่งเก่งใช่ไหมลองสังเกตดูสิว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันเลยในแต่ละช่อง
4: เส
0: ีย
4: งอ
0: ัก
4: ษรกลาง
0: เสียงอักษรอะไร
1: กลาง
0: ก็คือพยัญชนะต้นใช่ไหมแล้วอะไรเหมือนกันอีกลักษณะร่วมก็คือสิ่งที่เหมือนกัน
4: วรรณย
0: ุกต์ดีมากอ่ะลองดูสิแถวแรกแถวแรกแถวแรกมีวรรณยุกต์ไหม
4: ไม
0: ่มีแถว2มีไห
4: ม
0: มีแถว3มีไห
4: ม
0: มีแถว4มีไห
4: ม
0: มีแถว5มีไห
4: ม
0: มีอ่ะขอเชิญตัวแทนหน่อยที่จะมาเป็นหมวกให้เพื่อนๆดูใส่หมวกออกมาเลยทั้ง4คนที่คุณครูแจกหมวกเอาไว้ออกมาหน้าห้องออกมาหน้าห้องดูสิยืนให้ตรงเรียงลำดับให้ถูกดูสิว่าเพื่อนจะเรียงถูกไหมคนไหนมาก่อนมาหลังเนี่ยเด็กๆ ดูสิว่าอันแรกอันแรกคนแรกคามินเรียกว่าอะไรลูกที่อยู่บนหัวเพื่อนเรียกว่าอะไรนะ
1: ไม
0: ้ไม้เอกคนที่2
1: ไม้ชู
0: คนที่3
1: ไม้ตี
0: คนที่4
1: ไม้ชู
0: ม้จัตวาอ่ะทั้งหมดนี้เราเรียกว่ารูปวรรณยุกต์ใช่ไหมอ้าวทีนี้รูปเป็นแบบนี้แต่เสีย

0: งจะตรงรูปกับตรงเสียงทุกคำไหมไม่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอักษรกลางนะเราใส่ไม้เอกลงไปใส่ไม้โทลงไปใส่ไม้ตรีและใส่ไม้จัตวาลงไปก็จะรูปและเสียงจะตรงกันถ้าเป็นอักษรกลางนะอันนี้คือตัวอย่างที่เพื่อนๆออกมาทีนี้ครูถามหน่อยว่าเพื่อนๆออกมายืนทั้งหมดกี่คน
1: 4
0: คนแต่ละคนมีรูปวรรณยุกต์อยู่บนหัวใช่ไหมสรุปได้ว่ารูปวรรณยุกต์ของเราจะมีกี่รูปเอานับดีๆนับดีๆมีกี่รูปลูก4รูปแต่เสียงวรรณยุกต์จะมีกี่เสียง5เสียงเราขาดอะไรไปแสดงว่าเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่มีขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลับไปนั่งที่ได้เลยใส่ไว้เลยลูกไม่ต้องถอดนะเพื่อนจะได้จำรูปวรรณยุกต์ได้ต่อมาเด็กๆลองมาดูเราจะเอาวรรณยุกต์ทั้ง4ตัวนี้นะมาใช้ในการพันอักษรอะไรกลางพร้อมที่จะเรียนหรือยังเอ่ยพร้อมที่จะพันหรือยังลูกวันนี้สนุกแน่นอนนะพันอักษรกลางอ่ะจุดประสงค์ก็คือเด็กๆจะต้องบอกหลักการพันวรรณยุกต์ได้ก็คืออักษรกลางคำเป็นและคำตายด้วยนะเอามาใช้ด้วยพันวรรณยุกต์อักษรกลางคำเป็นคำตายได้แล้วก็เห็นความสำคัญของการพันวรรณยุกต์นะครับมาดูว่าการพันวรรณยุกต์คืออะไรดูซิบนหน้าจอเด็กๆอ่านพร้อมกัน
2: การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์

0: การผันวรรณยุกต์ก็คือการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ใช่ไหมเมื่อกี้คนแรกคือใส่รูปอะไรเอกใส่ต่อมาคือโทตรีและจัตวานี่แหละคือไต่ระดับไปเรื่อยๆเราจะเรียกว่าการผันวรรณยุกต์นะถ้าไม่มีตัวสะกดก็ต้องไม่มีเหมือนกันใช่ไหมลูกถ้ามีตัวสะกดก็ต้องมีเหมือนกันนะมันถึงจะผันไปทางเดียวกันได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าก
1: า
0: ลองสะกดซิกออากาพอเราใส่ไม่เอกเป็น
1: กา
0: ใส่ไม่โท
1: กา
0: ใส่ไม่ตรีกาหรือกาก
1: า
0: เอาเสียงให้ถูกนะแล้วก็ใส่ไหมจัตวาเป็น
1: กา
0: อ่ะลองไล่เสียงสิกาก
1: ากาก
0: นี่แหละเราเรียกว่าการผันวรรณยุกต์นะทีนี้การผันวรรณยุกต์เนี่ยจะผันได้ต้องขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอันดับแรกนักเรียนต้องมีความรู้เรื่องหมู่อักษรใช่ไหมลูกเราแบ่งพยัญชนะของอักษรเนี่ยทั้งหมด44ตัวออกเป็น3หมู่หมู่แรกคืออักษรกลางหมู่ที่2คือสูงหมู่ที่3คือต่ำสูงกลางต่ำจะเอามาช่วยผันอันที่2ต้องมีความรู้เรื่องคำเป็นและคำตายตอนนี้มีความรู้หรือยังมีแล้วเรื่องอักษร3หมู่มีความรู้หรือยังมีแล้วต้องเอามาประกอบกันนะแล้วก็ต้องรู้เรื่องสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวของพยางค์ที่เป็นพยางค์ตายนะพยางค์ตายเนี่ยดูยังไงว่าอันไหนเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวยกตัวอย่างง่ายๆเช่นนักเรียนลองสังเกตคำนี้นะคำนี้นักเรียนลองดูขอไม่เอาขอดีกว่าเอาเป็นอักษรกลางอักษรกลางเอาคำว่าจับก็ได้จออะดอจัดนักเรียนดูซิอันนี้เป็นคำตายใช่ไหมลูกนะต่อมาอีกคำหนึ่งจออาดอจัดดูที่คำว่าจัดสรุปจัดเป็นคำเป็นหรือคำตายคำตอบดังๆเพราะอะไรถึงเป็นคำตายเพราะอะไรมีตัวสะกดในมาตรากดใช่ไหมถ้าอยู่ในมาตรากดเป็นคำตายเหมือนกันเป็นคำตายทั้งสองแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือคำว่าจัดเนี่ยสระอะไรสระอะแต่คำว่าจัดสระอะไรสระอาเนี่ยคำตายสามารถประกอบด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวก็ได้ครูถึงบอกว่าให้นักเรียนสังเกตที่อะไรลูกที่

0: ตัวสะกดใช่ไหมนี่แหละถึงบอกว่าเป็นที่มาว่าดูสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวของพยางค์ที่เป็นพยางค์ตายมันจะเอาไปช่วยในการผันวรรณยุกต์อ้าวต่อมาพยัญชนะอักษรกลางมีอะไรบ้างลองดูสิท่องพร้อมกันเจจะแทนด้วยจอจานดูแทนด้วยดอเด็กอย่างเดียวใช่ไหมดออะไรอีกดอชดาบอแทนด้วยบอใบไม้ปลาแทนด้วยปอปลากับแทนด้วยกอไก่อาแทนด้วยอ่างตีแทนด้วยตอเต่าและตอปลาตักทั้งหมดนี้คือพยัญชนะในอักษรกลางเราจะเอาไปช่วยผันวรรณยุกต์ต่อมาทีนี้เวลาผันวรรณยุกต์ถ้าเป็นอักษรกลางคำเป็นนักเรียนสังเกตที่คำเป็นถ้าเป็นคำเป็นคำเป็นต้องมีตัวสะกดในมาตราอะไรทบทวนก่อนมาตราอะไรลูกกบฏหรือนมยวงนมยวงถ้าไม่มีตัวสะกดต้องสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาวเสียงยาวใช่ไหมและอีกหนึ่งอันก็คือต้องผสมด้วยสระอะไรสี่สระคืออัมเอาโอเคทีนี้ถ้าเป็นอักษรกลางคำเป็นเราจะผันได้ทั้งหมดกี่เสียงทั้งหมดเลยเนี่ยกี่เสียง5เสียงโดยเริ่มจากเสียงสามัญเอกโทตรีจัตตวานะโดยพื้นเสียงก็คือเสียงสามัญคำว่าพื้นเสียงแปลว่าคำนั้นจะไม่มีรูปวรรณยุกต์เราก็จะนับว่าเป็นพื้นเสียงอ่ะทีนี้มาดูคำตายถ้าเป็นคำตายอะไรหายไปลองดูสิเสียงอะไรหายไปเสียงสามัญแล้วพื้นเสียงก็จะย้ายจากเสียงสามัญมาเป็นเสียงอะไรลูกเสียงเอกดังนั้นสรุปได้ว่าอักษรกลางคำตายผันได้กี่เสียง
1: 4 เสียง
0: คือเอกโทตรีจัตวานะย้อนนิดนึงห้องเรียนปลายทางอักษรกลางคำเป็นได้กี่เสียงลูกตอบดังๆต้นทางตอบกี่เสียงอักษรกลางคำเป็นได้ทั้งหมด5เสียง5เสียงคือมีเสียงสามัญด้วยถ้าเป็นคำตายเราจะลดเสียงสามัญออกผันไม่ได้นะก็จะได้แค่เอกโทตรีและจัตตวาทีนี้ลองเปรียบเทียบดูเห็นไหมนักเรียนลองดูตัวอย่างคำนี้ลองผันพร้อมกันนะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะ1 2 3ปลาปลาอ่ะป้าป๋าป๋าต่อมาปานปานป้านปานปานเห็นไหมทีนี้เวลาผันวรรณยุกต์เราจะใช้หลักการนับนิ้วมืออ่ะทุกคนชูมือขึ้นมานะนักเรียนสามารถนับลงก็ได้ในแค่ถนัดนับลงก็คือนิ้วโป้งแทนด้วยเสียงอะไรลูกเสียงสามัญใช่ไหมก็นับลงหรือนิ้วชี้แทนด้วยเสียงเอกก็เอาลงกลางแทนด้วยเสียงโทนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวาอ่ะเอาใหม่นะนิ้วหัวแม่มือแทนด้วยเสียง
1: สาม
0: ัญชี้แทนด้วยเสียง
1: เอก
0: นิ้วกลางแทนด้วยเสียงโทนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและนิ้วก้อยแทนด้วยเสียงจัตวาจะเอาลงก็ได้หรือจะนับขึ้นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่ผิดนะต่อมามาดูคำตายคำตายไม่มีเสียงอะไรไม่มีสามาญลองดูซิเวลาผันคำตายนักเรียนลองดูครูจะผันให้ดู1รอบถ้าไม่มีเสียงสามัญเราจะมาเริ่มผันที่เสียงเอกคำนี้ก็จะผันได้ว่าจะจะจะจะเห็นไหมลองออกเสียงตามครูจะจะจะจะคำต่อมาจากจากจากจากอีกรอบนึงจากจากจากจากอันนี้คือบางคำอาจจะไม่มีความหมายเลยแต่ผันได้นะผันได้เพราะว่าด้วยหลักการของอักษรกลางเขาถูกบังคับว่าถ้าเป็นคำเป็นผันได้5คำตายผันได้4เมื่อผันออก

0: มาแล้วมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะคำไหนมีความหมายเราก็จะถูกนำไปใช้ในภาษาไทยคำไหนไม่มีความหมายก็ไม่เอาไปใช้หรือบางคำผันออกมาแล้วไม่ได้เป็นภาษาเขียนแต่เป็นภาษาพูดก็ได้เนาะอันนี้คือการผันวรรณยุกต์อักษรกลางยากไหมไม่ยากเพราะว่าเราคุ้นเคยทีนี้ลองมาดูมาฝึกผันกันดีกว่าเด็กๆจะต้องอ่านออกเสียงผันไปพร้อมกันนะลูกถ้าผันได้คล่องครูจะให้เล่นเกมโอเคไหมอ้าวเด็กๆปลายทางพร้อมไหมเอ่ยพร้อมที่จะผันวรรณยุกต์หรือยังต้นทางพร้อมไหมลูกพร้อมอ้าวคำนี้พร้อมกันนะ1 2 3
1: ปาน
0: ต่อไป
1: บาน
0: ต่อไป
1: จาง
0: จาง
1: จาง
0: ต่อไป
1: ปอง
0: ปอง
1: ปอง
0: ป๋องป๋องต่อไป
1: โกง
0: โกง
1: โกง
0: โกงโกงต่อไป
1: กิ๋งกิ๋งกิ๋งกิ๋ง
0: ต่อไป
1: ดู
0: ต่อไป
1: กุ้ง
0: กุ้ง
1: กุ้ง
0: กุ้ง
1: กุ้ง
0: อันนี้คือคำอะไรคำเป็นสรุปได้ว่าคำเป็นผันได้กี่เสียง5เสียงคือเสียงอะไรบ้าง
1: สามัญเอกโทติจักรวาล
0: ดีมากผ่านได้ไหมเนี่ยผ่านได้นะอ่ะถ้าผ่านได้คุณครูขอไปต่อเอายังไม่หมดเอาอีกรอบนึงคำนี้คือก่อน
1: ก่อน
0: ต่อไป
1: ด้าน
0: ด้านอันนี้คือคำเป็นนะคะต่อไปมาเริ่มที่คำตายคำตายไม่มีเสียงอะไรลูก
1: สาม
0: ัญเราจะเริ่มที่เสียงอะไรเสียงเอกนะยกตัวอย่างเช่นคำนี้อ่านว่าโบกเราต้องตั้งคีย์ให้ถูกโบกโบก
1: โบก
0: โบกต่อไปกัด
1: กัด
0: กัด
1: กัด
0: ใช่ไหมต่อมาอบ
1: อบ
0: อบอบคำนี้ผันเองยังมีเสียงเพี้ยนๆอยู่เลยเอาใหม่นะลูกจออะบอจับทุกคนออกเสียงว่าจับจับจับแขนเนี่ยจับแขนจับถ้าใส่ไม้โทออกเสียงว่าจับออกเสียงซิจับ
1: จ
0: ับ ต่อไปใส่ไม้ตรีจับ
1: จ
0: ับ เหมือนกวยจับกวยจับรู้จักกวยจับไหมแล้วก็ใส่ไม้จัตวาออกเสียงว่าจับเอาใหม่อีกรอบนึงนะจับจับจับจับอบ
1: อบ
0: อบอบโอเคผ่านไปโอบ
1: โอบ
0: โอบโอบจาก
1: จาก
0: จาก
1: จาก
0: ต่อมาปะ
1: ปะ
0: ปะ
1: ปะ
0: ต่อไปปาก
1: ปาก
0: ปาก
1: ปาก
0: หมดหรือยังอ่ะตัด
1: ตัด
0: ตัด
1: ตัด
0: ต่อไป
1: ดัด
0: ดัด
1: ดัด
0: ดัดทีนี้หมดแล้วเรื่องการผันอักษรกลางทีนี้นักเรียนครูอยากให้นักเรียนใช้นิ้วในการผันอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมเอาคำตายนะลูกทุกคนชูมือขึ้นมาเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะชูมือขึ้นมาเลยเราจะใช้สิ่งที่อยู่ในตัวเรานี่แหละให้เกิดประโยชน์อักษรกลางคำตายเราไม่มีเสียงอะไรสามาดังนั้นทุกคนหักนิ้วหัวแม่มือออกมาหักลงไปแค่งอลงนะไม่ต้องหักจริงๆเดี๋ยวนิ้วไม่มีอ่ะนิ้วนี้นิ้วอะไรที่คุณครูจับอยู่ตรงนี
1: ้
0: นิ้วชี้เราแทนด้วยเสียง
1: เอก
0: นิ้วนี้คือนิ้วกลางนิ้วที่ครูจับนี่นิ้วกลางแทนด้วยเสียง
1: โท
0: นิ้วนี้คือนิ้วอะไรนิ้วนางแทนด้วยเสียงตรีและก็นิ้วนี้คือนิ้ว
1: ก้อย
0: แทนด้วยเสียงจัตวานะพร้อมนะ เอาคำแรกก่อนคำว่าตัดทุกคนเวลาออกเสียงคำไหนเราต้องหักนิ้วลง

ทีละคำโอเคนะอ้าวพร้อมกันทั้งโรงเรียนปลายทางด้วยนะครับพร้อมนะ1 2 3ตาดตาดตาดตาดอ่ะต่อไปคำที่2ดาดดาดดาดดาดเนี่ยแค่นี้เองทีนี้เวลาเราจะเทียบเสียงอ่ะดูให้ดีนะถ้าสมมุติว่าคุณครูมีบัตรคำมาให้อ่ะลองดูคำนี้

0: ายตายเพราะว่าอะไรจึงตายบอใบไม้สะกดนะปลายทางเห็นไหมลูกคำว่ากับทุกคนลองออกเสียงกับทีนี้เราจะใช้นิ้วในการผันนะพร้อมกันนะผันไปจนถึงเสียงจัตวาเลยนะลูก1 2 3กับกับกับกับอีกรอบหนึ่งกับกับกับกับคำว่ากับมันอยู่ที่นิ้วไหนนิ้วอะไรลูกนิ้วชี้ดังนั้นนิ้วชี้คือเสียงอะไรเสียงเอกเราก็จะเอาบัตรคำอันนี้ไปติดให้ตรงเสียงโอเคไหมงงไหมถ้าไม่งงนี่คือวิธีการแข่งขันของเราเกมนี้เป็นเกมฝึกแข่งขันการผันวรรณยุกต์ดังนั้นทุกกลุ่มจะได้บัตรคำกลุ่มละ9บัตรตอนนี้กลุ่มที่5เหลือกี่คนเนี่ย3คนสู้ไหวไหมไหวแน่นอนกลุ่มไหนมาครบกลุ่ม1มาครบกลุ่ม3มาครบกลุ่มโอ้โหเขาครบหมดเลยกลุ่ม5ต้องเอาให้ไหวนะกดชะเมศไหวเปล่าแน่ใจแน่ใจอ่ะกลุ่มไหนได้ถูกต้องมากที่สุดคุณครูจะให้หัวใจเอากี่ดวงดีวันนี้2หรือ3
1: 3
0: ถ้าเนี่ยเรามาเดิมพันกันถ้าถูกต้องหมดครูจะให้3แต่ถ้าต่ำกว่าครึ่งครูจะยึดหัวใจคืนเท่าไหร่ดี1ก็ได้โอเคตามนั้นนะถูกต้องทั้งหมดได้3แต่ถ้าไม่ถูกหมดไม่ได้หัวใจแล้วก็ถ้าต่ำกว่าครึ่งก็คือต่ำกว่า5ลงมาครูจะยึดหัวใจ1ดวงทุกคนรับทราบกับเงื่อนไขไหม
1: ร
0: ับทราบนะยอมรับได้นะดังนั้นกดดันแล้วเด็กๆปลายทางได้บัตรคำแล้วคุณครูสามารถเขียนก็ได้นะครับหรือว่าสามารถเอาคำที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้แจกเด็กๆแล้วก็ให้ลองเอาไปฝึกผันวรรณยุกต์แล้วก็ลองดูซิว่าคำนั้นจะตรงกับเสียงตรงกับรูปหรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วขอตัวแทนออกมารับบัตรคำได้เลยกลุ่มละสีนะลูกกลุ่มละสีเอาให้เลือกสีก่อนเอาสีอะไร
2: สีเขียวครับ
0: กลุ่มไหนเอาสีส้ม
2: สีฟ้า
0: สีส้มหยิบไปเลยสีอะไรลูกกลุ่มสีฟ้าหยิบไป
2: ส
0: ี
2: เขียว
0: สีเขียวหยิบไปหยิบไปเลยลูกสีเหลืองใช่ไหมเหลือสุดท้ายสีชมพูแต่ละกลุ่มจะได้คำไม่เหมือนกันเด็กๆฟังนะให้คิดกันในกลุ่มก่อนแล้วช่วยกันเสร็จแล้วค่อยนำมาติดที่กระดานสองฝั่งฝั่งขวามือของคุณครูหรือฝั่งซ้ายของเด็กๆให้เป็นกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ส่วน3ด้วย3ด้วยแล้วก็กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ติดฝั่งซ้ายมือของคุณครูนะโดยเวลาติดนะลูกให้ติดกลุ่มละ2แถวอย่าเลยนะให้เพื่อนด้วยโอเคนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลาแค่กี่นาทีดี3นาทีก็พอไม่ว่าไม่ยากเลยโอเคไหม3นาทีเสร็จแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันโอเคนะเชิญเลยครับ

ปรบมือให้ตัวเองก่อนด้วยความที่ว่าพื้นที่เราไม่พอเนาะบางคนติดกองๆกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูช่วยกันตรวจสอบทีละคำโอเคไหมมาดูที่สีส้มก่อนเพื่อนคำว่ากวนทุกคนลองผ่านสิกวนกวนกวนกวนกวนดังนั้นกวนคือเสียงสามัญถูกต้องคำว่ากราดเสียงอะไรลูกกราดเสียงเอกถูกต้องคำว่าเก่งเสียงเอกถูกต้องนะสามคำนี้ทั้งหมดเลยกราดเก่งตัดบวชกวดถูกต้องคือเสียงเอกจ้างเสียงโทบวยเสียงตรีเต๋าเสียงสัตวะปรบมือหน่อยกลุ่มสีส้มถูกทุกคำเลยสีส้มคือกลุ่มไหนกลุ่ม3ดีมากคุณครูขอถอดออกนะเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนกลุ่มอื่นได้ติดด้วยต่อมากลุ่มที่2กลุ่มสีเขียวดูกลุ่มสีเขียวกลุ่มสีเขียวเพื่อนติดถูกไหมดูนะนักเรียนดูคำแรกคำว่าบานเพื่อนติดถูกไหมลูกถูกไหมเสียงสามัญถูกต้องทีนี้ดูที่เสียงเอกมีคำว่ากดคำว่าบาทคำว่าองค์คำว่าปากคำว่าบทถูกต้องไหมถูกต้องทั้งหมดเลยแล้วก็เสียงโทมีป้านมีเก่งใช่ไหมเสียงตรีมีไหมกลุ่มนี้ไม่มีแล้วก็เสียงสัตวาคือเก่งถูกต้องปรบมือให้สีเขียวกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่2ถูกต้องทุกคำต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3สีเหลืองดูสีเหลือง สีเหลืองกลุ่ม1ใช่ไหมกลุ่มที่1โอเคเพื่อนเอากองไว้ตรงนี้ครูจะเลื่อนขึ้นมาถูกไหมลูกคำว่ากรคำว่าไก่คำว่ากับคำว่าจะคำว่าตรวจถูกต้องทุกคำไหมถูกไหมถูกต้องคือเสียงเอกหมดเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีรูปเอกแต่เขาเป็นคำอะไรคำตายใช่ไหมอันนี้อ้างเสียงโทถูกต้องจ๊ะเสียงตรีป้าเสียงตรีและคำว่าตีใช่ไหมครับเสียงอะไรจัตวาทีนี้กลุ่มนี้ไม่มีเสียงสามัญเลยใช่ไหมถูกเพราะว่าถึงแม้ว่าอันนี้บางคนอาจจะหลงว่ามันคือสามัญแต่จริงไม่ใช่นะถูกต้องทุกคำเลยปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยแล้วก็สุดท้ายคำว่าตีใช่ไหมครับเสียงอะไรจัตวาถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่หนึ่งเก่งมากๆทีนี้เด็กๆมองมาที่กระดานฝั่งนี้ฝั่งนี้สีฟ้าของกลุ่มไหนเนี่ยกลุ่ม4ใช่ไหมคำว่าจานถูกต้องปะถูกต้องดัดถูกต้องเต่าถูกต้องตาลทุกคนเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาผันพร้อมกันนะคำว่าตาลนะได้ไหมปลายทางนะลูกด้วยนะ1 2 3ตาลตาลตาลตาลตาลคำว่าตาลอยู่ที่นิ้วไหนนิ้วหัวแม่มือแสดงว่าเป็นเสียงอะไรเสียงแรกคือเสียงสามัญดังนั้นอันนี้ต้องย้ายมาผิดไปแล้ว1คะแนนต่อมาคำว่าปักถูกต้องไหมลูกปักถูกต้องไหมถูกต้องกราบก็ถูกต้องคำว่าบ้านถูกต้องอันนี้ไม่มีเสียงตรีและสุดท้ายคือป๋าคือเสียงจัตวาก็ได้เหมือนกันทีนี้มาดูกลุ่มที่5กันบ้าง3คนจะสู้ไหวไหมเนี่ย3คนเดี๋ยวขอย้ายกลุ่มที่4ไม่ได้หัวใจนะเพราะว่าผิด1คำโอเคไหมลูกกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม1เขาได้คนละกี่ดวงนะตอนแรกอ่ะ3โอเคอ่ะเดี๋ยวคุณครูขอย้ายอันนี้ลงมานิดนึงมาดูของเพื่อนฝั่งนี้กลุ่มที่5คำว่าอาจเพื่อนบอกว่าเป็นเสียงสามัญถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมลูกอาจใช่เสียงสามัญไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นคำต้องเป็นเสียงอะไรเสียงเอกโอเคไหมต่อไปเนี่ยก็เหมือนกับคำว่าบทเนี่ยต้องเป็นเสียงเอกเพื่อนเอาคำว่าบัวมาไว้ตรงเสียงเอกแสดงว่าถูกไหมลูกบัวเป็นเสียงเอกได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นเสียงอะไรเสียงสามัญคำว่าอ่านและคำว่าอ่างอันนี้ถูกต้องไว้เป็นเสียงเอกนะแล้วก็คำว่าอดก็เป็นเสียงเอกได้ขอติดไว้ตรงนี้ต่อไปเบี้ยเป็นเสียงโทถูกต้อง
ปะเป็นเสียงตรีถูกต้องและจีเป็นเสียงอะไรจัตวาถูกต้องสรุปว่ากลุ่มนี้ผิดกี่คำกี่คำเอ่ย2คำคือคำว่าบัวและคำว่าได้คะแนนไหมได้หัวใจไหมไม่ได้กลุ่มที่ได้หัวใจก็คือกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม3เชิญคนละ3ดวงไม่ต้องเลื่อนนะลูกหยิบเลยไปเลยคนไหนได้แล้วกลับไปที่นั่งที่พร้อมหรือยังพร้อมนะทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาบวกคะแนนที่คุณครูทีนี้เด็กๆมาที่ของฝากจากครูมีการบ้านให้ผันวรรณยุกต์ตอนนี้เปิดที่ใบงานขึ้นมาก่อนใบงานที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรกลางเด็กๆปลายทางใช้ใบงานเดียวกันนะครับก็คือใบงานที่3นะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดให้นักเรียนได้เลยแล้วก็ช่วยอธิบายขั้นตอนการทำใบงานด้วยนะครับเด็กๆมาดูที่ใบงานที่3ใบงาน3หน้าที่เท่าไหร่ลูกหน้าที่เท่าไหร่นะใบงานที่3 68บอกว่าผันวรรณยุกต์อักษรกลางตามลักษณะของคำเป็นและคำตายลงในตารางดูตัวอย่างคำคุณครูมีคำว่าจาจออาจาคำว่าจาเป็นคำเป็นหรือคำตายคำเป็นดังนั้นถ้าเป็นคำเป็นเราจะผันตั้งแต่เสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวานักเรียนก็ใส่เลยดังนั้นอักษรกลางเนี่ยรูปและเสียงจะตรงกันนะก็ใส่จาจ่าจ้าจ๋าจ๋าใส่ไปแบบนี้คุณครูขอในชั่วโมงนี้แค่5ข้อได้ไหมลูกได้นะอีก5ข้อเดี๋ยวเราทำเป็นการบ้านถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันนะ5ข้อในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันนะครับเชิญครับ

0: เอาละครับตอนนี้5ข้อแรกเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วนะเด็กๆปลายทางเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยแล้วก็ตรวจสอบไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้5ข้อนี้ส่วนอีก5ข้อที่เหลือฝากให้คุณครูปลายทางช่วยเฉลยให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับอ้าวข้อแรกคำว่ากับเด็กๆ ดูคำว่ากับมีเสียงสามัญไหมลูกเป็นคำตายมีไหมไม่มีก็ใส่เครื่องหมายยัตติพังไปเลยนะเราก็จะได้ว่ากออะบอกับเสียงโทก็ใส่อะไรไม้โทเสียงตรีก็ใส่ไม้ตรีเสียงจัตวาก็ใส่ไม้จัตวาแบบนี้นะอ่ะทีนี้ข้อที่2ข้อที่2คำว่าใบเป็นคำเป็นแสดงว่ามีเสียงสามัญไห
1: ม
0: มีดังนั้นเราก็จะได้ว่าใบใบใบแล้วก็ใบใช่ไหมสุดท้ายคือใบอ่ะคุณครูอาจจะเขียนเร็วนิดนึงต่อมาข้อที่3คำว่าปานเป็นคำเป็นดังนั้นก็จะเป็นปานอ่ะพร้อมกันปาน
1: ปาน
0: ปานแล้วก็ปานใส่ให้ถูกนะสุดข้อที่4คือตุนใส่ไม่เอกอ่านว่าตุนใส่ไม่โทอ่านว่า
1: ต
0: ุนใส่ไม้ตรีอ่านว่าตุนใส่ไม้จัตวาอ่านว่าตุนสุดท้ายคำว่าบานบอานอบานใส่ไม่เอกอ่านว่าบานใส่ไม่โทอ่านว่าเอาพร้อมกันใส่ไม่โทอ่านว่า
1: บ
0: ้านใส่ไม่ตรีอ่านว่า
1: บาน
0: ใส่ไม่จัตวาอ่านว่าบานอ่ะอันนี้คือมองออกไหมเนี่ยได้นะประมาณนี้นะครับเอาพร้อมกัน1 2 3กับกับกับกับใบใบใบใบ

0: บายดังๆนะปลายทางด้วยนะปานปานป้านปานปานตุนตุนตุนตุนตุนบานบานบ้านบานบานอ้าว5ข้อสำเร็จเรียบร้อยทีนี้อันนี้ข้อ6ถึงข้อ10คุณครูฝากให้เด็กๆต้นทางและปลายทางไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยแล้วส่งคุณครูแล้วเราจะเฉลยกันต่อนะครับอ้าวทีนี้มาสรุปบทเรียนนิดหนึ่งสรุปได้ว่าอ้าวใครจะอาสาตอบให้คุณครูอักษรกลางคำเป็นผันได้กี่เสียงใครจะตอบอ่ะตอบพร้อมกันก็ได้ผันได้กี่เสียงเสียงเสียงที่ผันได้คือเสียงอะไรสามัญเอกโทตีและจัตวาจัตวามีพื้นเสียงที่เสียงอะไรลูกพื้นเสียงก็คือเสียงอะไรดีมากก็คือเสียงสามันอันนี้คือการผันอักษรกลางคำเป็นอ้าวทีนี้มาดูที่คำตายคำตายผันได้กี่เสียงได้4เสียงเสียงอะไรที่ผันไม่ได้
1: สาม
0: ัญดีมากเสียงสามัญผันไม่ได้สรุปได้ว่ามีเสียงอะไรที่ผันได
1: ้
0: เอกโทตรีและจัตวานะมีพื้นเสียงคือเสียงใช่ไหมถูกต้องพื้นเสียงก็คือเสียงเอกดีมากอันนี้คือการผันวรรณยุกต์อักษรกลางคำตายนะทีนี้มาดูว่าทำไมเราต้องเรียนผันวรรณยุกต์คุณครูมีความสำคัญแค่3ข้ออยากจะให้เด็กๆรู้จักข้อแรกภาษาไทยเนี่ยเรามีวรรณยุกต์เป็นตัวกำกับความหมายใช่ไหมลูกก็เหมือนกับที่เราผันคำว่าปาป่าป้าป๋าป๋าเห็นไหมพอเราเปลี่ยนวรรณยุกต์เราก็ได้คำเพิ่มขึ้นใช่ไหมจากคำคำเดียวคำว่าปาแปลว่าโยนออกไปโยนของไปพอใส่แม่เอกได้คำว่าป่าใส่แม่โทได้คำว่าป้าใส่แม่ตรีได้คำว่าป๋าใส่จัตวาได้คำว่าป๋าเนี่ยพอมันมีการผันวรรณยุกต์เราก็ได้คำเพิ่มขึ้นก็มันมีความหมายเพิ่มขึ้นนะการผันวรรณยุกต์ยังช่วยให้เราอ่านคำได้ถูกต้องนะฝึกผันบ่อยๆมันเป็นการเปล่งเสียงนะแล้วก็สุดท้ายคือทำให้เขียนสะกดคำได้ถูกต้องด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้ว่าความสำคัญของการผันวรรณยุกต์3ข้อนี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้เรายังไม่จบนะลูกการผันวรรณยุกต์เรายังต้องเจอกันอีก3ชั่วโมงนะสิ่งที่อยากจะให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์เช่นเคยบัตรคำผันวรรณยุกต์และก็ใบงานที่4เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะครับวันต่อไปคุณครูก็จะกลับมาเจอเด็กๆอีกเช่นเคยก็คือเรื่องของการผันอักษรสูงนั่นเองนะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็อย่าลืมการบ้านอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่12เพลงนิทานตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

มาถึงสวนสัตว์เจอยีรา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กบแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆนะหลานๆ

0: และนั่นละอย่างนั้นละ
1: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
0: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
1: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่าง2อย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
0: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
0: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
1: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับเฮลโล
3: เสียงใ
2: ครพี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
5: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนท่อเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
5: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: คูลมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
6: ช่างดีเหลือเกิน
7: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
7: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างขาใครจักใคร่ค้าหมาขาใครจักใคร่ค้าเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
7: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
7: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
7: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานโอ้
1: พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
7: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: ว้าข้าจะให้ฟังนะ

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้พบกับครูภากรอีกเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันนะครับเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและคุณสมบัติของการเลือกตั้งว่าเวลาที่เราจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยเวลาที่เราจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรและเรามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่นะครับเป็นการทบทวนนะวันนี้และจะมีกิจกรรมมาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันทำนะครับเป็นการสรุปบทเรียนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งนะครับได้ไหมว่ากระบวนการเลือกตั้งเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กระบวนการด้วยกันคือ 1. ก่อนการเลือกตั้ง 2. ระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งอย่างที่นักเรียนบอกเลยนะครับก็จะมีอยู่3กระบวนการด้วยกันก่อนการเลือกตั้งเรามีหน้าที่ทำอะไรบทบาทของเราต้องทำอย่างไรในระหว่างการเลือกตั้งเรานั้นต้องทำอย่างไรประพฤติตนอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายด้วยนะต้องพึงระวังอยู่เสมอนะครับและสุดท้ายหลังการเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วหน้าที่ของพลเมืองดีหน้าที่ของบทบาทหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเนี่ยต้องทำอะไรหลังการเลือกตั้งนะครับเรามาดูก่อนการเลือกตั้งนะครับให้ความสนใจและติดตามข่าวสารในการเลือกตั้งนะครับเวลาที่นักเรียนนะครับหรือช่วงนี้นะครับสมมุติว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการเลือกตั้งนักเรียนก็ต้องให้ความสนใจใช่ไหมถึงแม้ว่าเรายังไม่อายุครบ18ปีบริบูรณ์แต่เราก็สามารถไปบอกเล่าผู้ปกครองบอกเล่าคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าเอ๊ะช่วงนี้จะถึงเวลาของการเลือกตั้งแล้วนะครับให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราเนี่ยได้หันมาสนใจให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับต่อไปครับกระตุ้นให้สมาชิกในครอบครัวเห็นความสำคัญในการเลือกตั้งอย่างที่ครูบอกไปแล้วนะครับเราสามารถกระตุ้นให้พ่อแม่ของเราเนี่ยเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งได้นะครับเลือกคนดีเข้าไปบริหารบ้านเมืองนะครับต่อไปศึกษาประวัติของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับคนที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศใช่ไหมในการบริหารประเทศเนี่ยมีหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นบริหารงานต่างๆนะครับต้องให้ความรู้กับประชาชนได้ต้องให้คำชี้แนะคำแนะนำกับประชาชนได้ดังนั้นเราจะต้องศึกษาประวัติของผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งให้ดีนะครับนักเรียนว่าเขามีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่นะครับต่อไปครับก่อนการเลือกตั้งนะครับต้องตรวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งนะครับของสมาชิกในครอบครัวอย่างที่ครูเคยแนะนำพวกเราไปแล้วนะครับว่าเรานั้นสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นะครับในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ของกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้นะครับเพียงพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับก็จะขึ้นนะครับว่าเออเรามีสิทธิในการเลือกตั้งหรือไม่และต่อมานะครับรณรงค์ในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้มีการรณรงค์นะครับให้คนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือการทำโปสเตอร์นั่นเองใช่ไหมไม่นอนหลับทับสิทธินะครับให้คนที่อ่านโปสเตอร์เนี่ยเห็นความสำคัญนะครับของการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับว่ามีความสำคัญขนาดไหนใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาที่เราไปรณรงค์การเลือกตั้งเนี่ยต้องรณรงค์ให้การเลือกตั้งนั้นโปร่งใสสุจริตนะครับไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดกฎหมายไหมนักเรียนซื้อสิทธิ์ขายเสียงผิดกฎหมายแน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยเราจะได้คนไม่ดีมาบริหารประเทศนะครับถ้าเรานั้นรับเงินเข้ามาและกาคะแนนให้เขาลงไปนะครับอย่างที่ครูบอกว่าประเทศเราจะล่มจมได้เลยนะครับเพราะได้คนไม่ดีมาบริหารบ้านเมืองต่อไปครับนักเรียนระหว่างการเลือกตั้งนะครับเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวันเวลาที่กำหนดเรานั้นยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมเราสามารถเตือนผู้ปกครองได้นะครับว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยววันนี้จะไปเลือกตั้งแล้วเนี่ย ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยครับไม่งั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครใช่ไหมเราต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกกต.หรือว่าเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้รู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยอยู่หน่วยเขตเลือกตั้งไหนมีสิทธิในการเลือกตั้งหรือไม่นะครับต่อมานะครับในระหว่างการเลือกตั้งนะครับเราต้องสังเกตนะครับการลงคะแนนนะครับการนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้งนะครับเราเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะกกต.เนี่ยเขานับคะแนนถูกหรือไม่นะครับนับคะแนนผิดหรือไม่เขาพูดใบดีใบเสียถูกต้องหรือไม่นะครับเราก็ต้องเป็นผู้สังเกตการนะครับนี่คือบทบาทหน้าที่นะครับของพลเมืองในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับในกระบวนการการเลือกตั้งนั่นเองต่อไปครับนักเรียนหลังการเลือกตั้งก็เป็นหน้าที่ของเราเช่นเดียวกันบทบาทหน้าที่ของเราคือจะต้องติดตามการทำงานของพรรคการเมืองหรือบุคคลที่ได้รับการเลือกนะครับขออภัยครับหรือบุคคลที่ได้รับเลือกว่าปฏิบัติตามหน้าที่หรือนโยบายที่หาเสียงไว้หรือไม่นะครับนี่ก็คือกระบวนการก่อนการเลือกตั้งระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งนะครับขอให้นักเรียนได้จดจำเอาไว้นะครับเพื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับต่อไปครับนักเรียนเรามาดูคุณสมบัตินะครับนักเรียนถามหน่อยว่าตอนนี้ณเวลานี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เป็นผู้มีคุณสมบัติในการออกเสียงเลือกตั้งได้ไหมมีคุณสมบัติไหมเรามีคุณสมบัติไหมครับไม่มีเพราะว่าเรานั้นอายุไม่ถึงเท่าไหร่เอ่ย18ปีบริบูรณ์ใช่ไหมครับอย่างที่นักเรียนบอกไปว่าต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์และในข้อนี้นะครับจะต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดหรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีจึงจะมีสิทธิในการเลือกตั้งได้นะครับและข้อนี้นะครับสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะครับสุดท้ายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งนะครับนี่ก็คือคุณสมบัติ3ข้อนะครับนักเรียนยังจำได้ไหมว่าบุคคลต้องห้ามหรือว่าบุคคลไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งไม่มีคุณสมบัติในการเลือกตั้งคือใครเอ่ยใครครับเดี๋ยวเรามารอชมกันยังจำได้หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่3ครับ
1: พระครับ
0: พระภิกษุใช่ไหมยอดเยี่ยมครับนักเรียนยังมีใครอีกบ้างที่ไม่มีคุณสมบัติกลุ่มที่2อยากจะตอบกลุ่มที่2ลองดูนะครับ
2: คนพิกลจริตครับ
0: คนวิกลจริตใช่ไหมเป็นคนสติไม่ดีนั่นเองนั่งลงได้ครับยังมีอีกไหมยังจำได้ไม่เป็นไรว่ามาเลย
3: เด็กครับ
0: เด็กเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์กลุ่ม4ใครยังจำได้หรือเปล่า
4: คนที่อยู่ในเรือนจำค่ะ
0: คนที่อยู่ในเรือนจำเรามาดูคำตอบกันนะครับนักเรียนนี่คือบุคคลต้องห้ามนะครับหรือว่าผู้ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งไม่มีคุณสมบัตินะครับนั่นก็คืออย่างที่นักเรียนบอกเลยว่าเป็นพระเป็นภิกษุนะครับสามเณรนักพรตนะครับหรือนักบวชนะครับไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะครับเป็นบุคคลต้องห้ามแล้วก็ต้องกุมขังโดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าอย่างที่นักเรียนบอกว่าอยู่ในเรือนจำนั่นเองถูกกุมขังอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาอยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่และสุดท้ายเป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบนะครับไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งนี่คือบุคคลต้องห้ามนั่นเองนะครับเรามาดูกิจกรรมของเรากันดีกว่าวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมใหญ่ของเราเลยนั่นก็คือ I can do it ฉันทำได้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนั้นได้มาสรุปความรู้กันนะครับว่าเรามาดูคำสั่งให้นักเรียนออกแบบแผนผังความคิด นะครับสรุปบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งโดยจะมีอยู่ทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันที่นักเรียนจะต้องออกแบบในแผนผังนะครับ1คือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งนักเรียนครับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการเลือกตั้งมีกี่ข้อเอ่ยใครจำได้บ้างกี่ข้อ3ข้อดังนั้นนักเรียนจะต้องออกแบบลงในแผนผังความคิดขั้นตอนการปฏิบัติตนในกระบวนการเลือกตั้งมีกี่ขั้นตอน3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือก่อนการเลือกตั้งขั้นตอนที่2ระหว่างการเลือกตั้งและหลังการเลือกตั้งนักเรียนก็ต้องออกแบบนะครับในแผนผังความคิดและสุดท้ายประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งว่ามีประโยชน์อย่างไรนะครับจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ไปนะครับทีนี้ถึงเวลาที่นักเรียนทุกคนจะต้องร่วมกันออกแบบแผนผังความคิดนะครับเป็นงานเดี่ยวนะครับนักเรียนพร้อมไหมพร้อมไหม

หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูผลงานของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าหลังจากที่ได้ออกแบบนะครับแผนผังความคิดแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

และต่อไปนะครับก็เข้าสู่ขั้นสรุปหนูทำได้เดี๋ยวเราจะมาประเมินตนเองกันนะครับในหัวข้อนะครับสรุปบทบาทหน้าที่ของพลเมืองในกระบวนการเลือกตั้งถ้านักเรียนสรุปได้ครบองค์ประกอบได้ครบหัวข้อถูกต้องชัดเจนประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่ายังเขียนยังสรุปไม่ได้บางส่วนนะครับบางส่วนก็เขียนเสร็จแล้วแต่บางส่วนบางข้อยังเขียนไม่ครบเขียนไม่หมดประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายใครที่ไม่ได้ทำนะครับใครที่ไม่ได้ออกแบบแผนผังความคิดนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงเอาละครับนักเรียนใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้

ไม่เป็นไรครับเอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับและสุดท้ายนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันในกิจกรรมประชาธิปไตยนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับของสังคมศึกษาภาคเรียนที่1นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับรายวิชาศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่4พบกับคุณครูปิยนัทหนูรัตน์หรือคุณครูเบสอีกเช่นเคยครับเอาละครับนักเรียนครับนั่งขัดสมาธิได้ครับเอาละแต่ต้องไม่มีเสียงนะหลังจะต้องตรงนะลูกหลังจะต้องตรงนะครับหลังจากนั้นดูที่หน้าจอเลยนะครับทีนี้ลูกนักเรียนจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วนั้นนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนเท้าเพลงอะไรลูก
1: ค
0: ื
1: นเด
0: ือ
1: นไง
0: คืนเดือนไงนักเรียนได้กลับไปทบทวนหรือเปล่
1: า
0: ทบทวนด้วยนะครับเพราะวิชาของคุณครูนั้นเป็นทักษะการปฏิบัติเนาะคุณครูอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะครับฝึกซ้ำๆทำบ่อยๆแล้วนักเรียนจะปฏิบัติได้ดีนั่นเองนะครับเอาละอ่ะทีนี้ดูที่หน้าจอเนื้อหาสำหรับวันนี้ลูกวันนี้เราจะเจอกันในเนื้อหาของอะไรลูก
1: รำ
0: วงมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับเป็นอย่างไรติดตามเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวคุณครูพามาให้ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับดูข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์ได้นะครับนี่คือข้อที่1ของเรานะข้อที่2นักเรียนฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานนะครับเช่นเคยนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติด้วยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่3ลูกนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าทางดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างจุดประสงค์ของคุณครูทั้ง3ข้อยากไหมยากไหมลูกไม่ยากนะครับถ้านักเรียนตั้งใจนะไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือปลายทางนักเรียนทำได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละอ่ะดูกันต่อเลยนะครับเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันนะครับดูซินักเรียนยังจำได้หรือไม่นะดูที่หน้าจอนะครับวันนี้คุณครูมีเป็นคำถามนะเราจะทบทวนเป็นคำถามนะครับดูข้อที่1นะให้นักเรียน

มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างซ้ายข้อนี้ข้อที่1ถูกหรือผิดลูกดูดีๆดูดีๆนะมีเสียงแตกดูโจทย์ดีๆดูข้อที่1ให้นักเรียนเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าข้างซ้ายข้อนี้ถูกหรือผิดลูกใครว่าผิดยกมือขึ้นปลายทางด้วยนะใครว่าผิดยกมือขึ้นเลยเอามือลงแล้วใครว่าถูกยกมือขึ้นลูกมีไหมก็ยังพอมีนะครับเอามือลงเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะสำหรับข้อที่1นะลูกนะเรามาดูเลยผิดนั่นเองถูกมือตบมือนะข้อนี้จริงๆแล้วเราจะเริ่มกระทุ้งเท้าครั้งแรกคือเท้าอะไรข้างขวานะครับเราจะเริ่มกระทุ้งข้างขวานะคนที่ตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูมีข้อต่อไปให้แก้ตัวนะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับข้อที่2กระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าคืนอีกหนึ่งครั้งกระทุ้งเท้าขวาตรงเนื้อร้องคำว่าคืนข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับตอบแบบมั่นใจถูกหรือผิดผิดใช่ไหมตอบผิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูเฉลยนะครับผิดนั่นเองตบมือนะข้อนี้ผิดจริงๆแล้วเราจะเริ่มกระทุ้งเท้าข้างขวาตรงเนื้อร้องคำว่าคำว่าอะไรลูกหงายนะครับตรงคำว่าหงายนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คืนผิดนั่นเองข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับดูนะการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นอีกหนึ่งครั้งการกระทุ้งเท้าใช้จมูกเท้าแตะกับพื้นข้อนี้ถูกหรือผิดครับนักเรียนครับถูกหรือผิดลูกถูกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันเลยทั้งต้นทางและปลายทางดูข้อที่3ลูกถูกต้องตบมือนะเราจะเริ่มกระทุ้งเท้าที่จมูกเท้านะครับเอาละทีนี้เราทบทวนความรู้เดิมไปแล้วเราจะมาทบทวนร้องเพลงรำวงมาตรฐานกันดูซิว่ายังจำได้หรือเปล่านะพร้อมไหมลูกต้นทางพร้อมไหมทบทวนร้องเพลงกันพร้อมไหมพร้อมนะปลายทางพร้อมนะลูกเอาละนั่งหลังตรงนะวางมือหรือรวมมือให้เหมาะสมพร้อมที่จะกระทบจังหวะนะครับเพื่อที่ให้จังหวะในการร้องเพลงของเรานะและข้อสุดท้ายสำคัญเลยเราจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะนะไม่ดังเกินจนถึงขั้นตะโกนนะมันจะรบกวนเพื่อนข้างๆแล้วไม่เพราะด้วยนะครับหรือไม่เบาเกินจนถึงขั้นว่าร้องในคอจนไม่ได้ออกเสียงเลยอันนี้ก็จะถือว่าไม่ได้ฝึกร้องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องร้องด้วยความดังที่พอเหมาะและไพเราะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางยืดหลังขึ้นคุณครูนับ1นับ2และนับ3ไปครับ

0: เอาละคุณครูว่ารอบนี้เสียงเบานะเพราะฉะนั้นขออีกหนึ่งรอบนะเป็นรอบที่สองแต่ว่าเพิ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกนิดนึงนะครับทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมนะอ่ะยืดหลังขึ้นครูนับ1 2และ3มาครับ
1: ยามกลางคืนเดือนหนา
0: ดีมาก

เก่งมากตบมือให้กับตัวเองนะครับเอาละยังร้องได้ยังจำแม่นเลยนะครับเอาละอ่ะทีนี้ลูกเดี๋ยวเราทบทวนการร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมเราก็จะทบทวนการปฏิบัติกันดูซิว่าจังจำได้หรือไม่เพราะครั้งที่แล้วนั้นเราได้ฝึกนะครับรำวงมาตรฐานส่วนเท้าไปใช่ไหมลูกก็คือถอยย่ำก้าวกระทุ้งจำได้ไหม

จำได้ไหมยังจำได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนกันก่อนที่เราจะไปฝึกปฏิบัติส่วนมือนะเราจะมาทบทวนส่วนเท้ากันก่อนนะครับเอาละอ่ะทีนี้ลูกคุณครูให้นักเรียนยืนขึ้นครับแต่ไม่มีเสียงนะไม่เสียงดังนะครับระเบียบแถวยังต้องมีเหมือนเดิมนะแถวเราจะต้องตรงทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับปลายทางด้วยนะลูกเอาละทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนขยับลงหลังอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่เวลาเราปฏิบัตินะมันจะมาด้านหน้าอ่ะลองไปอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงอีกนิดนึงพอเอาละได้ไหมพร้อมไหมลูกมือเท้าเอวมือเท้าเอวนะครับเราจะทบทวนนะครับการย่ำเท้าโดยการร้องเพลงเองพร้อมนะครูนับ1ครูนับ2และครูนับ3 1 2และ3มา

ธงไทยปกไปทั่วลาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยอ่ะนักเรียนลูกดูดีๆดูอีกหนึ่งครั้งนะครับนะอีกหนึ่งครั้งนะทบทวนเท้าก่อนนะเราก้าวเท้าซ้ายใช่ไหมตรงคำว่าคืนใช่ไหมเท้าก้าวเท้าซ้ายนะคำว่าคืนนะยามกลางคืนกระทุ้งเท้าขวาเดือนงายแล้วถอยเย็นพระพายโบกคลิวปลิวมาไปเรื่อยๆนะครับจนจบทั้งเพลงเลยนะเอาใหม่นะอ่ะทีนี้อ่ะถอยนิดนึงถอยนิดนึงพอนะครับระเบียบแถวยังต้องมีนะอ่ะพร้อมมือเท้าเอวคุณครูนับ1คุณครูนับ2คุณครูนับ3มาลูก

0: น้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมได้ไหมอ่ะถอยเอาละอ่ะทีนี้ลูกถ้าได้แล้วรอบต่อไปคุณครูจะเปิดเพลงเอาละนักเรียนเดี๋ยวรอบนี้คุณครูเปิดเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้ากับเพลงนะโอเคนะอ่ะพร้อมนะครับอ่ะมือเท่าเอวเลยนะอ่ะคุณครูเปิดเพลงนะครับตั้งใจฟังเพลงให้ดี
2: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: ฟังเพลงดีๆนะ

Actually.

0: กระมุ้งได้ไหมเอาละชิดแล้วหมดพื้นที่หมดพื้นที่เพราะฉะนั้นถอยหลังนะครับได้อย่างทีนี้รอบนี้ลูกคุณครูจะให้หนูเป็นวงละเราจะเข้าวงเป็นวงกลมละนะครับเพราะฉะนั้นเอา2วงผู้หญิง1วงผู้ชาย1วงนะครับจับมือเลยเอาผู้หญิงมาอยู่ฝั่งนี้ลูกจับมือเลยนะครับส่วนปลายทางถ้าเกิดมีจำนวนนักเรียนน้อยก็สามารถเป็นวงเดียวได้เลยนะครับเอาละจับมือเป็นวงกลมนะครับหลังจากนั้นปล่อยมือลงปล่อยมือลงก้าวมาข้างหน้า1ก้าวผู้ชายด้วยนะผู้ชายขยับมาฝั่งนี้หน่อยขยับมาขยับมาขยับมาเอาละได้ไหมเอามือลงนะทีนี้เบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวนะพร้อมนะคุณครูจะเปิดเพลงเนาะนะพร้อมนะครับ
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: ฟังเพลงให้ดี

0: ได้มั้ยได้ไหมลูกได้ไหมเอาละตบมือให้ตัวเองนะเอาละทีนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติกันต่อนะครับที่นี่เป็นส่วนมือนะเพราะฉะนั้นลูกเดี๋ยวคุณครูให้หนูมานั่งแถวเหมือนเดิมเลยนะผู้หญิง3แถวผู้ชาย3แถวเหมือนเดิมเราจะมาฝึกรำวงมาตรฐานส่วนมือกันนะครับเอาละพร้อมนะดูที่หน้าจอนะครับสำหรับการฝึกปฏิบัติรำวงมาตรฐานส่วนมือลูกดูนะสำหรับเทคนิคการจำคุณครูใช้หนูจำอย่างนี้นะครับตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนนะมันจะได้ฝึกง่ายขึ้นนะครับท่องตามครู
1: ต
0: ั้
1: งวง
0: เปลี่ยนจี
1: บ
0: มองมือบนต่อกัน3ครั้ง1 2และ3ตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนนะครับทีนี้ทำอย่างไรทำอย่างไรหนูดูนะเขาบอกว่าตั้งวงใช่ไหมตั้งวงตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนเวลามองมือบนลูกให้มองวงมองปลายมือของเราปลายนิ้วนะมองมือบนแต่คุณครูสอนวงไปแล้ววงที่ถูกต้องจะต้องทำอย่างไรนะครับนิ้วทั้ง4จะต้องเรียงชิดติดกันเก็บนิ้วโป้งนะครับส่วนจีบก็สอนไปแล้วจรดที่ข้อแรกของนิ้วชี้นะครับมองมือบนทีนี้เขาบอกว่าตั้งวงย้ายเคลื่อนมือมาตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนได้ไหมต่อนะเปลี่ยนเลยมาย้ายมือมาตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนได้ไหมลูกได้ไหมทีนี้เอามือลงทีนี้เราจะฝึกไปข้างเดียวกันนะคุณครูจะให้นักเรียนเริ่มที่มือซ้ายก่อนตั้งวงซ้ายพร้อมนะยืดหลังขึ้นทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ1 2และ3มาลูกตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนมาตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนมาตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนได้ไหมได้ไหมลูกได้ไหมในทำเองทำเองพร้อมนะครูนับนะ1 2และ3มาตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนเคลื่อนมือตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนเคลื่อนมือตั้งวงเปลี่ยนจีบมองมือบนเยี่ยมมากตบมือให้กับตัวเองนะครับเข้าใจยังนี่เลยคือมือเรามีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆนะเดี๋ยวเราฝึกมือแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกเท้ารวมกันอีกทีนึงนะครับเอาละทีนี้คุณครูให้นักเรียนยืนขึ้นนะยืนขึ้นแต่ไม่มีเสียงนะครับพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ปฏิบัติส่วนมือนะครับรอบนี้เราจะร้องเพลงด้วยนะรอบนี้เราจะร้องเพลงด้วยแล้วก็ปฏิบัติมือเท้ายังไม่ต้องเท้ายืนเฉยๆก่อนนะครับเท้ายืนเฉยๆก่อนนะเอาดูเลยดูที่หน้าจอมีเนื้อเพลงนะครับพร้อม

พร้อมพร้อมนะเราจะเริ่มตั้งวงที่มือไหนมือขวามือขวานะมือลองก่อนพร้อมดูนะดูคุณครูก่อนนะลูกดูคุณครูเวลาเราไปนะเพลงขึ้นยา

0: เอื้อระอาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบเพลงนะอ่ะรอบนี้หนูทำนะครับอ่ะตัวตรงตัวตรงนะพร้อมคุณครูนับ1 2และ3มาลูกยามกลางคืนเดือนงายเย็นพระพายโบกพลิวปลิวมาร้องดังๆเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตเท่าเย็นผูกมิตรไม่เบื่อระอาเย็นร่มธงไทยปกไปทั่วละอาเย็นยิ่งน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาละอ่ะทีนี้ลองทำกับเพลงดูนะส่วนมือทำกับเพลงพร้อมไหมพร้อมยืดหลังคุณครูเปิดเพลงนะครับ
1: กลางคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: ฟังเพลงดีๆนะ

0: ได้มั้ยได้มีแค่นี้ง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวเลยเอาละทีนี้ลูกรอบต่อไปนะครับคุณครูจะให้หนูนำส่วนเท้ากับส่วนมือมารวมกันนะส่วนเท้ากับส่วนมือมารวมกันนะครับโดยการเข้าวงและเคลื่อนวงนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เหมือนเดิมหญิง1วงชาย1วงมาเลยมาเลยมาเลยมาเลยเราจะใช้ทั้งมือและเท้าแล้วนะครับปลายทางด้วยนะลูกพร้อมเอามือลงก้าวมาด้านหน้า1ก้าวเอาละเบี่ยงตัวเลยเบี่ยงตัวเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงทบทวนก่อนทบทวนก่อนก้าวเท้าซ้ายตรงคำว่าอะไรตรงคำว่าคืนนะพร้อมนะพร้อมนะคุณครูเปิดเพลงนะลูก
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: พร้อมนะฟังเพลงดีๆยืนตรงมือ

0: เอาละยังงงๆกันอยู่ยังมึนๆนะเอาใหม่ทำไมอะทำไมหนูถึงไม่เปลี่ยนมือตามเพลงที่เราฝึกใช่ไหมมือยังอยู่ที่เดิมยังมึนๆเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวฝึกใหม่นะเรายังมีเวลาเรายังมีเวลานะครับผู้ชายได้ไหม
1: เท้าผิดแต่มือไม่ผิด
0: เท้าผิดแต่มือไม่ผิดเอาละเดี๋ยวเราจะค่อยๆฝึกนะครับให้มันถูกต้องทั้งคู่นะเอาใหม่เอาใหม่นะขยายวงนิดนึงผู้หญิงแน่นไปนิดนึงเอาละ

0: เอาละอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่นะลูกนะตั้งใจเอาใหม่นะโอเคพร้อมนะอ่ะคุณครูเปิดเพลงอีกหนึ่งรอบ
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: เป็นคำว่าคืน

0: ลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือได้ไหมผู้หญิงพอได้ไหมพอได้นะพอได้นะผู้หญิงดีขึ้นผู้หญิงดีขึ้นรอบนี้เดี๋ยวคุณครูจะมาช่วยดูผู้ชายฮะขยายวงให้กว้างอีกนิดนึงขาดถูกแต่มือผิดเอาใหม่อ่ะผู้หญิงเอาใหม่นะผู้หญิงตั้งใจนะเดี๋ยวรอบนี้ครูจะมาที่ผู้ชายเอาปล่อยมือลงเราจะฝึกปฏิบัติกันให้ได้เลยนะครับอ่ะเบี่ยงตัวเลยนะผู้ชายพร้อมคุณครูเปิดเพลง
1: สร้อยมาลาแปลง
0: มือไว้ข้างตัวเลยลูก

0: อยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือถอยย่ำแล้วเปลี่ยนมือได้ไหมได้ไหมยังมึนๆผู้หญิงได้ไหมลูกผู้หญิงได้ไหมผู้หญิงได้นะโอเคขึ้นนะ
1: ได้แล้วครับ
0: อ่ะอันนี้อ่ะรอบนี้ลองร้องเพลงเองรอบนี้ร้องเพลงเองร้องดังๆนะหนูจะได้ว่าหนูเปลี่ยนมันจะตรงคำไหนนะครับอ่ะรอบนี้ร้องเพลงเองนะรอบนี้ร้องเพลงอ่ะขยายวงนิดนึงผู้ชายอ่ะเอามือลงอ่ะเบี่ยงตัวนะครับอ่ะรอบนี้ร้องเพลงเองพร้อมนะลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่ะคุณครูนับ1คุณครูนับ2คุณครูนับ3พร้อมนะมาอย่า

0: จีบเปลี่ยนมือเย็นผูกมิตรเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือร้องดังๆถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือเอานักเรียนไม่ร้องเพลงเอามาร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยหนูจะได้จำได้หนูร้องเพลงเดี๋ยวคุณครูท่องให้พร้อมนะหนูร้องเพลงดังๆครูท่องให้นะครับเอาใหม่อ่ะคุณครูนับ1นับ2นับ3มาลูกยามกลางคืนเดือนงายดังๆ
1: ย
0: ิ
1: ้มผ่าตา
0: เปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือดังๆถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือผู้หญิงร้องเพลงถอยย่ำก้าวเปลี่ยนมือถอย

0: หรอ
1: ไปงงไปทั้งไป
0: อ่ะหนูต้องตั้งใจสิหนูต้องตั้งใจอ่ะพร้อมรอบนี้คุณครูจะเปิดเพลงนะคุณครูจะเปิดเพลงนะครับอ่ะพร้อม
2: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมลูกฮะได้ไหมฮะอ่ะเอาใหม่อ่ะทีนี้ให้หันมาทางครูหันมาทางครูก่อนเอามือก่อนอีกหนึ่งครั้งก่อนช้าๆก่อนนะเพราะว่านักเรียนยังเปลี่ยนมือไม่ถูกนะคะไม่รู้ว่าเปลี่ยนตรงไหนนะอ่ะดูอีกหนึ่งครั้งเอามือก่อนเท้ายืนเฉยๆนะอ่ะดูเลยนะครับพร้อมครูนะอ่ะ1 2และ3มายามกลางคืนเดือนงายเย็นพระ

0: ยิงน้ำฟ้ามาประพรมเอ่ยเนี่ยแค่เปลี่ยนตามเพลงตามจังหวะเพลงแค่นี้เองอ่ะทีนี้หนูทำเองแล้วร้องเพลงด้วยพร้อมนะครูนับ1ครูนับ2ครูนับ3ยามกลางคืนเดือนไงดังๆ
1: ผ
0: ิ
1: วผิวมาเย็นอะไรก็ไม่เย็น
0: อืมมาประพรมดูเพื่อนด้วยเดือนงายมือหนูลูกเย็นพระพายโบกปลิวปลิวมาเย็นอะไรก็ไม่เย็นจิตดังๆ
1: เย
0: ็
1: นภูมิไม่เบื่อละเย็นทุ่งทุ่งไทยปกไปทั่วละเย็นยิ่งน้ำฟ้าม
0: าประอะคุณครูขออีกหนึ่งรอบอะพร้อม1 2และ3ไปยา

0: ย่างนี้นะลูกเปลี่ยนช้าๆตามจังหวะเพลงได้ไหมยังงงอยู่ไหมการเปลี่ยนมือยังงงอยู่ไหมงงไหมลูกไม่งงแล้วนะไม่งงแล้วนะทีนี้เราลองเข้าเพลงอีกทีหนึ่งเปลี่ยนมือถูกแล้วนะเปลี่ยนมือถูกแล้วนะอ่ะพร้อมเข้าวงเลยคุณครูจะเปิดเพลงนะครับอ่ะพร้อมนะ
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง

0: ได้ไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับเอาละอ่ะทีนี้ลูกเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาเอาฟังคุณครูก่อนเดี๋ยวคุณครูมีเวลาให้หนูไปฝึกปฏิบัตินะครับอ่ะเรามาดูขั้นปฏิบัติของเรานะอ่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มนะในการฝึกปฏิบัติถ้ารังคืนเดือนหงายหลังจากนั้นให้ออกมาปฏิบัตินะครับให้เพื่อนดูหน้าชั้นเรียนนะครับและสำหรับคุณครูปลายทางนะครับขอความอนุเคราะห์คุณครูปลายทางช่วยแนะนำและดูแลความเรียบร้อยในการฝึกปฏิบัติท่ารำของนักเรียนและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับเอาล่ะพร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติไหมลูกพร้อมไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
1: เพลงคืนเดือนหงายท่าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: ถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งถอยย่ำก้าวกระทุ้งได้ไหมได้ไหมอ่ะอีกหนึ่งครั้งร้องดังๆอีกหนึ่งครั้งทำบ่อยๆลูกมันถึงจะได้อ่ะขยายวงนิดนึงผู้ชายอ่ะผู้หญิงพร้อมคุณครูนับหนึ่งมือลงผู้ชายครูนับสองครูนับสามไปลูกแม่

0: เอาล่ะนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างไปฝึกปฏิบัติมาได้ไหมลูกได้ไหมก็พอได้นะคะพอได้เนาะนะอันนี้เป็นการฝึกครั้งแรกของเราเนาะที่เรารวมมือกับรวมเท้าเลยมันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าเราฝึกฝนเราตั้งใจคุณครูเชื่อว่าทำได้แน่นอนนะครับเอาล่ะทีนี้ดูหน้าจอดูหน้าจอนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะลูกแต่ละกลุ่มหรือส่งตัวแทนก็ได้นะครับออกมาปฏิบัติรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายหน้าชั้นเรียนนะครับเอาล่ะสำหรับห้องต้นทางใครจะออกยกมือสิยกมือลูกเอาล่ะครบไหมเอาล่ะมือลงอ่ะออกมาเลยอ่ะปรบมือที่เหลือปรบมือนะครับสำหรับห้องปลายทางคุณครูขอตัวแทนด้วยนะครับเราจะมาฝึกปฏิบัติให้เพื่อนดูกันนะครับอ่ะหลังจากนั้นคุณครูจะเคลียร์พื้นที่นะครับอ่ะผู้หญิงขยับไปด้านข้างผู้ชายขยับด้านข้างเว้นพื้นที่ว่างตรงกลางนะครับเว้นพื้นที่ว่างตรงกลางเนาะเอาล่ะอ่ะอันนี้คือตัวแทนของต้นทางอ่ะมาเป็นวงกลมได้เลยนะครับเป็นวงกลมได้เลยนะอ่ะที่คุณครูขออนุญาตอย่างนี้สลับได้ไหมสลับชายหญิงได้ไหมมาอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่ะผู้ชายอยู่ตรงนู้นคนนึงตรงนู้นคนนึงตรงนู้นคนนึงเอาละเอาละผู้หญิงอยู่นี่ได้ไหมลูกอ่ะอ่ะขยายวงอีกนิดนึงลูกจับมือกว้างๆแล้วเอามือลงนะครับวงกลมต้องสวยงามอ่ะทีนี้เบี่ยงตัวเลยเราจะรำทวนเข็มนาฬิกานะครับสำหรับเพลงรำวงมาตรฐานนะอ่ะพร้อมพร้อมนะอ่ะคุณครูเปิดเพลงนะครับ
1: เพลงคืนเดือนหงายถ้าสอดสร้อยมาลาแปลง
0: ตั้งใจนะ

0: ตบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเอาล่ะแค่นี้เราฝึกกันนิดเดียวชั่วโมงเดียวถือว่าเก่งมากแล้วนะครับแต่ว่าถ้ารำจริงๆเราจะต้องยังไงลูกช่องว่างต้องเท่ากันนะระยะห่างต้องเท่ากันเนาะค่อยๆฝึกไปนะครับประจำที่นักเรียนมานั่งเหมือนเดิมเลยนะครับนั่งเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราจะมาสรุปการเรียนรู้สำหรับวันนี้กันนะครับเอาละเป็นแถวเลยนะครับแล้วยืดหลังขึ้นนะครับยืดหลังขึ้นนะสรุปการเรียนรู้นะครับวันนี้คุณครูเป็นคำถามเหมือนเดิมตอบถูกหรือผิดนะครับดูนะดูข้อที่1รำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากรำโทนข้อนี้ถูกหรือผิดลูกถูกหรือผิดลูกถูกใช่ไหมดูเฉลยนะครับถูกต้องตบมือนะเอาละง่ายมากใช่ไหมดูข้อต่อไปเลยนะครับรำวงมัดวงมาตรฐานเป็นการรำตามเข็มนาฬิกานะครับถูกหรือผิดลูกรำตามเข็มนาฬิกาถูกหรือผิดผิดใช่ไหมดูเฉลยผิดนั่นเองนะครับตบมือนะจริงๆแล้วเราจะต้องรำไปทางไหนทวนเข็มนาฬิกานะครับไม่ใช่ตามเข็มนาฬิกานะดูเลยข้อที่3รำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนถูกหรือผิดลูกรำโทนเป็นการรำที่มีระเบียบแบบแผนถูกหรือผิดลูก
1: ผิด
0: ถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดใช่ไหมตอบผิดใช่ไหมดูเฉลยผิดครับผมนะครับตบมือจริงๆแล้วรำโทนเป็นการรำที่ไม่มีระเบียบแบบแผนเนาะข้อต่อไปนะครับรำวงมาตรฐานมีการแต่งกายทั้งหมด4แบบถูกหรือผิด
1: ถ
0: ูกหรือผิด
1: ถูก
0: ถูกดูเฉลยถูกต้องตบมือนะครับการแต่งกายรำวงมาตรฐานของเราจะมี4แบบนะแบบที่1คือแบบชาวบ้านแบบที่2แบบราชการที่5แบบที่3แบบสากลนิยมและแบบที่4ก็คือแบบราตรีสโมสรเก่งมากนะครับดูข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่5รำวงมาตรฐานมีทั้งหมด12เพลงถูกหรือผิดลูกมั่นใจถูกหรือผิดลูกดูเฉลยเลยผิดตบมือนะครับจริงๆรำวงมาตรฐานมีทั้งหมดกี่เพลง10เพลงนะครับเก่งมากดูข้อต่อไปเพลงคืนเดือนหงายใช้ท่ารำสอดสร้อยมาลาแปลงถูกหรือผิดลูก
1: ถ
0: ูกหรือผิด
1: ถ
0: ู
1: ก
0: นะครับดูเฉลยถูกต้องตบมือนะครับเอาละทีนี้ลูกทีนี้คุณครูมีคำถามคุณครูมีคำถามต่อนักเรียนดูที่หน้าจอนะให้นักเรียนนะครับระบุเหตุผลที่ควรรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลป์นะครับเอาละเหตุผลที่ควรรักษาลูกข้อนี้ใครจะตอบยกมือขึ้น
2: เป็นศิลปะของชาติไทยค่ะ
0: ถูกต้องตบมือนะครับเก่งมากเลยนะครับเพราะเป็นศิลปะของชาติไทยนั่นเองนะเราจึงควรต้องรักษาใช่ไหมเอาละแล้วถ้าเราจะต้องสืบทอดลูกเพราะอะไรเราต้องสืบทอดตอบเลยตอบเลยเพราะอะไรลูก
2: ต้องสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เห็นค่ะ
0: ต้องสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เห็นเก่งมากตบมือนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากทั้งสองคำตอบเลยนะครับสำหรับเหตุผลที่เราควรรักษาและสืบทอดนั่นเองนะครับเอาละนะครับทีนี้ลูกสำหรับในครั้งนี้นะครับคุณครูขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ือว่าบัตรเครื่องละบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
5: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
1: ใช่

0: ่นด้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงถ้าใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะแล้วไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเกือบเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: ทั้งเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได้
2: จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
6: ค่ะ
5: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้น

0: ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
1: กติกา
0: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

น้องๆเคยเห็นผีเสื้อกันบ้างหรือเปล่าคะผีเสื้อเป็นแมลงมีปีกที่มีสีสันสวยงามเรามักจะเห็นผีเสื้อบินวนอยู่รอบๆดอกไม้ต่างๆเพราะผีเสื้อจะกินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้เป็นอาหารนั่นเองวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปผีเสื้อกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดวงกลมเพื่อให้ได้เป็นใบหน้าของผีเสื้อกันก่อนเลยค่ะจากนั้นก็วาดเส้นตรงขึ้นไปแล้วม้วนปลายให้เป็นเส้นโค้งแบบนี้เพื่อทำเป็นหนวดทั้งสองข้างนั่นเองค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ลงมาวาดดวงตาทั้งสองข้างโดยวาดเป็นทรงกลมและเติมหางตาเข้าไปโดยการวาดเส้นตรงสองเส้นขึ้นไปจากดวงตานะคะพอเราได้ดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็อย่าลืมเติมปากของผีเสื้อกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็มาวาดตัวผีเสื้อกันต่อเลยค่ะโดยน้องๆต้องวาดวงรีให้ยาวลงมาและวาดเส้นตรงลายขวางทั้งหมด3เส้นบนตัวผีเสื้อตามแบบนี้เลยนะคะต่อมาเรามาวาดปีกทั้งสองข้างกันดีกว่าค่ะเริ่มจากลากเส้นโค้งตั้งแต่ส่วนหัวของผีเสื้อลงมาที่ตัวผีเสื้อด้านล่างแบบนี้จะคล้ายกับการเขียนเลข3นั่นเองค่ะเห็นไหมคะวาดปีกผีเสื้อเสร็จแล้วข้างหนึ่งอย่าลืมวาดปีกอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งปีกผีเสื้อให้มีลวดลายสวยงามโดยการวาดวงกลมเล็กๆเข้าไปในปีกผีเสื้อแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะวาดเป็นรูปหัวใจก็ทำได้เหมือนกันค่ะ

ั้นตอนต่อไปเราจะมาระบายสีกันนะคะเพื่อให้ผีเสื้อของเราน่ารักขึ้นไปอีกค่ะเริ่มจากนำสีแดงระบายลงไปที่ปีกของผีเสื้อทั้งสองข้างหรือน้องๆสามารถเลือกสีที่ชอบแล้วระบายลงไปได้เต็มที่เลยนะคะ

พอเราได้ปีกที่สวยงามแล้วมาลงสีที่ตัวผีเสื้อกันดีกว่าค่ะเราจะใช้สีเหลืองระบายลงไปที่ตัวของผีเสื้อโดยน้องๆจะต้องระบายสีเหลืองแบบเว้นช่องว่างเอาไว้นะคะเพื่อจะได้สลับสีบนตัวผีเสื้อให้ออกมาน่ารักยิ่งขึ้นค่ะและนำสีเหลืองอีกเช่นกันค่ะระบายลงไปที่ใบหน้าของเจ้าผีเสื้อตัวนี้สุดท้ายอย่าลืมเอาสีแดงมาเติมเป็นปากของผีเสื้อนะคะและตกแต่งให้สวยงามตามชอบใจได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะการวาดรูปผีเสื้อไม่ยากใช่ไหมคะน้องๆลองเอาไปฝึกวาดกันได้ง่ายๆเลย

0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเราได้เรียนการคูณนะคะตั้งแต่การคูณจำนวนหลายหลักกับจำนวน1หลักแล้วก็เป็นจำนวนหลายหลักกับจำนวนหลายหลักไปแล้วใช่มั้ยคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเรื่องการคูณนั้นเนี่ยมาต่อยอดจากเดิมนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่เรียนในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของ

0: จากชื่อเรื่องของเราเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะเรื่องในวันนี้ที่นักเรียนจะเรียนคือการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักเป็นการหารลงตัวโดยใช้การหารยาวการหารลงตัวเป็นแบบไหนเอ่ยใครทราบบ้างการหารลงตัว
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีเศษของเราไม่มีการที่เศษไม่มีเศษนั้นต้องเป็นอะไรเศษของเราจะเป็นศูนย์นะคะดังนั้นวันนี้เรื่องที่เราเรียนนะคะจะเห็นได้ว่าการหารลงตัวนั่นหมายถึงการที่เศษของเราเป็นศูนย์ซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่3บ้างแต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเป็นจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักเราอาจจะมีความยากขึ้นสักเล็กน้อยอ่ะมาลองดูกันต่อโดยใช้การหารยังจำได้ไหมการหารยาวเราจะแสดงวิธีทำอย่างไรนักเรียนยังจำวิธีการแสดงวิธีการหารได้ไหมคะการหารแสดงได้กี่แบบเอ่ย2แบบคือแบบไหนบ้างมีการหารยาวแล้วก็การหารสั้นสำหรับชั่วโมงนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำเป็นวิธีการหารยาวก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันต่อนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนได้เรียนครบทุกแบบแล้วนักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะถนัดแบบไหนอ่ะคราวนี้มาดูกันก่อนสำหรับวันนี้อยากให้นักเรียนนะคะหาผลหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักได้โดยใช้การหารยาวแสดงว่าวันนี้นักเรียนทุกคนต้องแสดงความโดยการใช้การหารยาวได้ทุกคนเลยได้ไหมคะดังนั้นทุกคนก็ต้องตั้งใจฟังว่าหลักการแสดงวิธีการหารแบบหารยาวเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูแพลจะมาทบทวนการหารที่นักเรียนเคยเรียนก่อนนะคะโดยคุณครูแพลมีสถานการณ์มาให้นักเรียนรู้จักเป่าเคยเห็นยังอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะมัดไม้นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่1หรือปีที่2เราเรียกว่ามัดไม้สมมุติแต่ละมัด

0: นดูหน่อยอ้าวมัดไม้1มัดเนี่ยคุณครูแพรจะรวมไม้ได้กี่ไม้ถึงจะไปมัดรวมกัน
1: 10
0: ถูกต้องเลยแปลว่านักเรียนเคยเรียนมาแล้ว1มัดจะมีทั้งหมด10ไม้เอาทุกคนช่วยนับรวมกันหน่อยตอนนี้มีทั้งหมดกี่มัดคะ
1: 10ม
0: ั
1: ด
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้เรามี10มัด10มัดได้ทั้งหมดกี่ไม
1: ้
0: 100ไม้ถูกต้องไหมคะเพราะแต่ละมัดมีอีก10อ่ะคราวนี้พอเราได้แบบมัดมาแล้วลองดูหน่อยแบบที่ไม่ได้มัดมีอยู่กี่อันคะ
1: 8
0: มีอยู่8อันดังนั้นคุณครูแพรถามหน่อยตอนนี้มัดไม้ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่อัน108อันถูกต้องไหมคะดังนั้นตอนนี้คุณครูแพลวได้นำแผ่นภาพนะคะที่เป็นมัดไม้มาแสดงให้นักเรียนเห็นนะคะดังนั้นตอนนี้มัดไม้ของเรานะคะจะมีอยู่108อันจากมัดไม้108อันนี้คุณครูแพลวสร้างสถานการณ์ต่อมาเอาทุกคนเตรียมอ่านพร้อมกันนะคะอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะ

ไหมเมื่อกี้เรามีทั้งหมดกี่อันนะ108อันถูกต้องไหมคะสถานการณ์ต่อมาคุณครูแพลวบอกว่าถ้าต้องการแบ่งไม้ให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันนักเรียนจะได้ไม้คนละกี่อันอ้าวจากการอ่านปุ๊บต้องได้คิดว่านักเรียนทำอย่างไรดีหารถูกต้องไหมคะนักเรียนนำอะไรมาหารกันท่านนักเรียนบอกการหาร108หารด้วย6ถูกต้องไหมคะ108คือจำนวนไม้ทั้งหมดที่เรามีเมื่อกี้ว่า108อันเราต้องการแบ่งให้นักเรียน6คนการที่มีนักเรียน6คนเนี่ยเราเรียกว่านักเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มถูกต้องไหมเพราะมีนักเรียนอยู่6คนเราจะแบ่งให้นักเรียน6คนนี้เท่าๆกันเราจึงใช้การหารอ่ะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้จะได้เป็นอะไรคะอีกหนึ่งรอบประโยคสัญลักษณ์คือ108หารด้วย6เท่ากับเท่าไรดังนั้นเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์มาคุณครูแพรบอกว่าถ้านักเรียนไปแสดงการหารเลยก็ได้แต่เดี๋ยวคุณครูแพรขอใช้ภาพเนี่ยมาให้นักเรียนเข้าใจตรงกันก่อนเมื่อกี้เราจะแบ่งให้เด็กทั้งหมดกี่คนนะคะกี่คนนะ6คนดังนั้นครูแพรสมมุติเลยสมมุติว่ามีเด็กคนขึ้นมาอ่านี้เป็นตัวแทนของ6คนของเราคราวนี้ถ้านักเรียนบอกว่าเรามีมัดไม้อยู่ถ้าเราอยากใช้แผนภาพแสดงนักเรียนคิดว่าคุณครูแพรควรทำอย่างไรดีในการแบ่งให้นักเรียนอ่ะเรามีมัดไม้อยู่ตอนนี้เรามีมัดไม้ที่เป็นมัดอยู่กี่มัดคะ10มัดเริ่มแรกเราต้องการแจกให้6คนนี้เท่าๆกันคุณครูแพรเลยเริ่มจากการนำมัดที่1มาให้คนที่1เลยอ่ะคุณครูแพรก็เลื่อนจากมัดที่1มาให้คนที่1ต่อไปทุกๆคนต้องได้คนละกี่มัดเท่ากันก่อน1มัดคุณครูแพรก็นำมัดที่2ให้กับคนที่2มัดที่3ให้กับคนที่3อ้าวมัดที่4ให้กับคนที่4นะคะแล้วก็มัดที่5ให้กับคนที่5และมัดที่6ให้กับคนที่6ตอนนี้จะสังเกตว่าตัวแทนนักเรียนของเรา6คนได้มัดไม้คนละกี่มัดคะคนละกี่มัด1มัดซึ่ง1มัดมีค่าเท่ากับ10อันคราวนี้ตอนนี้มัดไม้ของเราแต่ละคนได้คนละ1มัดแล้วเท่ากันไหมเท่ากันแต่ยังเหลือมัดไม้อีกไหมคะที่กองกลางของเราเหลืออยู่กี่อันนักเรียนดูหน่อยเหลือเป็นมัดอยู่กี่มัด4มัดแล้วก็เป็นอันอีก8อันคำถามต่อมาตรงที่เหลือตรงเนี้ยเป็นมัดเราสามารถแจกให้คนละ1มัดได้อีกมั้ยไม่ทําไมถึงไม่ได้แล้วเพราะที่เป็นมัดมันเพียงพอมั้ยคะไม่เพียงพอดังนั้นตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนที่เหลือตรงที่เป็นมัดคุณครูแพรควรไปทําอย่างไรก่อนถึงจะแจกให้กับคนอื่นได้ให้เท่าๆกันไปแกะออกถูกต้องมั้ยหรือนํากรรไกรตัดออกเลยดังนั้นคุณครูแพรก็จะนําที่เป็นมัดตัดออกแยกออกเป็นแต่ละอันถูกต้องไหมคะดังนั้น1มัดจะได้กี่อันนะ10อันคุณครูแพรก็เริ่มเลยมัดที่1ตัดออกมาปุ๊บแบ่งได้เป็น10เรามีทั้งหมดกี่มัดนะคะที่เหลือเมื่อกี้4มัดดังนั้นได้มาแล้ว10คือมัดที่1ที่เหลือมัดที่2ที่เหลือได้เพิ่มอีก10มัดที่3ที่เหลือได้เพิ่มอีก10แล้วก็มัดที่4ที่เหลือได้เพิ่มอีก

0: 40รวมแล้วได้เท่าไหร่คะตอนนี
1: ้
0: 40แต่เรามีเป็นอันอีกกี่อันนะจำได้ไหม
1: 8
0: อันดังนั้นอันที่เหลือทั้งหมดเมื่อเรานำมาแยกออกเป็นอันๆแล้วเราจะได้ทั้งหมดกี่อันคะ48อันดังนั้นตอนนี้เราจะมีมัดไม้ที่เหลืออยู่อีก48อัน48อันนี้เราต้องการแบ่งให้นักเรียนกี่คนนะเมื่อกี
1: ้
0: 6คนทุกคนต้องได้คนละเท่าๆกันดังนั้นคุณครูแพลบอกจาก48ตรงนี้คุณครูแพลก็เริ่มต่อเลยมาแบ่งต่อให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันต่อจากเดิมเมื่อกี้ตัวแทนนักเรียนของเราได้ไปแค่คนละเท่าไหร่คะ
1: 10
0: คือ1มัดหรือ10อันคุณครูแพลก็เริ่มจากการแจกให้นักเรียนอีกคนละ1ทั้ง6คนก็จากมัดไม้จากกองเมื่อกี้ของเราตอนนี้แจกออกไปแล้วคุณก็จะทำแบบนี้เรื่อยๆจนครบ48ดังนั้นตอนนี้เราสนใจมัดไม้ที่เป็นแบบอันก่อนนะคะที่เป็นมัดเราได้แล้วอ่ะตอนนี้ได้คนละ1อันไปแล้ว6คุณครูแพลให้เพิ่มอีกจาก6เพิ่มเป็น12จากกองกลางถูกต้องไหมคะเราจะนับเพิ่มจนให้ครบ48หรือจาก48มันจะลดลงเรื่อยๆโอเคไหมคะตอนนี้เราจะมีมัดไม้ที่เป็นอันอยู่ที่นักเรียนแล้ว12อันคุณครูแจกเพิ่มต่ออีกคนละ1แปลว่า6คนได้คนละ1รวมเป็น3ถูกต้องไหมคะตอนนี้มัดไม้ของเราไปแล้วเท่าไหร่18ถูกต้องไหมเมื่อกี้12แจกเพิ่มอีกคนละ6ได้เป็น18ยังเหลือมัดไม้อีกไหมคะยังเหลือเพราะยังไม่ครบ48คุณครูแพลก็แจกแบบนี้ต่อไปเพิ่มอีก1จาก18แจกไปอีก6รวมเป็นเท่าไหร่คะ18แจกเพิ่มไปอีก6รวมเป็น24ยังเหลืออีกคุณครูแพลแจกต่อให้อีกคนละ1จาก24แจกเพิ่มไปอีกคนละ6รวมเป็น
1: 30
0: เหลืออยู่แจกต่ออีกจาก30แจกเพิ่มอีกคนละ1ไปอีก6รวมเป็นเท่าไหร่นะ36ยังเหลือไหมคะเดิมเรามี48ยังเหลือไหมเหลือทำแบบนี้เรื่อยๆจาก36แจกเพิ่มอีกคนละ1 42ยังเหลือไหมยังเหลือแจกเพิ่มอีกคนละ1สิได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 48
0: แจกครบยัง
1: ครบ
0: แล้วจะเห็นได้ว่าเราเวลาแจกเนี่ยเราแจกคนละ1ที่เท่ากันพอเราเห็นว่ามีมัดไม้เหลือคุณครูแพลก็แจกต่อดูให้หน่อยว่าตอนนี้นักเรียน1คนนักเรียน1คนนะได้มัดไม้กี่อัน
1: 18
0: เท่าไหร่คะเอ่ย18อันดังนั้นเราก็กลับไปตอบที่โจทย์ปัญหาเราได้แล้วว่านักเรียน1คนจะได้มัดไม้คนละ18อันแต่ถามว่าทุกๆข้อนักเรียนจะใช้มัดไม้ในการแจกแบบนี้ทุกข้อไหวไหมคะ
1: ไม
0: ่ไหวถูกต้องไหมอันนี้เป็นการให้เห็นว่าถ้าเรามีมัดไม้ทั้งหมดอยู่ต้องการแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่ากันเนี่ยเราจะได้เป็นการแบ่งแบบนี้ซึ่งการแบ่งนะคะแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าการหารเป็นการแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่ากันดังนั้นถ้าเราไม่ใช้วิธีการที่เราใช้รูปภาพเข้ามาให้นักเรียนเห็นเราสามารถใช้วิธีการตั้งหารได้ดังนั้นคุณครูแพลวจะไปตั้งหารต่อนะคะโดยการมานำ108หารด้วย6โดยการแสดงวิธีการหารวันนี้บอกแล้วเราใช้วิธีการหารอะไรนะ
1: หารยาว
0: การหารยาวเราจะมีเครื่องหมายหารยาวขอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนตั้งใจฟังนะคะเพราะเครื่องหมายหารยาวของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเขียนตรงบรรทัดไหนนักเรียนจะได้ปฏิบัติที่เหมือนกันอันดับแรก108หารด้วย6นักเรียนมาพิจารณาก่อนอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะอะไรเป็นตัวตั้งก่อน
1: 108
0: 108เราเรียกว่าตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะ6เราเรียกว่าตัวหารก็คืออยู่หลังเครื่องหมายหารดังนั้นตอนนี้เรามี108หารด้วย6นักเรียนพิจารณาก่อนว่าอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารหลังจากนั้นเราจะเริ่มเขียนเครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาวจะมี2ส่วนที่ประกอบกันให้นักเรียนตั้งใจฟังการหารยาวจะเป็นการเขียนขั้นตอนวิธีการหารลงมาด้านล่างส่วนผลหารจะอยู่ข้างบนดังนั้นวิธีการเขียนเครื่องหมายหารยาวเราจะมีบรรทัดคำว่าวิธีทำหลังจากนั้นให้นักเรียนมาเขียนวิธีเครื่องหมายหารยาวเนี่ยบรรทัดถัดมาจากบรรทัดวิธีทำคุณครูแพลจึงมาใส่นะคะส่วนโค้งตรงนี้เราเรียกคล้ายๆกับเครื่องหมายวงเล็บปิดเอาทุกคนตั้งใจฟังนะคุณครูแพลจะใส่ส่วนโค้งแบบนี้ก่อนหรือคล้ายๆเครื่องหมายวงเล็บปิดเป็นส่วนประกอบของการเครื่องหมายหารยาวของเราหลังจากนั้นเมื่อเราได้แล้วการหารยาวเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วเราจะเขียนเป็นลำดับลงมาข้างล่างผลหารอยู่ข้างบนดังนั้นเราจะขีดเส้นนะคะบรรทัดข้างบนที่

0: ตรงกับคำว่าวิธีทำแบบนี้เราจะได้เครื่องหมายนี้มาเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวได้ไหมเอ่ยเอาอีกหนึ่งรอบเครื่องหมายหารยาวนักเรียนเขียนได้อย่างไรหนึ่งเขียนวงเล็บปิดที่บรรทัดด้านล่างวิธีทำเราจะได้มาเป็นส่วนโค้งต่อมาให้นักเรียนลากเส้นต่อนะคะด้านบนที่เป็นบรรทัดวิธีทำเราจะได้เส้นขึ้นมาเห็นไหมเราจะได้ต่อการเครื่องหมายตรงนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายอะไรนะ
1: หาร
0: ยาวดังนั้นเราได้แล้วเครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาวเวลาจะเขียนองค์ประกอบเขียนได้อย่างไรมาดูพร้อมกันข้างในเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่ตัวตั้งนักเรียนต้องตั้งใจฟังเพราะนักเรียนอาจจะลืมไปแล้วในการเรียนที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาทบทวนกันข้างในเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวหารได้ไหมคะส่วนผลหารเราจะใส่ข้างบนนะคะส่วนคูณที่ได้เราจะใส่ลงมาด้านล่างเรื่อยๆดังนั้นข้างในเมื่อกี้คุณครูแพรบอกแล้วใส่อะไรนะข้างในข้างในเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าใส่อะไรนะคะข้างหน้าจำนวนที่เป็นตัวหารเอาทุกคนข้างในตรงนี้ใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งดังนั้นคุณครูแพรใส่อะไรดีตัวตั้งคืออะไรนะ108ดังนั้นข้างในตรงนี้คุณครูแพลจะเริ่มที่ใส่108ข้างหน้าข้างหน้าที่เป็นข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่ตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวอะไรก่อนตัวหารอ้าวตัวหารเป็นอะไรเอ่ยตัวหารเป็น6ดังนั้นครูแพลใส่6ข้างหน้าเราจะได้วิธีการเขียนการหารยาวมาแล้วนี้เป็นขั้นตอนการเขียนนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องไม่งั้นนักเรียนจะหาผลหารไม่ได้เมื่อเราได้มาแล้วว่าข้างในใส่ที่เป็นตัวตั้งข้างหน้าใส่จำนวนที่เป็นตัวหารเราก็จะเริ่มหารเวลาหารการหารจะแตกต่างจากการบวกการลบแล้วก็การคูณนะคะโดยการหารเนี่ยเราจะเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนมาเรื่อยๆจนมาหาหลักหน่วยแต่ถ้าเป็นวิธีการอื่นๆนักเรียนจะสังเกตว่าเราจะเริ่มทําจากหลักหน่วยก่อนถูกต้องไหมคะการหารเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดก่อนทุกคนดูหน่อยหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดเราเรียกว่าหลักอะไรคะตอนนี้หลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขอะไรเอ่ยหลักร้อยเป็นเลข1ดังนั้นคุณครูแพลจะนํา6หาร1ในหลักร้อย6คูณอะไรได้1มีไหมคะ
1: ไม่มี
0: ดังนั้นถ้าไม่มีแบบนี้แปลว่าไม่ได้หรือนักเรียนสังเกตตอนนี้เรากำลังจะหารทีหลักๆโดยเริ่มจากหลักร้อยหลักร้อยเป็น1ซึ่ง1ที่เป็นตัวตั้งเนี่ยน้อยกว่า6ถูกต้องไหมคะถ้าตัวตั้งของเราน้อยกว่าตัวหารเราจะหารไม่ได้อย่างบางคนอาจจะชินกับการใส่ศูนย์ก็ได้คุณครูแพรบอกว่าไม่ใส่ก็ได้1ที่เป็นหลักร้อยตอนนี้เราหารในหลักร้อยไม่ได้แล้วเราก็จะไปต่อที่หลักอะไรคะหลัก10ดังนั้นเราจึงกระจายหลักร้อยที่เป็น100เนี่ยไปให้ในหลัก10 100มีค่าเท่ากับกี่10นะ100มีค่าเท่ากับกี่10นะ10ดังนั้น100มีค่าเท่ากับ10กระจายไปให้หลัก10หลัก10เดิมมีอยู่0ได้เพิ่มมาอีก10จึงรวมเป็น10ดังนั้นตอนนี้คุณครูแพลจะหารที่หลัก10แล้วหลัก10มีค่าเท่ากับ10เราก็นํา6หาร10นักเรียนก็ต้องดูสุขคุณแม่6แล้วว่า6คูณอะไรได้10หรือไม่เกิน10ท่องสุขคุณแม่6พร้อมกัน6 1 6 6 2 10 2เกินไม่เกินถ้า6 2 12เกินดังนั้นเราจะได้ผลหารเป็นแค่1ดังนั้นได้เป็น6 1 6ถูกต้องไหมคะคุณครูแพลจึงนำ1ที่ได้เป็นผลหารเนี่ยมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารดังนั้นเราจะใส่1ข้างบนด้านบนหลังจากนั้นเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า1ในที่นี้เราได้มาเราจะนำมาเขียนที่มาเวลาเขียนข้อแรกๆเดี๋ยวเราจะใช้ที่มาในการเขียนก่อนนะคะดังนั้นตรงนี้เราจะได้มาเป็น6คูณ10คุณครูแพลก็มาเขียนที่มาก่อนว่าตรงนี้นะคะได้มาเป็น6คูณ10ซึ่ง6คูณ10ได้เท่าไหร่นะ6คูณ10ได้เท่าไหร่นะ60คุณครูแพลก็นํา60นะคะมาเขียนต่อตรงนี้ดังนั้น6 คูณ10ได้60คุณครูแพรวนำผลคูณทั้งหมดมาเขียนนะคะเมื่อเรามีจำนวนที่เป็นตัวตั้งอยู่นะคะแล้วก็มีผลคูณอยู่เรานำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบกับผลคูณของเราก่อนอื่นก่อนที่จะลบนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ก่อน1เส้นนะคะเพื่อให้เราทราบว่าตัวไหนนะคะที่เรานำมาได้อ่ะ60เราเรียกว่าผลคูณเราจะนำผลคูณมาใส่เป็นการเขียนขั้นตอนแสดงวิธีการหารยาวอ่ะคราวนี้เราลบกันเวลาลบนักเรียนลบอย่างไรเอ่ยนำอะไรมาลบนำ8ลบ0อ้าว8ลบ0ได้8ลบ0ได้8นะคะคุณครูแพรวใส่8อ้าวต่อมาตรงนี้นะคะทั้งหมดตรงนี้0ลบ6ต่อ0ลบ6ได้ไหมไม่ได้ดังนั้นไปกระจายต่อนะคะจากหลักร้อยกระจายต่อมาให้หลัก10จึงได้เป็น10อ้าว10ลบ6 10ลบ6ได้เหลือเท่าไหร่คะ10ลบ6เหลือ4ดังนั้นคุณแพลวใส่4ตรงนี้ที่ได้นะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเศษถูกต้องไหมคะคือ48แต่เรายังไปหารต่อได้ถูกต้องไหมคะเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่กันแค่หลักอะไรเอ่ยหลัก10ตอนนี้ได้มาเป็น48นักเรียนก็นำ6มาหาร48ในหลักหน่วย6หาร48ในหลักหน่วยนักเรียนก็ไปดูว่า6คูณอะไรได้486คูณอะไรได้48เอ่ย6คูณ8ดังนั้นตรงนี้นะคะในหลักหน่วยคุณครูแพรวก็จะได้ผลหารมาเป็น6คูณ8ได้48 8เราเรียกว่าผลหารเรานำผลหารนะคะมาใส่ข้างบนดังนั้นคุณแพรวจะนำ8มาใส่ข้างบนเขียนที่มาต่อตรงนี้นะคะว่าที่เราได้มาจากการที่เรานำ6คูณกับ8ซึ่ง6คูณ8ได้เท่าไหร่นะคะ6 848คุณครูแพรวใส่48ต่อนะคะแล้วก็ผลคูณที่ได้เราจะขีดเส้นใต้1เส้นนะคะนำจำนวนที่เป็นตัวตั้งลบกับผลคูณที่ได้48ลบ48เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือ0ดังนั้นได้0มาต่อมานักเรียนไปดูต่อ0นี้เราเรียกว่าอะไรนะ0เราเรียกว่าอะไรนะเศษซึ่งเศษเป็น0นักเรียนสังเกตตอนนี้เราหารถึงหลักหน่วยแล้วเศษเป็น0เราจะขีดเส้นใต้เศษ2เส้นนะคะเราก็จะได้คำตอบมาคำตอบของการหารยาวจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารยาวด้านล่างที่เราขีดเส้นใต้2เส้นเราเรียกว่าเศษไม่ใช่คำตอบนะคะดังนั้นข้อนี้ผลหารของเราเป็นอะไรเอ่ยผลหารของเราผลหารของเราเป็นอะไรคะ18อ่ะผลหารของเราเป็น18นี่คือการเขียนแสดงวิธีทำตัวอย่างที่1คุณครูแพรวจะนำไปตรวจสอบความถูกต้องต่ออ่ะมาตรวจสอบความถูกต้องกันต่อนะคะดังนั้น108หารด้วย6เท่ากับ18การตรวจสอบคำตอบของเราเนี่ยเวลาการหารเรามีการตรวจสอบคำตอบโดยการนำผลหารคูณกับตัวหารก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาบวกกับเศษจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นทุกๆข้อถ้าคุณครูแพรวบอกให้นักเรียนตรวจคำตอบนักเรียนสามารถหาได้โดยการในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งอ้าวข้อนี้ผลหารเป็นเลขอะไรเอ่ยผลหารผลหารเป็น18ดังนั้นคุณครูแพรวนำผลหารมาใส่คือ18คูณกับตัวหารตัวหารเป็นเลขอะไรคะ6ดังนั้นนำ18คูณ6ก่อนนะคะข้อนี้มีเศษไหมไม่มีเศษเพราะเศษของเราเป็นอะไร0ดังนั้นเราบวก0ต่ออ่ะเราก็จะเริ่มมาหาผลคูณในวงเล็บจริงๆว่าเราคูณมาแล้วจะเท่ากับตัวตั้งจริงๆหรือไม่เพราะการที่เศษของเราเป็น0พอเราบวก0แล้วได้จำนวนนั้นถูกต้องไหมคะอ่ะเริ่มคูณหน่อยนำ6คูณ8 6คูณ8ได้เท่าไหร่นะ6คูณ8 6 8 48ดังนั้นนะคะจะได้เท่ากับใส่8แล้วก็ไปทดข้างบนต่อต่อไปนำ6คูณ1 6คูณ1ได้เท่าไหร่คะ6คูณ1ได้6มีทดอีก4รวมเป็นเท่าไหร่เอ่ยรวมเป็น10ดังนั้นได้มาเป็น108แล้วก็บวก0ซึ่ง108นะคะบวก0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็108จะตรงกับตัวตั้งที่เราได้มาไหม108ตรงไม่ตรงตรงดังนั้นคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเราก็นำมาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีกหนึ่งรอบคุณครูแพรวจึงขอเป็นตัวเลขไทยอ่ะการแสดงวิธีทำแบบนี้จะเห็นได้ว่าคุณครูแพรวนำหลักนั้นๆมาคูณจริงๆเลยแต่เรามีอีกหนึ่งวิธีนักเรียนอาจจะคุ้นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนตั้งใจฟังพร้อมกันนะคะอีกหนึ่งวิธีคุณครูแพรวยังอยู่ที่จดเดิมเราใช้เครื่องหมายการหารยาวเครื่องหมายหารยาวคือเขียนตรงไหนเขียนเครื่องหมายบรรทัดที่ด้านล่างวิธีทำโดยคุณครูแพรวเริ่มใส่ส่วนโค้ง นะคะอ่ะตรงนี้หลังจากนั้นขีดเส้นข้างบนขึ้นมาได้เครื่องหมายหารยาวมาแล้วใส่ข้างในเราใส่อะไรนะข้างใน108ดังนั้นข้างในคุณครูแพรใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ108ข้างหน้าใส่อะไรนะคะ6ที่เป็นตัวหารดังนั้นคุณครูแพรใส่6เราจะหารเหมือนเดิมนะคะโดยการหารยาวแต่วิธีการแตกต่างกันเล็กน้อยให้นักเรียนตั้งใจฟังดูว่านักเรียนถนัดวิธีไหนสามารถเลือกวิธีนั้นไปได้วิธีแรกเมื่อกี้คุณครูแพร

0: นำ6ไปคูณกับผลหารที่ได้ในหลักนั้นเลยแต่ในข้อนี้แตกต่างกันเล็กน้อยอ่ะลองดูเริ่มเหมือนเดิมเราจะหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดเริ่มจากการนำ6หารอะไรคะทุกคน6หาร1ในหลัก100 6หาร1ในหลัก100ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าผลตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารดังนั้นหารไม่ได้ในหลัก100ที่เป็น1กระจายต่อไปให้หลัก10ดังนั้นในหลัก10จึงรวมเป็น10คุณครูแพลวก็นำ6หาร10นักเรียนก็ดูสุขคูณเหมือนเดิม6คูณอะไรได้10หรือไม่เกิน10 6คูณอะไรได้10มีไม่มีไม่มีเอาที่ไม่เกิน6คูณอะไรไม่เกิน10 6 1 6ซึ่ง1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวนำผลหารมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารยาวนะคะคุณครูแพลวนำผลหารมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารยาว6คูณ1ที่อยู่ในหลัก10คุณครูแพลวเขียนใหม่และดูที่มาของครูแพลวดีๆที่มาคุณครูแพลวขอใช้เป็นการเขียนแบบตัวหนังสือคือ6คูณกับ1 10เห็นไหม6คูณกับ1 10หมายถึง6คูณ1ได้6ซึ่งอยู่ในหลัก10คุณครูแพลวจึงเขียนแค่6ในหลัก10ก็จะได้ผลคูณมาแบบนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนคุ้นเคยวิธีแบบนี้ไหมคะอาจจะคุ้นเคยวิธีแบบนี้กันบ้างนะคะอ่ะ6คูณ1ในหลัก10ดังนั้นเราได้6ที่อยู่ในหลัก10เขียนแค่6ที่อยู่ในหลัก10แตกต่างจากตัวอย่างเมื่อกี้อย่างไรตัวอย่างเมื่อกี้คุณครูแพลวนํา6คูณกับ10ที่เป็นจํานวนจึงได้เป็น60ใส่60เลยแต่คราวนี้มาเป็น6คูณกับ1ที่เป็นตัวหนังสือที่ว่า10หมายถึง6คูณ1ได้6อยู่ในหลัก10คุณครูแพลวใส่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อกี้ตัวตั้งของเราเป็น10ลบ6เหลือเท่าไหร่คะ10ลบ6เหลือเท่าไหร่คะ10ลบ6เหลือ4คุณครูแพลวใส่4ด้านล่างแต่4อยู่ในหลักอะไรตอนนี้4อยู่ในหลักอะไรเอ่ยหลัก10ซึ่ง4อยู่ในหลัก10เราเรียกว่าเศษเวลาทำนักเรียนตรวจสอบได้ว่าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารหรือไม่ถ้าเศษของเราน้อยกว่าตัวหารนะคะถือว่าเราคำนวณมาถูกต้องนะคะซึ่ง4น้อยกว่า6มั้ยคะทุกคนน้อยกว่า6ดังนั้นถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะได้4มาแล้วแต่4อยู่ในหลัก10เรายังมีหลักอะไรต่อไปหลักหน่วยดังนั้น4ที่อยู่ในหลัก10คุณครูแพลวกระจายไปให้หลักหน่วยต่อ4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับกี่หน่วยนะ4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับกี่หน่วยนะ40ซึ่ง40ไปรวมกับ8หน่วยจึงได้เป็น48หรืออีก1วิธีที่หมายถึงก็คือการนำหลักหน่วยลงมาเขียนต่อนะคะคือการกระจายหลัก10นะคะอ่ะได้มาแล้วเป็น48อ่ะ48ในหลักหน่วย48ในหลักหน่วยเรานำ6มาหาร48ในหลักหน่วยเรานำ6มาหาร48ในหลักหน่วยได้อะไรเอ่ย
1: 8
0: นักเรียนก็ดูต่อว่า6คูณอะไรได้48 6คูณอะไรได้4เอ่ย6คูณ8ดังนั้นคุณแพลวจะใส่8ข้างบนในหลักหน่วยแบบนี้นะคะแล้วมาเขียนที่มาต่อว่าได้จาก6คูณ8หน่วยซึ่ง6คูณ8หน่วย6คูณ8ได้เท่าไหร่นะ6คูณ8ได้48คำว่าหลักหน่วยแสดงว่าอยู่ในหลักหน่วยดังนั้น6คูณ8ได้48คุณครูแพลวเขียน48เลยและขีดเส้นใต้48ลบ48เหลือเท่าไหร่เอ่ย0ดังนั้นครูแพลวใส่0นักเรียนสังเกตต่อเราหารจนถึงหลักหน่วยยังคะหารจนถึงหลักหน่วยแล้วแปลว่าหารครบแล้ว0ตัวนี้เราเรียกว่าเศษเราก็จะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะดังนั้นคำตอบของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยผลหารอยู่ข้างบนดังนั้นผลหารของเราเป็นอะไรคะ18คุณแพลวก็ตอบเป็น18ได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติการหารยาวไปพร้อมๆกับคุณครูแพลวนะคะเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นขอทบทวนก่อนการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบเราสามารถตรวจคำตอบของการหารตรวจได้อย่างไรในอ่านพร้อมกัน
2: ผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้ง
0: ขออีกนิดนึงในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งอันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ได้ไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนได้มาแสดงวิธีทำพร้อมกับคุณครูแพลวโดยคุณครูแพลวจะให้นักเรียนนะคะนำสมุดของตนเองขึ้นมาทุกคนเลยทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะดังนั้นนักเรียนเตรียมสมุดของตนเองขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีการหารยาวไปพร้อมๆกันทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันก่อนค่ะข้อที่1โจทย์ของเราคือ

73,115หาร5เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะอ้าวทุกคนเปิดสมุดเขียนโจทย์ได้เลยเดี๋ยวเราไปแสดงวิธีทำพร้อมกันค่ะ

ตอนนี้นะคะท่านนักเรียนทุกคนเขียนโจทย์นะคะข้อที่1 นะคะแล้วก็ข้อที่ลงมาบรรทัดที่2เขียนวิธีทำนะคะลองปฏิบัติไปพร้อมๆกันเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนมาปฏิบัติไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนนะคะโจทย์ของเราคือ 73,115 หารด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะคะทุกคนเขียนโจทย์ให้เสร็จเลยเดี๋ยวคุณแพ้ให้เวลาสักครู่หนึ่งทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนเขียนในหน้าใหม่เลยนะคะเพราะวันนี้เป็นการหารยาวบรรทัดของเราจะยาวลงมาด้านล่างนะคะทุกคนขึ้นหน้าใหม่ของตนเองได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวสักครู่หนึ่งนะคะดังนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนเขียนเครื่องหมายหารยาวไปพร้อมกันเลยอันดับแรกนักเรียนเขียนส่วนโค้งนักเรียนเขียนส่วนโค้งบรรทัดด้านล่างวิธีทำนะคะแบบนี้ก่อนเขียนส่วนโค้งเหมือนวงเล็บปิดนะคะบรรทัดด้านล่างวิธีทำแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเขียนตามคุณครูแพลวได้เลยนะคะเขียนส่วนโค้งบรรทัดด้านล่างวิธีทำแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนเขียนปฏิบัติได้เลยหลังจากนั้นเวลาขีดเส้นหารยาวเราขีดเส้นหารยาวบรรทัดข้างบนข้างล่างคะบรรทัดข้างบนดังนั้นครูแพลวก็ขีดเส้นเครื่องหมายหารยาวนะคะข้างบนแบบนี้อาจจะยาวนิดหน่อยเพราะว่าโจทย์ของเราค่อนข้างยาวนะคะทุกคนปฏิบัติตามได้เลยนะคะตอนนี้เมื่อนักเรียนเขียนได้แล้วตอนนี้เครื่องหมายที่เราได้เราเรียกว่าเครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายหารยาวข้างในเครื่องหมายหารยาวเราจะใส่อะไรเอ่ยข้างในเครื่องหมายหารยาวเราใส่อะไรเอ่ยจำนวนที่เป็นตัวตั้งดังนั้นเราก็จะเริ่มใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคุณครูเพลขอแนะนำคือเขียนจำนวนให้ห่างกันเล็กน้อยแล้วก็เราจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคดังนั้นข้างในตรงนี้เราใส่จำนวนอะไรไหนบอกพร้อมกันดังนั้นนักเรียนนำ 73,115 มาใส่ได้เลยโดยเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยนะคะ 73,115 นะคะเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยเพื่อง่ายต่อการดูของเราเวลาการเขียนหารยาวและคำตอบเราจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคจนกว่าเราจะเขียนตอบหรือไปเขียนสรุปของเรานะคะได้แล้วข้างหน้าตรงนี้เราใส่อะไรนะคะใครจำได้ข้างหน้าเราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวหารดังนั้นข้อนี้เราจึงใส่อะไรเอ่ย5ทุกคนใส่5ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวของเราเราจะเขียนวิธีการแสดงวิธีทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติไปพร้อมๆกันสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้ทุกคนปฏิบัติถึงขั้นตอนนี้ยังเอ่ยถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มหารโดยการหารเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายของเรานะคะดังนั้นเริ่มจากการนำ5หารอะไรเอ่ย5หาร7อยู่ในหลักอะไรคะทุกคน7อยู่ในหลักหมื่นดังนั้น5หาร7ในหลักหมื่น5หาร7ในหลักหมื่นหมายถึง5คูณอะไรได้7หรือไม่เกิน7 5คูณอะไรได้7มีไม่มีไม่มีเอาที่ไม่เกิน5คูณอะไรไม่เกิน7คะ5 1 5ดังนั้น1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลจะนำมาใส่ข้างบนเครื่องหมายหารให้ตรงกับหลักหมื่นคุณครูแพลใส่1ตรงนี้นะคะแล้วมาเขียนที่มาด้านหลังตรงนี้นะคะเรามาเขียนที่มาพร้อมกันว่าตรงนี้นำ5คูณกับ 10,000 คุณครูแพลขอใช้แบบตัวหนังสือนะคะเพราะจะได้ง่ายกว่า5คูณกับ 10,000 ทุกคนปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้5คูณ 10,000 ตรงนี้ซึ่ง5คูณ 10,000 ได้เท่าไหร่คะทุกคน5คูณ1ได้5คูณ1ได้5ซึ่งอยู่ในหลักหมื่นเราจึงนำผลคูณมาเขียนให้ตรงนะคะกับบรรทัดวิธีทำโดยเขียน5ให้ตรงกับหลักหมื่นอันไหนที่เป็นผลคูณเราจะขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้เลยต่อมาเมื่อเราได้แบบนี้แล้ว7ที่อยู่ในหลักหมื่นนะคะที่เป็นตัวตั้งของเราลบออกไป5เหลือ2คุณครูแพลใส่2ตรงนี้2เราเรียกว่าอะไรคะ2เราเรียกว่าเศษ

ซึ่งเศษของเราน้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องเศษของเราน้อยกว่าตัวหารแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะคะดังนั้นเราก็มาดูต่อตอนนี้เราอยู่ในหลักหมื่นหลักหมื่นของเราก็กระจายต่อไปให้หลักอะไรต่อคะหลักพันดังนั้น 20,000 กระจายต่อไปให้หลักพันจึงรวมกับหลักพันเดิมที่เป็นอยู่3ได้23หรือง่ายๆคือการนำหลักพันของเราลงมาเขียนต่อจากหลักหมื่นจึงได้มาเป็น23ในหลักพันได้ไหมคะตอนนี้เรากำลังจะหารในหลักพันซึ่งหลักพันของเรามีค่าอยู่เท่าไหร่คะทุกคน23นักเรียนก็นำหาร23หมายถึง5คูณอะไรได้23หรือไม่เกิน23คะ5คูณอะไรได้23มีไม่มีไม่มีเอาขอไม่เกิน5คูณ4ดังนั้น4เรียกว่าผลหารเอา4ไปใส่ให้ตรงบนหลักพันแบบนี้นะคะเราได้มาเอามาเขียนที่มาตรงนี้นํา5คูณกับ 4,000 เรานํา4นะคะไปใส่ให้ตรงกับหลักพันแล้วมาเขียนที่มาว่า5คูณกับ 4,000 ได้มาแบบนี้ซึ่ง5คูณ4ได้เท่าไหร่คะทุกคน5คูณ4ได้5คูณ4ได้20 20อยู่ในหลักพันนํา20มาเขียนนะคะให้ตรงกับที่เราเขียนไว้แบบนี้เลยอย่าลืมผลคูณขีดเส้นใต้1เส้นได้มาแบบนี้ตอนนี้ในหลักพันตัวตั้งเป็น23ผลคูณเป็น20เราเริ่มลบกัน3ลบ0ได้3อ้าวใส่3 2ลบ2 0ถ้า0แบบนี้เป็นข้างหน้าสุดเราไม่ต้องเขียนได้นะคะอ้าวตอนนี้ในหลักพันของเราเป็น3ซึ่ง3เราเรียกว่าเศษในหลักพันน้อยกว่าตัวหารจริงไม่จริงจริงถือว่าถูกต้องทำอย่างไรต่อคิดว่านำหนึ่งในหลักร้อยลงมาดังนั้นคุณแพลนำหนึ่งในหลักร้อยลงมาหรือง่ายๆคือการกระจายหลักพันที่เป็น3ไปให้หลักร้อยของเราจึงได้เป็น3100อ้าวนำ5หารอะไรคะตอนนี้หาร1หรอตอนนี้เป็นอะไรแล้ว31นำ5หารอะไรคะ5หาร31หมายถึง5คูณอะไรได้31หรือไม่เกิน5คูณอะไรได้31มีไม่มีไม่มีเอาไม่เกิน5คูณอะไรไม่เกิน31 5 6ดังนั้นนำ6ไปใส่เป็นผลหารในหลักร้อยนะคะมาเขียนที่มาได้เป็น5คูณ6005คูณ6ได้เท่าไหร่เอ่ย5คูณ6 5คูณ6ได้เท่าไหร่คะ5 6 3 10ใส่30ให้ตรงกับขั้นตอนแสดงวิธีทำของเราเป็นการคูณขีดเส้นใต้1เส้นนักเรียนขีดเส้นใต้แบบนี้1เส้นทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเอาต่อมาเมื่อได้แบบนี้แล้วตัวตั้งของเราในหลักร้อยคือ31ผลคูณเป็น30เริ่มลบทีละหลัก1ลบ0เหลือ1 3ลบ3เหลือ0ดังนั้นตอนนี้ในหลักร้อยเศษของเราเป็น1น้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องอ้าวต่อไปทำอย่างไรดีตอนนี้เราอยู่ในหลักร้อยจะเห็นได้ว่าเรายังมีหลักถัดไปคือหลักอะไรคะหลัก10นะคะเราจึงนำ1ในหลัก10ลงมาหรือง่ายๆคือการกระจายหลักร้อยไปให้หลัก10ตอนนี้ในหลัก10จึงรวมเป็นอะไรคะทุกคน11นำ5หาร115คูณอะไรได้11หรือไม่เกิน11คะ2 5คูณ2ดังนั้น2เรียกว่าผลหารนำ2มาใส่ข้างบนหลัก10ที่เป็นผลหารเรามาเขียนที่มาของเราคือการนำ5คูณ2 10ซึ่ง5คูณ2 10ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เท่าไหร่คะ5คูณ2ได้เท่าไหร่เอ่ยทุกคน5คูณ2ได้10เราจึงนำ10ไปใส่ในหลัก10นะคะดังนั้นคุณครูแพลนะคะจึงนำ10มาใส่ในหลัก10แบบนี้เลยอย่าลืมผลคูณของเราต้องขีดเส้นใต้1เส้นแบบนี้นะคะได้มาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ในหลัก10ของเราตัวตั้งเป็น11ผลคูณเป็น10เราเริ่มลบกัน1ลบ0เหลือ1ดังนั้นคุณครูแพลใส่1นะคะ1ลบ1เหลือ0เราก็ไม่ต้องใส่ตอนนี้ในหลัก10ของเราตัวเศษเป็น1ซึ่งน้อยกว่าตัวหารถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะ

นั้นเราก็ไปต่อไปต่อต่อไปคือหลักอะไรเอ่ยหลักหน่วยกระจายหลัก10ไปให้หลักหน่วยได้รวมกันเป็นเท่าไหร่คะทุกคน15หน่วยดังนั้นตอนนี้ในหลักหน่วยของเราจึงได้มาเป็น15นักเรียนก็ดูต่อ5คูณอะไรได้15หรือไม่เกิน15 5 3อ้าว5คูณ3 3เรียกว่าผลหารนำ3มาใส่ข้างบนนะคะเขียนที่มาต่อเป็น5คูณ3หน่วยซึ่ง5คูณ3ได้เท่าไหร่คะนักเรียน5คูณ3ได้เท่าไหร่คะ15ดังนั้น5คูณ3ได้15ขีดเส้นใต้1เส้นในหลักหน่วยนะคะตัวตั้งเป็น15ผลหารเป็น15 15ลบ15เหลือเท่าไหร่คะเหลือ0ดังนั้นคุณกุแพลวใส่0 0ในที่นี้เป็นเศษของหลักหน่วยซึ่งน้อยกว่า5ถูกต้องไหมถูกต้องมีหลักถัดไปอีกไหมคะไม่มีเพราะเราหารครบทุกหลักแล้วดังนั้น0เรียกว่าเศษเราจะขีดเส้นใต้เศษ2เส้นแบบนี้ขีดเส้นใต้เศษ2เส้นเพื่อให้ทราบว่าเศษของเราเป็น0ผลหารอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนผลหารอยู่ข้างบนดังนั้นเรามาเขียนสรุปรวมก่อนนะคะว่าดังนั้นจากโจทย์ของเราดังนั้น 73,115หารด้วย5ไหนคำตอบของเราเท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบของเราเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำตอบของเราจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารตรงนี้นะคะนักเรียนก็นำมาเขียนตอบ 14,623 แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคแล้วก็มาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะดังนั้นนักเรียนก็นำมาเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยขีดเส้นใต้2เส้นนะคะเวลาเขียนตอบนักเรียนเขียนแต่ผลหารของเราหรือผลลัพธ์ของเราได้เลยเป็นตัวเลขไทยนะคะนักเรียนก็นำมาเขียนได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคำตอบของเราเดี๋ยวเราจะมาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนเขียนบรรทัดต่อมาเป็นการตรวจคำตอบได้เลยนะคะตอนนี้ให้เวลาในการจดสักครู่หนึ่งก่อนนะคะ

่ะบรรทัดต่อไปให้นักเรียนเขียนเลยคำว่าตรวจคำตอบเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันจากการหาเมื่อกี้การตรวจคำตอบของเราหาวิธีการตรวจคำตอบอย่างไรนะใครจำได้ในวงเล็บอะไรนะการตรวจคำตอบในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งซึ่งในข้อนี้นะคะผลหารคืออะไรเอ่ยทุกคนผลหารคือ14,623เรียกว่าผลหารข้อนี้มีเศษไหมคะข้อนี้มีเศษไหมไม่มีเพราะการหารลงตัวดังนั้นการตรวจคำตอบของเราการหารลงตัวเราจะตรวจคำตอบโดยการนำผลหารคุณกับตัวหารคุณแพรเริ่มเลยนักเรียนเขียนตรวจคำตอบต่อได้เลยนะคะการตรวจคำตอบผลหารนำอะไรมาไหนผลหารคือ 14,623คุณครูแพรนำผลหารมาคูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรนะคะนักเรียนตัวหารเป็นอะไรนะคะทุกคนตัวหารเป็น5คุณครูแพรนำ5มาคูณแล้วเราก็จะเริ่มคูณแนวนอนเพื่อหาคำตอบว่าผลคูณของเราตรงกับตัวตั้งหรือไม่ดังนั้นให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนช่วยคุณครูแพรคูณด้วยนะคะเริ่มแรกเรามาเริ่มคูณเลยเรานำ5คูณอะไรคะ5คูณ3 5คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย5 3 15คุณครูแพรนำใส่5แล้วทด1ต่อไปนำ5คูณ2 5คูณ2ได้เท่าไหร่คะ5คูณ2ได้10ดังนั้นมีทดอีก1จึงรวมเป็น11ใส่1และทด1ต่อไปนำ5คูณอะไรคะ5คูณ6 5คูณ6ได้

30มีทศอีก1จึงรวมเป็น31ใส่1และทศ3ต่อไปนํา5คูณ4ค่ะ5คูณ4ได้54 54 20มีทศอีก3จึงรวมเป็น23ใส่3และทศ2นะคะต่อไปนํา5คูณอะไรเอ่ย5คูณ1ได้5มีทศอีก2จึงรวมเป็น7อ่ะคุณครูไปเอาใส่7ซึ่งผลคูณที่ได้ไหนอ่านผลคูณที่ได้พร้อมกันผลคูณที่ได้คือซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนตรวจสอบสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองดูแบบฝึกหัดกันสักเล็กน้อยดังนั้นตอนนี้ถ้าหากใครทำเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัด 1.31 ในข้อที่1กันสักเล็กน้อยนะคะอยากให้นักเรียนมาลองตั้งหารไปพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวอาจจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านเนื่องจากเวลาวันนี้เหลือน้อยแล้วนะคะดังนั้นนะคะในข้อที่1ของเราไหนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะโจทย์ของเราคือ
1: 1,404
0: หารด้วย6อ่ะทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเดี๋ยวเรามาตั้งหารยาวกันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะทุกคนเปิดแบบฝึกหัดได้เลยหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่67ถูกต้องไหมทุกคนเปิดแบบฝึกหัดของตนเองจากโจทย์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งหารยาวไปพร้อมๆกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะอันดับแรกนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จแล้วจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้งคะอะไรเอ่ยเป็นตัวตั้งคะ 1,404 เป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารคะ6เป็นตัวหารนะคะดังนั้นเริ่มแรกนักเรียนมาใส่เครื่องหมายหารยาวเครื่องหมายหารยาวของเรานะคะจะอยู่ในบรรทัดล่างวิธีทำแบบนี้เรามาใส่ส่วนโค้งก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นข้างบนเป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายหารยาวของเราได้มาแบบนี้นักเรียนปฏิบัติไปพร้อมกันได้เลยข้างในเครื่องหมายหารยาวข้างในเครื่องหมายหารยาวตรงนี้ใส่อะไรนะคะใส่จำนวนที่เป็นอะไรนะตัวตั้งไหนต้องใส่อะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันตรงนี้คุณแพลเริ่มใส่1,404นักเรียนก็สามารถปฏิบัติแบบนี้ได้เลยข้างหน้าใส่อะไรคะทุกคนข้างหน้าใส่6ที่เป็นตัวหารนะคะดังนั้นเราก็จะได้มานะคะในการเขียนเวลานักเรียนปฏิบัติเนี่ยนักเรียนสามารถหาผลหารโดยไม่ต้องเขียนที่มาแล้วก็ได้ทั้งนักเรียนเข้าใจนะคะดังนั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปทำต่อการบ้านของเราจากการที่เราได้ไปเขียนตั้งพร้อมกันแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้ต่อไปนะคะวันนี้เป็นการหารยาวถูกต้องไหมคะวันนี้เป็นการหารจำนวนนับที่ตัวหารเป็นจำนวนหนึ่งหลักนักเรียนจะเห็นได้ว่าการหารของเรานักเรียนยังต้องใช้การคูณเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นนักเรียนยังต้องกลับไปฝึกการคูณแล้วก็มาเขียนขั้นตอนแสดงวิธีการหารของเราให้ถูกต้องนะคะการหารของเรานะคะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการหารยาวเหมือนวันนี้ก็ได้ซึ่งการหารยาวนะคะเราจะเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายแล้วให้นักเรียนอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเข้ามาช่วยว่าจำนวนที่เป็นตัวหารคูณอะไรได้เท่ากับตัวตั้งหรือน้อยกว่าตัวตั้งของเรานั่นเองอย่าลืมนะคะผลหารของเราอยู่ตรงไหนของเครื่องหมายหารยาวคะผลหารของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยผลหารของเราอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างบนนักเรียนต้องดูและพิจารณาให้ดีนะคะนอกจากการที่นักเรียนได้คำตอบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะในการตรวจคำตอบของการหารเราจะสามารถทำได้จากการนำผลหารคูณกับตัวหารก่อนแล้วค่อยไปบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งซึ่งในวันนี้เป็นการหารลงตัวมีเศษไหมคะทุกคนไม่มีดังนั้นการตรวจคำตอบวันนี้จะเป็นผลหารคูณกับตัวหารนะคะผลคูณของนักเรียนจะต้องเท่ากับตัวตั้งนอกจากนี้ฝากการบ้านเพิ่มเติมให้หน่อยคือแบบฝึกหัด 1.31 ข้อที่2และข้อที่3สำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัด 1.31 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความถูกต้องและก็ช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะสำหรับใบงานของครูแพลวดังนั้นวันนี้การบ้านของเราจะมีข้อที่1ที่ฝากไว้ข้อที่2และข้อที่3ได้ไหมคะฝากให้นักเรียนกลับไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนปิดแบบฝึกหัดก่อนเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะคะในชั่วโมงถัดไปชั่วโมงถัดไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมคือการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักเป็นการหารลงตัวเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการหารเป็นการหารอะไรคะทุกคนหารสั้นดังนั้นฝากให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะกลับไปทบทวนสิคะว่าการหารสั้นเรามีวิธีการหารอย่างไรจากที่นักเรียนเคยเรียนมาในชั้นประถมศึกษาปีที่3สำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.32 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุนคือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
1: ้หึพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
0: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
2: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
0: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
1: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 12ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้นะคะเราอยู่ในเรื่องเกาะติดหน้าที่พืชเป็นครั้งที่3แล้วนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ทำกิจกรรมอะไรไปได้เตรียมอะไรไปคะบทพูดอะไรอีกคะเราเตรียมการแสดงอะไรเอ่ยตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะทำอะไรแสดงอะไรเอ่ยรายการอะไรคะ
1: ทอล์กกระแสเทคโนโลยีชาวบ้าน
0: ใช่แล้วเรากำลังเตรียมรายการทอล์กโชว์เกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านนะคะเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านจะเป็นยังไงต้องมีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือที่เราได้ทำในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเด็กๆคะแล้วสิ่งที่เราได้เตรียมไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเตรียมอะไรแล้วบ้างคะนักเรียนปลายทางตอบพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะเราเตรียมอะไรแล้วบ้างคะ
1: บท
0: พูดอะไรอีกเครื่องแต่งกายแล้วก็อะไรอีกคะที่เราจะใช้ประกอบการพูดที่เราทำใส่กระดาษขนาดใหญ่เป็น
1: ภาพ
0: ประกอบการพูดนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เตรียมและสิ่งสำคัญที่สุดได้ซ้อมกันมาหรือเปล่าคะได้ซ้อมบทพูดเรียบร้อยแล้วมีบทแล้วต้องซ้อมด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเราจะพูดยังไงจะเดินยังไงนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ซ้อมมาหรือยังคะน่าจะซ้อมมาแล้วเช่นกันนะคะเด็กๆคะทีนี้วันนี้เราเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วแต่งกายมาแล้วด้วยนะคะตอนนี้เพื่อนๆต้นทางหลายคนเตรียมเครื่องแต่งกายแล้วนักเรียนปลายทางครูก็เชื่อว่าเตรียมเครื่องแต่งกายมาแล้วเช่นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะแสดงบทบาทสมมุตินะคะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นเกษตรกรตามที่เราได้วางแผนกันไว้วันนี้เราจะแสดงจริงๆแล้วนะมีจุดประสงค์2ข้อด้วยกันวันนี้ที่จะมาให้เด็กๆได้อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะคะว่าเราจะต้องทำอะไรให้ได้อย่างที่1เลยเราจะต้องทำอะไรให้ได้คะข้อที่1
1: อธิบายส่วนต่างๆของพืช
0: อธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชตอนนี้เราสวมบทเป็นเจ้าของสวนแล้วเจ้าของสวนต้องบอกนะว่าใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆเนี่ยเรื่องไหนบ้างต้องบอกได้แล้วว่ารากทำหน้าที่อะไรใบทำหน้าที่อะไรนะคะต่อมาข้อที่2ข้อที่2จะต้องทำอะไรให้ได้คะ
1: แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
0: ในวันนี้นะคะเพื่อนๆจะมีการแสดงบทบาทสมมุติให้เราดูและเราที่เป็นผู้ชมจะต้องแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเพื่อนแสดงเป็นยังไงบ้างโดยต้องมีเหตุผลประกอบด้วยว่าแบบนี้นี่คือน่าเชื่อถือแล้วเพราะอะไรหรือแบบนี้น่าสนใจเพราะอะไรนะคะสองข้อนี้คิดว่าทำได้ไหมลูกคิดว่าทำได้ไหมคะไม่ได้ยินเลยคิดว่าทำได้ไหมคะเยี่ยมมากเลยนะคะเรามาดูที่วิธีทำบ้างวันนี้เป็นวิธีทำข้อที่3แล้วขอฟังเสียงเด็กๆต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันให้เสียงดังชัดเจนเลยพร้อมไหมคะ1 2 3เริ่ม

0: มมากเลยนะคะอ่านได้เสียงดังชัดเจนดีมากสิ่งแรกที่เราจะต้องทำวันนี้แต่ละกลุ่มต้องแสดงอะไรคะแสดงอะไรคะใช่แสดงบทบาทสมมุตินะคะเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นเกษตรกรด้วยนะคะหลังจากที่เพื่อนเขาแสดงบทบาทสมมุติแล้วเพื่อนที่เป็นผู้ฟังจะต้องทำอะไรจะต้องแสดงความคิดเห็นนะคะว่าบทบาทสมมุติที่เพื่อนแสดงน่าสนใจหรือเปล่าฟังแล้วเข้าใจได้หรือเปล่าว่าเพื่อนพูดอะไรนะคะให้ประเมินว่าเพื่อนเขาแสดงได้น่าสนใจไหมและเข้าใจง่ายไหมนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะทำกันนะคะทีนี้มาดูส่วนต่อไปนะคะบทความนะคะบทความที่เรานำมาแสดงวันนี้สำหรับห้องเรียนต้นทางก็จะมีเรื่องของทุเรียนนอกฤดูนะการให้น้ำทุเรียนนอกฤดูผ่านเซรามิกรูปูนอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของไข่น้ำนะคะหรือว่าผำนั่นเองว่าปลูกยังไงให้สะอาดปลอดภัยนะคะเรื่องที่สามนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเมลอนนะคะเมลอนปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีปลูกในโรงเรือนหรือว่าปลูกด้านนอกเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนี่ก็จะเป็นข่าวแล้วก็บทความที่ห้องต้นทางได้เลือกมาส่วนห้องปลายทางนะคะสามารถเลือกข่าวเดียวกันหรือว่าเป็นข่าวอื่นๆที่เราเตรียมแล้วก็วางแผนมาได้เลยนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปนะคะประเด็นที่เราจะต้องสะท้อนเพื่อนๆเพื่อนๆแสดงเสร็จและคนที่ฟังต้องสะท้อนอะไรบ้างนะสิ่งที่เราต้องสะท้อนข้อแรกคืออะไรคะลูก
1: แสดงบทบาทสมมุติด้วยความมั่นใจ
0: เราต้องดูแล้วว่าเพื่อนที่มาแสดงมั่นใจหรือเปล่าหรือว่ายังเขินอยู่หรือเปล่านะคะข้อที่สองดูอะไรเอ่ยข้อที่2ต้องดูว่าเพื่อนที่เขาแสดงเขาได้พูดถึงหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชหรือเปล่าว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรตอนที่เขาแสดงเขาได้พูดถึงไหมนะคะต่อมาข้อที่3ค่ะข้อที่3ว่าอย่างไรคะข้อที่3นี้ต้องดูว่าที่เพื่อนแสดงทั้งหมดเข้าใจง่ายไหมน่าสนใจไหมนะคะ3ประเด็นนี้ที่คนผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมนะคะจะต้องให้ข้อเสนอแนะหรือว่าสะท้อนผลเพื่อนๆนั่นเองเรามาดูที่ส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวส่วนต่อไปนะคะเด็กๆนะคะจะได้แสดงบทบาทสมมุติแล้วขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการแสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้ประกาศข่าวแล้วก็เป็นเกษตรกรนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการแสดงความคิดเห็นด้วยว่าเด็กๆที่เป็นผู้ชมจะต้องแสดงความคิดเห็นในประเด็นใดนะคะต่อมานักเรียนนะคะมี2 อย่างที่ต้องทำวันนี้1เลยเราจะต้องมาเป็นผู้แสดงให้เพื่อนๆดูแล้วแหละข้อที่1หลังจากแสดงเสร็จเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ชมด้วยนะตอนที่เพื่อนกลุ่มอื่นแสดงเราก็ต้องมีการรับชมแบบมีมารยาทไม่คุยแทรกไม่พูดแทรกแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นที่คุณครูเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคิดว่าทำได้ไหมคะทำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนของการแสดงบทบาทสมมุติกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสู่รายการเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านกับดิฉันยายใหม่และมิ้งค่ะวันนี้เราได้มาพบกับเจ้าของสวนทุเรียนนอกฤดูค่ะ
3: จะมีใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันปันปันค่ะ
5: สวัสดีครับกับผมเกตเตอร์ครับ
6: สวัสดีครับกับผมเจทูครับ
7: สวัสดีครับกับผมมาเฟียครับ
3: คุณปันปันมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างคะ
4: ดิฉันมีปัญหาเรื่องผลผลิตของทุเรียนน้อยค่ะ
5: ผมก็เหมือนกันครับ
4: ใช่ๆครับ
7: แต่ผมมีผลผลิตที่ดีและมีลูกใหญ่หลายลูกด้วยนะครับพวกเราอยากรู้ว่าคุณมาเฟียมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้ผลผลิตดีขนาดใหญ่และมีหลายลูกด้วยหรอคะ
3: หรือว่าคุณมาเฟียมีเคล็ดลับอะไรหรอคะ
5: ผมก็อยากรู้เคล็ดลับของคุณมาเฟียเหมือนกันครับ
7: เพราะผมให้น้ำผ่านเซรามิกรูพูนเพื่อคุมปริมาณน้ำปุ๋ยและแร่ธาตุครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถทำให้ผลผลิตดีขนาดใหญ่แล้วก็มีหลายลูกด้วยนะคะ
2: สำหรับวันนี้รายการเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณค่ะ
0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะกลุ่มแรกนะคะที่มานำเสนอในวันนี้นะคะจบลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังท่านผู้ชมกันว่าการแสดงของกลุ่มแรกนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะขอฟังเลขที่15ค่ะเชิญค่ะประเด็นแรกเลยนะคะเพื่อนนำเสนอน่าสนใจหรือยังแล้วก็เข้าใจง่ายหรือยังคะประเด็นอันนี้ประเด็นที่3นะคะเดี๋ยวคุณครูให้ตอบคำถามแรกเชิญค่ะน่าสนใจหรือยังแล้วก็เข้าใจง่ายไหมหรือเข้าใจยากเชิญค่ะ
8: น่าสนใจค่ะ
0: แล้วมีการได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชมาอธิบายหรือยังคะส่วนนี
8: ้ยังค่ะ
0: ส่วนนี้ยังไม่มีให้ไปเพิ่มเติมแล้วหนูอยากจะแสดงความคิดเห็นอะไรบ้างที่เพื่อนทำได้ดีเชิญค่ะสิ่งที่ทำได้ดีตอนนี้เพื่อนพูดตามที่เตรียมมาครบถ้วนเลยไหมหรือการแต่งกายเพื่อนเป็นยังไงไหนลองบอกสิ่งที่ทำได้ดีสักหนึ่งอย่างค่ะอย่างเช่นเพื่อนเตรียมหมวกมาแบบนี้น่ารักไหมลูกสิ่งที่ทำได้ดีหนึ่งอย่างค่ะอะไรก็ได้ที่คิดว่ากลุ่มนี้ทำได้ดี
8: เวลาพูดได้เสียงดังค่ะ
0: พูดเสียงดังชัดเจนต่อเนื่องใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะเชิญนั่งเลยสำหรับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่2ใช่ไหมคะที่ออกมาพรีเซนต์เป็นกลุ่มแรกเลยถือว่าเยี่ยมมากเลยนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวมามีการแบ่งบทพูดได้ครบทุกคนแล้วก็แต่ละคนก็พูดในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบได้ดีแล้วก็ให้ไปเพิ่มเติมหนึ่งอย่างคือให้นำความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมาอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนอย่างอื่นถือว่าเตรียมตัวและพยายามได้ดีมากปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มต่อไปกันนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะไปกันเลยค่ะ
9: สวัสดีค่ะมาพบกับดิฉันมารีค่ะ
10: สวัสดีค่ะมาพบกับดิฉันมัดใหม่ค่ะ
9: สวัสดีทุกท่านทุกคนที่มารับชมข่าวของมารีนะคะวันนี้มาพบกับรายการเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านค่ะ
10: สำหรับวันนี้นะคะเราได้อยู่กับเจ้าของสวนเมลอนค่ะ
9: ก่อนที่จะไปดูเรามาดูเจ้าชื่อของเจ้าของสวนเมลอนกันค่ะ
11: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อวันใหม่ค่ะ
12: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเนยค่ะ
13: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเกณฑ์ค่ะ
14: สวัสดีครับกับผมชื่อก้าครับ
9: ก่อนหน้านี้เคยทำแบบไหนมาก่อนที่จะใช้โรงเรือนนะคะ
12: เคยปลูกกลางแจ้งมาก่อนค่ะ
10: และวิธีแก้ปัญหาอย่างไรคะ
12: เปลี่ยนจากการปลูกกลางแจ้งมาปลูกในโรงเรือนแทนค่ะ
9: แล้วผลดีขึ้นไหมคะ
12: ดีค่ะมีผลผลิตมากขึ้นค่ะ
9: ถ้าเกิดมีโอกาสนำเมลอนมาฝากก็ได้นะคะ
12: ถ้ามีโอกาสนะคะ
10: สำหรับวันนี้รายการเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการแสดงของกลุ่ม5นะคะเป็นเกี่ยวกับสวนเมลอนเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงสะท้อนจากท่านผู้ชมบ้างนะคะว่ากลุ่มนี้แสดงเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอฟังเลขที่อะไรนะเลขที่20ค่ะยกมือเลยค่ะเชิญค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนได้เลยเยี่ยมมากให้ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนนำเสนอว่าเข้าใจง่ายไหมน่าสนใจไหมแล้วก็ได้ใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆหรือไม่ค่ะเชิญค่ะ

0: ข้าใจง่ายค่ะ
1: ค่ะแล้วเพื่อนได้ใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆหรือยังคะ
0: ใช้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ยังไงบ้างคะที่หนูฟังมา
0: โดยการนำผลของเมลอนไปปลูกในโรงเรือนค่ะ
1: การปลูกในโรงเรือนเนี้ยช่วยให้ใบของเมลอนเป็นยังไงคะช้ำหรือว่าไม่ช้ำ
0: ไม่ช้ำค
1: ่
0: ะ
1: พอใบไม่ช้ำเขาก็จะช่วยในการเจริญเติบโตของเมลอนได้นั่นเองแล้วสิ่งที่กลุ่มนี้ทำได้ดีมีอะไรบ้างที่เพื่อนทำได้ดีคะ
0: พูดเสียงดีค่ะ
1: พูดเสียงชัดดีใช่ไหมคะมีอีกไหมคะหรือหมดแล้ว
0: หมดแล้วค
1: ่
0: ะ
1: แล้วมีสิ่งที่เพื่อนต้องปรับปรุงไหมคะ
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีนะคะโอเคขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะสำหรับคุณครูนะคะกลุ่มนี้นะคะมีการเตรียมเนื้อหามาครบถ้วนนะคะแล้วก็มีการแบ่งบทพูดได้ครอบคลุมทุกคนนะคะส่วนที่คุณครูอยากจะให้ไปเพิ่มเติมนะคะบางคนอาจจะยังได้พูดน้อยเกินไปหรือว่าบางคนอาจจะยังพูดเยอะเกินไปตรงนี้อาจจะต้องแบ่งเพิ่มให้เท่าเทียมกันบางคนพูดเยอะไปบางคนพูดน้อยไปอันนี้ก็จะทำให้เพื่อนบางคนยังไม่ได้ฝึกดังนั้นเราก็ควรเอื้อเฟื้อให้เพื่อนได้ไฟนะส่วนเรื่องของความรู้เมื่อสักครู่นี้เพื่อนพูดว่ามีการใช้เกี่ยวกับนำโรงเรือนมาครอบในการปลูกเมลอนใช่ไหมคะอาจจะมีการพูดเพิ่มเติมด้วยว่าครอบแล้วมีผลยังไงใบเป็นยังไงลูกเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือที่คุณครูเพิ่มเติมให้ส่วนอื่นๆก็ขอชื่นชมที่มีการฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมตัวมาปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากลุ่มต่อไปเป็นอย่างไรค่ะ
0: สวัสดีครับแพ้สวัสดีค่ะในวันนี้เราก็มาพบกับรายการเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านกับดิฉันกุ๊กกิ๊กค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ประกาศข่าวอีกหนึ่งคนกันค่ะ
2: สวัสดีครับกระผมเบนเทนเฮ้ไม่ใช่กระผมเบนเล่เอ้าถูกแล้วใช่และตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่สวนเกษตรกรทุเรียนนอกฤดูกันแล้วนะครับ
0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเกษตรกรที่นี่หรือว่าชาวสวนทุเรียนนอกฤดูเนี่ยมีปัญหาหรือว่าข้อบกพร่องอะไรหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะ
2: ชื่ออะไรครับ
3: กระผมนิวตันครับ
2: เฮ้นิวตันครับ
3: ถูกแล้วผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับสวนทุเรียนนอกฤดูของผมนะครับ
4: ดิฉันชื่อวินโน่ค่ะเฮ้ไม่ใช่วินนี่ค่ะฉันเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนอกฤดูอีกหนึ่งคนค่ะ
2: แล้วคุณนะครับชื่ออะไรครับ
5: แมงมันครับ
6: เฮ
5: ้แพงต้นครับ
6: เฮ
5: ้ถูกแล้ว
2: แล้วคุณมีวิธีปลูกทุเรียนนอกฤดูอย่างไรครับ
5: ก็วิธีดั้งเดิมครับมีท่อแตกและท่อตันครับแล้วก็สูญเสียน้ำ
2: แล้ววิธีใหม่ครับวิธีใหม่คืออะไรครับชื่ออะไรครับ
7: ชื่อสวนนี้ค่ะเฮ้ไม่ใช่ฟาเซียค่ะ
2: แล้วมีวิธีใหม่อย่างไรครับ
7: ใช้เซรามิกรูพุนผ่านใต้ดินเพื่อเพิ่มปริมาณปุ๋ยแร่ธาตุและวัคซีนค่ะ
2: อ๋อ
0: สำหรับวันนี้รายการเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านขอบคุณค่ะ
1: ก็จบไปแล้วนะคะกลุ่มนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นรายการข่าวที่อารมณ์ขันมากเลยนะคะมีการเล่นมุกด้วยนะคะขอฟังเสียงท่านผู้ชมนะคะว่าคิดเห็นอย่างไรกับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ขอฟังเลขที่11เอาอยู่ด้านหน้าเลือกเลยค่ะจะอยากฟังใครสะท้อนผลเชิญครับเบนนี่เชิญค่ะเบนนี่สะท้อนผลว่าเพื่อนนำเสนอเป็นอย่างไรครับเพื่อนมีความมั่นใจหรือยังน่าสนใจหรือยังเข้าใจง่ายหรือยังครับลูกและก็มีการใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆหรือยังเชิญครับ
8: มีน้ำเสียงที่ชัดเจน
1: ครับ
8: มีสาระ
1: ครับแล้วได้ใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆหรือยัง
8: ยังครับ
1: ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะแล้วมีส่วนไหนที่เพื่อนทำได้ดีบ้างครับ
8: การพูด
1: ครับ
8: การเล่นมุกครับ
1: ครับแล้วมีที่เพื่อนต้องปรับไหมครับ
8: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มีขอบคุณมากค่ะเบนนี่นะคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่ามีเรื่องของการเล่นมุกแล้วก็การพูดเนี่ยมั่นใจดีมากอันนี้คุณครูเห็นด้วยแล้วก็ขอชื่นชมทุกคน

0: ในกลุ่มนี้นะคะส่วนที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะคือเนื้อหาที่เอามาอธิบายเนี่ยอาจจะต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงว่ารากลำต้นของพืชเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรในการทำให้ทุเรียนนอกฤดูมันเจริญเติบโตนะเดี๋ยวไปเพิ่มส่วนนี้ส่วนอื่นๆทำมาค่ะปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ากลุ่มต่อไปจะเป็นอย่างไรจะมีมุกหรือไม่เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับรายการเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านรายการที่จะทำให้คุณรับรู้เรื่องการเกษตรพบกับผมคนโปรดและ
2: กระผมเพิร์ทครับ
3: และกับผมเบนโน่เอ้ยเบนนี่เอ้ยถูกแล้วว
2: ันนี้นะครับพบกับเจ้าของสวนทุเรียนกับคุณเพนมิมี่และออโต้ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเพนค่ะ
5: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อมิมี่ค่ะ
6: สวัสดีครับกับผมชื่อออโต้ครับ
2: สวนของคุณโมโม่มีฮะถูกแล้วเป็นยังไงบ้างครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
5: มีปัญหาค่ะมีปัญหาเรื่องการสูญเสียน้ำบนผิวดินเลยท่อแตกค่ะ
3: และคุณเพนและคุณออโต้มีวิธีแก้อย่างไรครับ
4: ใช้ระบบการให้น้ำใต้ดินผ่านเซรามิกรูพุ้นค่ะ
6: ทำให้รากทุเรียนดูดน้ำได้ดีขึ้นครับไม่ให้ท่อแตกท่ออุดตันครับ
2: เพื่อนๆอย่าลืมเอานำวิธีนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแต่วันนี้รายการเกาะกระแสเทคโนโลยีขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ
0: ก็จบไปแล้วนะคะกลุ่มนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีอารมณ์ขันนะคะพิธีกรรายการนี้รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับท่านผู้ชมด้วยเรามาฟังกันดีกว่าว่าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะคะขอฟังเลขที่22ค่ะขอยืมไมค์ให้เพื่อนหน่อยครับเชิญค่ะเพื่อนมีความมั่นใจหรือยังที่เพื่อนเล่ามาเราเข้าใจง่ายไหมน่าสนใจไหมแล้วก็มีการใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆหรือยังเชิญค่ะ
5: เข้าใจง่ายค่ะ
0: ค่ะน่าสนใจหรือยังมั่นใจหรือยังคะ
5: น่าสนใจแล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วมีการใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆหรือยัง
5: ใช้แล้วค
0: ่
5: ะ
0: ใช้แล้วนะคะแล้วมีส่วนไหนที่มิ้งคิดว่าเพื่อนทำได้ดีบ้างคะ
5: พูดเสียงดังค่ะ
0: มีอีกไหมคะหรือหมดแล้ว
5: มีมุกด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วมีสิ่งที่เพื่อนต้องปรับปรุงเพิ่มไหมคะ
5: ไม่มีค
0: ่
5: ะ
0: ไม่มีขอบคุณมิ้งมากค่ะปรบมือให้มิ้งด้วยนะคะสำหรับคุณครูนะคะสิ่งที่ขออนุญาตชื่นชมเลยกลุ่มนี้นะคะมีการปฏิสัมพันธ์กับท่านผู้ชมมีการแบบขอเสียงปรบมือด้วยครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยากให้ทุกกลุ่มกลับไปฝึกนะเวลาที่เราออกมานำเสนอหรือแสดงบทบาทสมมติเราต้องคุยกับคนฟังไม่ใช่เราคุยกันเองแค่นั้นเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีอยากให้ทุกกลุ่มไปลองเพิ่มดูส่วนที่สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะอาจจะต้องเพิ่มว่าพอรากดูดน้ำแล้วน้ำเขาไปที่ไหนต่อแล้วไปมีผลกับส่วนอื่นของพืชยังไงโอเคนะคะปรบมือให้กลุ่มนี้อีกครั้งค่ะเรามาดูกันที่กลุ่มต่อไปกันเลยค่ะขอบคุณค่ะลูก
7: สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการเกาะกระแสเทคโนโลยีชาวบ้านกับดิฉันยิปซีและม่อนแจ่ม
8: สำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของสวนไข่น้ำหรือผับนั่นเองที่สะอาดไร้สิ่งสกปรกกับคุณเฟมัสค่ะ
9: สวัสดีค่ะดิฉันเฟมัสมาพร้อมกับอัดและต้นหนาวค่ะ
10: สวัสดีครับก็ผมอัดครับ
11: สวัสดีครับผมต้นหนาวครับ
9: แบบเก่าพวกเราปลูกแบบในร่องน้ำจึงทำให้มีสิ่งสกปรกตกค้างจึงทำให้ลูกค้าไม่ไว้วางใจแต่พวกเราได้คิดค้นวิธีแบบใหม่ แบบใหม่นั่นก็คือพวกเราได้ปลูกในถังซีเมนต์จึงทำให้พวกเรานั้นควบคุมน้ำหรือสิ่งสกปรกได้จึงทำให้ลูกค้าไว้วางใจค่ะ
7: โอ้โหพวกรู้ว่ามีวิธีดีๆแบบนี้ด้วย
8: เราขอขอบคุณวิธีดีๆจากเกษตรกรด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการก่อเกษตรข่าวเทคโนโลยีชาวบ้านนะคะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะเป็นการปลูกไข่น้ำหรือว่าผำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังว่าท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการแสดงของกลุ่มนี้นะคะขอฟังเลขที่เลขที่16ค่ะเลือก1คนค่ะอยากฟังใครสะท้อนผลเชิญเลยขอฟังใครดีย
12: ายใหม่ค่ะ
0: ยายใหม่นะคะขอยืมไมค์หน่อยค่ะยายใหม่คิดเห็นอย่างไรกับการแสดงของเพื่อนเพื่อนแสดงได้มั่นใจหรือยังน่าสนใจหรือยังนะคะแล้วก็เข้าใจง่ายหรือยังรวมถึงได้ใช้ความรู้เรื่องหน้าที่ส่วนต่างๆหรือไม่เชิญค่ะ
13: เพื่อนมีความมั่นใจแล้วค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ได้ใช้ความรู้ส่วนต่างๆหรือยังคะ
13: ใช่แล้วค
0: ่
13: ะ
0: ใช้แล้วใช้ยังไงคะ
13: พวกเขามีทั้งแบบเก่าและก็แบบใหม่ค่ะ
0: ก็คือเป็นการรักษาความสะอาดของน้ำให้ผำเนี่ยดูดน้ำไปใช้ใช่ไหมคะแล้วมีสิ่งไหนที่เพื่อนทำได้ดีและสิ่งไหนที่เพื่อนต้องปรับคะ
13: สิ่งที่ทำได้ดีก็คือเพื่อนดูมีความมั่นใจแล้วก็พูดเสียงดังค่ะ
0: แล้วสิ่งที่ต้องปรับ
13: สิ่งที่ต้องปรับน่าจะไม่มีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณยายไหมมากสำหรับคุณครูนะคะกลุ่มนี้นะมีการพูดได้คล่องดีนะในส่วนของผู้พูดแต่ว่ายังขาดเรื่องของการกระจายงานนะเพื่อนที่เป็นชาวสวนเนี่ยได้พูดคนเดียวส่วนอีก2คนยังไม่ได้พูดถึงสวนของตนเองส่วนนี้ให้ไปปรับเพิ่มนะคะและก็เรื่องของการใช้ความรู้เหมือนกันเราอาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าแต่ละส่วนของผำเนี่ยเขาดูดน้ำและเอาน้ำไปใช้ทำอะไรอันนี้คือส่วนที่ให้ไปเพิ่มส่วนเรื่องของเครื่องแต่งกายและก็การฝึกซ้อมก็ถือว่าทำได้ดีปรบมือให้กลุ่มนี้อีกครั้งค่ะเยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอภิปรายผลการทำกิจกรรมนะคะวันนี้เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วในกิจกรรมนี้เกษตรกรใช้ความรู้เรื่องส่วนต่างๆของพืชไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะเด็กๆลองช่วยกันตอบเลยเราเอาความรู้เรื่องส่วนต่างๆของพืชไปใช้ยังไงบ้างคะไปใช้อธิบายอะไรลูกไปอธิบายเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนปลูกอะไรอีกคะปลูกเมลอนแล้วก็ปลูกไข่น้ำหรือแม้แต่พืชอื่นๆเราก็สามารถนำไปใช้อธิบายแล้วปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตได้นั่นเองนะคะทีนี้คำถามต่อมาถามว่าส่วนต่างๆของพืชเขาทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรคิดว่ารากลำต้นใบดอก4ส่วนนี้ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือไม่หรือว่าต่างส่วนต่างทำได้เลยสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์ลูกคิดว่าสัมพันธ์กันอย่างไรคะรากทำอะไรลูกดูดน้ำขึ้นมาแล้วลำต้นทำอะไร
14: ลำต้นทำหน้าที
0: ่
14: ลำเลียง
0: ลำเลียงน้ำที่ได้จากรากแล้วใบทำอะไรคะซึ่งการสร้างอาหารของใบต้องใช้อะไรใช้อะไรที่ได้จากรากก็ต้องได้น้ำจากรากเนี่ยมาใช้ในการสร้างอาหารแล้วก็ใช้แสงต่างๆแล้วทีนี้ดอกล่ะดอกทำหน้าที่อะไรดอกทำหน้าที่อะไรคะผสมเกสรแล้วก็เกิดเป็นต้นใหม่อันนี้เราเรียกว่าการสืบพันธุ์นะซึ่งการที่เขาเจริญเติบโตจากดอกเล็กๆเป็นดอกที่บานใหญ่โตได้เขาก็ต้องใช้อาหารที่ใบเป็นคนสร้างนั่นแหละมาใช้ในการเจริญเติบโตเห็นไหมว่าแต่ละส่วนเนี่ยทำงานสัมพันธ์กันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ไหมลูกไม่ได้นะแต่ละส่วนมีหน้าที่ที่ส่งผลต่อกันและกันทั้งหมดเลยนะคะและทีนี้เด็กๆขาก่อนจะแยกย้ายวันนี้ทุกคนดูที่หน้า100สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนี้คืออะไรนะคะจากกิจกรรมที่เราได้แสดงบทบาทสมมุติการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชเราได้เรียนรู้อะไรลองเขียนมาอะไรก็ได้ที่หนูได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชหรือไม่หรือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอที่ดีควรทำอย่างไรหรือการแบ่งงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งงานไหมลองเขียนมาอย่างน้อยคนละ2ข้อ ตอนนี้นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูจะให้เวลาเขียนตรงนี้ว่าหนูได้เรียนรู้อะไรอย่างน้อยคนละ2ข้อลงมือเขียนได้เลยค่ะ

อ่ะตอนนี้หมดเวลาไหนใครที่เสร็จแล้วปรบมือ1ครั้งใครยังไม่เสร็จปรบมือ2ครั้งอ่ะใครที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะให้ไปเขียนเพิ่มเติมได้นะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปกันบ้างนะคะจากกิจกรรมวันนี้ทั้งหมดเด็กๆลองสรุปให้คุณครูฟังว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอ่ะที่เขียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้อ่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะการแบ่งงานการนำเสนออะไรอีกคะการปลูกทุเรียนโดยใช้ความรู้เรื่องอะไรเรื่องส่วนต่างๆของพืชเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในการปลูกทุเรียนปลูกอะไรได้อีกคะปลูกพืชอื่นๆได้ไหมลูกได้ไหมคะได้นะคะเชื่อว่าน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชหลายอย่างเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองให้คำตอบดูว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันทำซึ่งก็สามารถสรุปได้นะคะว่าเรื่องราวที่เราเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชเราสามารถนำมาใช้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในข่าวหรือในสถานการณ์ในชีวิตจริงได้รวมถึงการที่เราได้ลองแสดงบทบาทสมมุติก็ช่วยให้เราได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นว่าจะต้องแบ่งงานอย่างไรต้องช่วยเหลือรับผิดชอบกันอย่างไรนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านมาฝากด้วยการบ้านวันนี้นะคะจะอยู่ที่หน้า101นะคะคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีและภูมิใจอะไรบ้างที่หนูทำได้ดีแล้วก็ภูมิใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป.4หนูภูมิใจอะไรและทำอะไรได้ดีให้ไปเขียนที่บ้านลองนึกดูเขียนได้มากกว่า1อย่างและอีก2ข้อนะคะอยู่ที่หน้า102หน้า102นี้มีสิ่งไหนบ้างที่นักเรียนยังไม่เข้าใจและยังทำได้ไม่ดีให้ไปลองนึกดูแล้วก็เขียนมานะคะสามารถเขียนได้มากกว่า1อย่างเช่นกันนะคะและข้อสุดท้ายสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นในการเรียนหน่วยต่อไปนะคะหน่วยต่อไปคือในภาคเรียนถัดไปเราตั้งใจจะทำอะไรให้ดีขึ้นลองไปทบทวนตนเองแล้วก็เขียนที่บ้านนะคะอันนี้เป็นฝากการบ้านไป3ข้อนะคะก่อนจะแยกย้ายกันวันนี้คุณครูมีข้อคิดดีๆมาฝากด้วยไหนเด็กๆลองอ่านพร้อมกัน1 2 3

อันนี้ก็จะเป็นข้อคิดดีๆจากครูตาลที่ฝากถึงทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยว่าขอให้เด็กๆมีความกล้าในการที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่ามีสิ่งไหนที่ทำได้และถูกต้องและมีสิ่งไหนที่ไม่ควรทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะก่อนจะแยกย้ายกันวันนี้นะคะคุณครูตาลขอให้เด็กๆนะคะมีความสุขในช่วงปิดภาคเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในภาคเรียนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: อนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้าง

วัน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกิวเพลงวิ่งเปี้ยว
2: เพื่อนๆเรามาเล่นวิ่งเปี้ยวกันเถอะเดี๋ยวแทนไทยจะเล่า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆ เพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: โชว์สนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: ก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอแนนรอเรือลอลิงและลอจุฬาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปรี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกลเพราะแม่เกลมีตัวสะกดคือวงแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อ

0: ด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับ
2: ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือ

0: จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยซึ่งเรื่องราวที่เราจะเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วยังจำได้ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องการผันอักษรกลางวันนี้คุณครูก็จะมาเพิ่มเติมเรื่องของการผันอักษรสูงนั่นเองนะเด็กๆยังจำอักษรสูงได้ไหมครับห้องเรียนปลายทางจำได้ทุกคนใช่ไหมถ้าจำได้เดี๋ยววันนี้คุณครูจะถามนะให้เด็กๆเตรียมคำตอบไว้ให้คุณครูด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเรามาพูดคุยกันนิดนึงห้องเรียนต้นทางพร้อมไหมลูก
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมถ้าพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงปลายทางก็เหมือนกันนะนั่งตัวตรงดูสิว่าวันนี้คุณครูจะมีความรู้หรือว่าเกร็ดอะไรดีๆมาฝากเด็กๆก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราคืออะไรครับ
1: คำไทยใช
0: ้
1: ให้ถ
0: ูกคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้คำไทยที่คุณครูจะนำเสนอก็คือคำว่ากระทันหันและกะทันหันดูสีเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงหรือสีเขียวตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยมีทั้ง2สีเลยยกดีๆปลายทางยกแล้วใช่ไหมลูกคำตอบก็คือสีเขียวสีเขียวเด็กๆลองดูสิว่าแตกต่างกันตรงไหนเอ่ยสีแดงกับสีเขียวตรงไหนลูกพยางค์แรกใช่ไหมคำว่ากะมีรอเรือไหม
1: ไม
0: ่มีหลายคนมักจะเขียนผิดเป็นกระทันหันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับต้องเขียนว่ากะทันหันก็คือไม่มีรอเรือเป็นพยัญชนะควบนั่นเองนะกะทันหันแปลว่าทันทีทันใดหรือปัจจุบันทันด่วนนะแบบรีบๆประมาณนั้นก็คือหรือว่าสั่งงานแบบกะทันหันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไงลูกรวดเร็วใช่ไหมครับอ้าวได้คำที่ถูกต้องแล้วนำไปใช้ให้ถูกและเขียนให้ถูกด้วยนะครับอ้าวทีนี้มาเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคุณครูจะสอนเรื่องการผันวรรณยุกต์ก็คือการผันอักษรสูงนะเราจะใช้ความรู้เรื่องเดิมก็คือเรื่องคำเป็นคำตายยังจำได้อยู่ไหมลูกคำเป็นคำตายจำได้อยู่ไหมถ้าจำได้บอกคุณครูหน่อยว่าคำเป็นมีมาตราตัวสะกด5มาตราเราเรียกว่าอะไรมาตราอะไร
1: นมยวง
0: ใช่ไหมมีอะไรบ้างนมคือมาตราโกนมาตรากลมมาตราเกยมาตราเกวและมาตรากงใช่ไหมถ้าเป็นคำตายถ้าเป็นคำตายมาตราตัวสะกดในคำตายก็คือกบฏปลายทางจำได้ไหมลูกกบฏก็คือต้องตายกบฏมีมาตราอะไรบ้างมาตรากกมาตรากบและมาตรากดนะถ้าเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดล่ะทีนี้ถ้าเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดจะต้องพิจารณาที่เสียงของสระใช่ไหมถ้าสระเสียงสั้นแสดงว่าเป็นคำ
1: ตาย
0: ดีมากถ้าสระเสียงยาวแสดงว่าเป็นคำ
1: เป็น
0: และอีกหนึ่งกฎนะอีกหนึ่งหลักเกณฑ์ก็คือถ้าคำเหล่านี้ประกอบด้วยสระอำสระไอไม้ม้วนสระไอไม้มะลายและสระเอาแสดงว่าเป็นคำ
1: เป็น
0: ดีมากถ้าเราจำได้วันนี้เราจะนำความรู้เรื่องเดิมนะครับไปช่วยพันวรรณยุกต์อักษรสูงนั่นเองนะคุณครูขอให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยอ่านบทกลอนบทนี้ได้ไหมลูก
1: ได
0: ้นะอ่านพร้อมกันนะปลายทางด้วยนะครับ1 2 3ขอเอ๋ยขอไข่ยิ้มใส่ขอขวดชอชิงตำรวจมาอวดถอฐานดังๆถอถุงริมบึงขอพึ่งสู้งานฝอฝาใช้นานเพื่อนบ้านสอศาลาสอฤาษีมีเรือส สอเสือเริงร่าหอหีบคุณตาตั้งหน้าจำเอ่ยทั้งหมดนี้ไอ้มีเพลงชนะอะไรบ้างขอไข่ขอขวดชอชิงทอฐานทอถุงผอพึ่งฝอฝาสอสลาสอฤาษีสอเสือและหอหีบพยัญชนะเหล่านี้อยู่ในอักษรอะไรเอ่ยอักษรสูงอ้าวทีนี้ไหนใครจะเป็นฮีโร่ช่วยมาบอกเพื่อนๆหน่อยว่าอักษรสูงเมื่อกี้ที่เราอยู่ในบทกลอนเนี่ยยังจำได้ไหมจำได้ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างเวลาท่องจำเราจะท่องว่าอะไรลูกอักษรสูง
2: ผีปากถุงข้าวสารในฉัน
0: มีทั้งหมดกี่ตัวอักษรสูงพยัญชนะอักษรสูงมีกี่ตัว
2: 11
0: ตัวช่วยกันบอกได้หรือเปล่าผีตัวแรกผอพึ่งผอพึ่งผีผีต่อมาตัวต่อมาคืออะไรฝากตัวอะไรลูกตัวอะไร
2: ฝ
0: อฝาถุงมีถออะไรบ้างถอถุงและถอฐานต่อมาหมดหรือยังตัวถอมีกี่ถอ2ถอถูกต้องอ่ะข้าวขอมีขออะไรบ้างขอไข่กับขอ
2: ขวด
0: ขอขวดถึงแม้ว่าจะเลิกใช้แล้วก็ยังนับอยู่นะต่อมาสารอ่ะตรงนี้มีกี่ส
2: อ
0: สออะไรบ้าง
2: สอ
0: สอไหนก่อน
2: ส
0: อเสือหรือสอสลา
2: ส
0: อสลาก่อนก็ได้สอไหนก็ได้ลูกมาสอสลา
2: สอ
0: สออะไรนะครูเขียนเป็นสอเสือไปแล้วสอเสือแล้วก็อีกหนึ่งสอคือ
2: ส
0: อฤาษีดีมากต่อมาให้ให้หอหีบแล้วก็สุดท้ายคือชอชิงสรุปแล้วอักษรสูงมีเพลงชนะทั้งหมด11ตัวจำให้ดีนะวันนี้เราจะเอาอักษรเหล่านี้ไปช่วยผันวรรณยุกต์นะซึ่งการผันอักษรสูงมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้เด็กๆจะต้องรู้หลักของการผันวรรณยุกต์อักษรสูงโดยจำแนกเหมือนเดิมเลยก็คือคำเป็นและคำตายนะเมื่อผันได้แล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อคำเหล่านี้เมื่อนำไปผันวรรณยุกต์มีความสำคัญอย่างไรซึ่งคุณครูก็จะอธิบายไปอีกครั้งหนึ่งยังจำได้ไหมลูกความสำคัญของการผันวรรณยุกต์จำได้มันคือยังไงเราจะมีอะไรใช้มากขึ้นมีคำดีมากมีคำใช้มากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าในภาษาไทยของเราเนี่ยเราใช้วรรณยุกต์เป็นการกำหนดเสียงเพื่อบอกความหมายของคำนะก็อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างในคาบที่แล้วก็คือป้าป่าป้าป๋าป๋าใช่ไหมเราใส่วรรณยุกต์เข้าไปเราก็จะมีคำเพิ่มมาอีก4คำรวมเป็น5คำดังนั้นทั้ง5คำนั้นแต่ละคำก็จะมีความหมายในตัวเองนะนี่คือประโยชน์ของการผันวรรณยุกต์นะครับมาเรียนรู้การผันอักษรสูงกันเราจะใช้นิ้วเหมือนเดิมทุกคนชูนิ้วขึ้นมานิ้วแรกคือนิ้วหัวแม่มือมีเสียงไหมลูกอักษรสูงคำเป็น
2: ไม
0: ่มีใช่ไหมเราจะมาเริ่มนับที่เสียงเอกก็คือนิ้วอะไรนิ้วชี้นิ้วชี้แล้วก็มาเสียงโทคือนิ้วกลางแล้วก็เสียงจัตวาก็คือนิ้วก้อยนะใช้แค่3นิ้วนี้คือนิ้วชี้นิ้วโทและนิ้วก้อยทุกคนเอามือนิ้วที่ไม่ได้ใช้ลงไปเราจะใช้แค่3นิ้วนี้นะทีนี้เวลาผันเนี่ยคำเป็นผันได้ทั้งหมดกี่เสียงดูที่กันกี่เสียงลูก3เสียงคือเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาโดยพื้นเสียงของคำเป็นอักษรสูงจะเป็นเสียงจัตวานะคำว่าพื้นเสียงแปลว่าคำที่เราเขียนเริ่มต้นเนี่ยที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์เนี่ยถึงแม้ว่าไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เสียงเขาเป็นเสียงจัตวาก็เลยถือว่าเป็นพื้นเสียงนะทีนี้ถ้าเป็นคำตายเด็กๆดูซิอะไรหายไปถ้าเป็นคำตายอะไรหายไปลูกจัตวาหายไปแสดงว่านิ้วที่เราจะใช้ก็คือนิ้วอะไร
1: นิ้วชี้และก็นิ้วอะไรเอ่ยนิ้วกลางก็คือเสียงเอกและเสียงโทเท่านั้นนะสำหรับคำตายแสดงว่าเรียนมา2คาบ2ชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นคำตายจะผันได้น้อยลงใช่ไหมอย่างอักษรกลางคำตายผันได้กี่เสียง4เสียงดีมากจำได้ไหมเอ่ยปลายทางถ้าเป็นคำเป็นผันได้กี่เสียงอักษรกลางนะอักษรกลางกี่เสียงลูก5เสียงก็คือครบเลยใช่ไหมแต่อักษรสูงเราจะถูกลดลงก็คือคำเป็นผันได้3เสียงคำตายผันได้2เสียงเห็นไหมลดลงไม่เหมือนกันนะหลายคนอาจจะเคยเรียนมาว่าการผันวรรณยุกต์เนี่ยคำทุกคำผันได้5เสียงหมดเลยนะอาจจะเป็นความเข้าใจที่ยังผิดอยู่แต่ความจริงแล้วหลักการคือผันได้ตามที่คุณครูบอกนะอ่ะลองมาผันวรรณยุกต์กันอักษรสูงถ้าเป็นคำเป็นผันได้กี่เสียงนะเมื่อกี้บอกไปแล้ว
3: 3
1: เสียงคือเสียงอะไรบ้างเอ่ยคือ
3: เอ
1: กโทและจัตวาดีมากอ่ะคำนี้ผันได้ว่าถ้าคุณครูกำหนดคำว่าผาใช่ไหมจริงๆแล้วคำว่าผาเนี่ยคือเสียงจัตวาแต่เวลาเราเริ่มผันแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่เสียงแรกเลยใช่ไหมเด็กๆผันพร้อมกันนะ1 2 3ผาผ้าผาต่อไปทานท่านฐานเห็นไหมเนี่ยเสียงเอกเสียงโทและเสียงจัตวาลองสังเกตรูปวรรณยุกต์ดูซิถ้าคำนั้นเป็นเสียงเอกเราจะใส่รูปวรรณยุกต์อะไรลูกเราก็จะใส่ไม้เอกถ้าเป็นเสียงโทเราก็จะใส่ไม้โทถ้าเป็นเสียงจัตวาใส่ไม้จัตวาไหม
3: ไม
1: ่ถ้าเป็นอักษรสูงไม่มีไม้จัตวาโอเคไหมนะจำด้วยนะเอกโทและจัตวาอ้าวทีนี้ลองมาเปรียบเทียบที่คำตายดูบ้างคำตายลดลงมาเหลือกี่เสียง
3: สองเสียง
1: ได้แก่เสียง
3: เอก
1: และเสียงโทดีมากอ่ะปลายทางดูสิลูกคำตายเสียงเอกเราจะผันว่าอ่ะผันตามครูก่อนนะธาตุดูคำที่สองซากโอเคนี่คือการผันวรรณยุกต์อักษรสูงคำเป็นและคำตายคนไหนไม่เข้าใจยกมือใครยังไม่เข้าใจมีไหมถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรลองมาผันกันก่อนนะผันพร้อมกันผันพร้อมกันนะคุณครูมีเป็นตารางมาให้แบบนี้ให้เด็กๆช่วยกันผันนะอักษรสูงคำเป็นผันได้คือเสียงเอกโทและจัตวาคำนี้คือเสืออ่ะพร้อมกันนะลูกเอาใหม่นะปลายทางด้วยนะผันไปพร้อมๆกันคุณครูจะกดทีละคำพร้อมนะ1 2 3เสือหานต่อไปทานฐานข้าวขาวได้ไหมต่อไปสองขาขาต่อไป
3: พึ่ง
1: ดังๆนะต่อไปห้าหากลุ่มห้าดังๆต่อไปไฟต่อไปไข่เห็นไหมนี่คือคำเป็นอักษรสูงผันได้กี่เสียง
3: 3
1: เสียงคือเอกโทจัตวาผันได้3เสียงเด็กๆลองสังเกตนะถ้าเป็นเสียงเอกก็จะใส่วรรณยุกต์รูปเอกหรือไม้เอกเสียงโทก็จะใส่ไม้โทเสียงจัตวาใส่ไหม
3: ไม่ใส่
1: แต่ให้รู้ว่านี่คือเสียงจัตวาทีนี้ถ้าเป็นคำตายเสียงอะไรหายไปจัตวาสรุปแล้วคำตายผันได้แค่2เสียงก็คือเสียง เอกและเสียงโทดีมากอ่ะลองผันไปพร้อมกันนะคำแรกอ่านว่าขัดอ่ะออกเสียงปกติเลยขัด
3: ขัด
1: ขัด
3: ศาสตร
1: ์ศาสตร
3: ์
1: ขัด
3: ข
1: ั
3: ด
1: ศาสตร
3: ์
1: ศาสตร
3: ์
1: อ่ะต่อไปผาก
3: ผาก
1: ฝาด
3: ฝาด
1: ขาด
3: ขาด
1: หับ
3: ห
1: ับ สับ
3: ส
1: ับ สับ
3: ส
1: าบหมดย่างอ่ะอีกหนึ่งต่อมาถาด
3: ถาด
1: ผัด
3: ผัด
1: ผัด
3: ผ
1: ั
3: ด
1: ผัดถ้าผัดในเสียงจะอยู่เสียงเอกถ้าผัดก็คือขึ้นไปเป็นเสียงโทนะต่อไปทีนี้เด็กๆรู้แล้วลองสังเกตดูสิว่าสังเกตไหมถ้าเป็นคำตายเสียงเอกมีรูปวรรณยุกต์ไหมลูก
3: ไม่มี
1: ใช่ไหมไม่มีเลยเสียงโทมีรูปวรรณยุกต์ไหม
3: ม
1: ีและเป็นรูปไม้โทด้วยนะทีนี้เมื่อเราเรียนกันมา2ครั้งเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างว่าสรุปแล้วการผันวรรณยุกต์จำเป็นไหมลูกว่ารูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ต้องตรงกันจำเป็นไหมไม่จำเป็นเลยใช่ไหมบางทีไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยสามารถเป็นเสียงเอกก็ได้ใช่ไหมหรือบางทีไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยเป็นเสียงจัตวาก็ได้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดว่าการเขียนคำการผันวรรณยุกต์เนี่ยรูปและเสียงจะต้องตรงกันเสมอไม่ใช่แบบนั้นมันจะตรงกันเป็นบางอักษรเนาะเป็นบางหมู่อักษรถ้าเป็นคำอักษรหมู่อักษรกลางอย่างเงี้ยก็อาจจะตรงรูปเป็นคำเป็นถ้าเป็นคำตายรูปเอกก็ไม่มีรูปเหมือนกันวรรณยุกต์เสียงเอกก็ไม่มีรูปเหมือนกันเห็นไหมนี่คือลักษณะแตกต่างที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่เด็กๆปลายทางอันนี้จดจำไปได้เลยนะครับว่าการผันวรรณยุกต์นะไม่จำเป็นจะต้องรูปและเสียงตรงกันนะอ้าวทีนี้อันนี้คือการผันอักษรสูงทีนี้คุณครูอยากจะทดสอบความรู้นิดนึงได้ไหมว่ายังจำได้อยู่ไหมก่อนที่จะไปเล่นเกมทายปริศนาอ้าวใครอยากจะเป็นฮีโร่ใครอยากจะได้รางวัลวันนี้คุณครูจะโอ้อยากได้รางวัลกันหมดเลยปลายทางเดี๋ยวคุณครูมีบัตรคำให้นะลูกแล้วก็ลองช่วยกันวิเคราะห์ดูนะว่าคำที่คุณครูจะให้ดูต่อไปนี้นักเรียนจะสามารถผันได้ถูกต้องไหมลองนำให้ต้นทางเป็นคนนำไปติดดูนะส่วนปลายทางก็ร่วมกันวิเคราะห์คำไปพร้อมๆกันนะลูกโอเคไหมอ้าวเด็กๆต้นทางพร้อมไม่เอ่ยพร้อมปลายทางพร้อมหรือยังพร้อมเหมือนกันอ้าวคำแรกสีฟ้ามาก่อนคุณครูอยากจะรู้ว่า3คำนี้อ่ะเด็กๆลองดูซิ3คำนี้แตกต่างกันที่เสียงและรูปใช่ไหมแต่เป็นชนะต้นและสระเดียวกันอ่ะไหนใครอยากจะเป็นคนมาผันวรรณยุกต์ให้เพื่อนดูยกมือกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มไหนเอ่ยอยากได้หัวใจมาเลยอ้าวกลุ่ม3มาเลยอ่ะถือไมค์มาด้วยถือไมค์มาลองดูสิเราจะผันว่าอย่างไรเอาไปติดก่อนก็ได้ลูกติดให้ตรงแล้วก็ผันให้เพื่อนฟังลองติดดูมาคุณครูถือไมค์ให้ติดก่อนติดให้ตรงนะถูกไหมเอ่ยลองผันดูสิผันให้เพื่อนฟังมองกล้องหันไปข้างหน้าเลยคำนี้คือ
4: เห่า
1: เพื่อนเพื่อนผันตาม1 2 3
4: เห่า
1: ดีมากเก่งมากเอาปรบมือปลายรับรางวัลคนที่2กลุ่มใครเอ่ยใครอยากจะมากลุ่ม3ไปแล้วใช่ไหมขอคนเก่ง1คนยกมืออ่ะกลุ่ม1มากลุ่ม1ใครเอ่ยกันดาหรือเบลเล่เบลเล่มาเบลเล่เอาสีส้มมี2คำลองดูสิติดเลยลูกตรงไหนเอ่ยดูให้ดีนะติดเลยโอเคถูกต้องไหมลูกถูกไหมถูกต้องเบลเล่ช่วยผ
0: ผันให้เพื่อนๆฟังคำแรกคือ
4: ขาบ
0: ดังดัง
4: ขาบข้า
0: วดีมากเพื่อนๆผันตามปลายทางด้วยนะ1 2 3
4: ข้า
0: ว
4: ข้า
0: วดีมากอ้าวกลุ่มต่อไปใครจะมาอ้าวกลุ่ม2มาไปรับรางวัลกลุ่ม2มาเลยเอาสีอะไรสีชมพูก็ได้อ่ะติดให้ถูกนะอ้าวกลุ่มที่กลุ่มไหนจะมาอีกมาเลยอ่ะมากลุ่ม4มาเลยอดิสรมาเอ้ามาก็ได้คนไหนมาก็ได้ลูกเอ้ากลุ่ม5มายังกลุ่ม5อยากจะได้รางวัลไหมมาเร็วติดเลยกลุ่ม5มาเลยเดี๋ยวขอเลื่อนอันนี้ขึ้นไปนิดนึงให้เพื่อนได้ติดด้วยอ่ะช่วยครูหน่อยต่อไปเหลืออีก2กลุ่มใครอยากจะมาเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวยกกลุ่ม3และกลุ่ม1เชิญเดี๋ยวมีอีกลูกมีอีกอ่ะมาเร็วเดี๋ยวเพื่อนๆยืนรอก่อนนะรอผันก่อนว่าจะผันได้ไหมขยับมาฝั่งนี้ลูกขยับมาขยับมาฝั่งหน้ากระดานโอเคดีมากเมื่อกี้เราถึงคำไหนแล้วสีชมพูใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆปลายทางทุกคนช่วยกันดูนะลูกขยับมาฝั่งนี้ก่อนของใครเอ่ยสีชมพูผันเลยให้เพื่อนๆผันตามถ้าผันไม่ถูกเราจะยึดหัวใจโอเคไหมเชิญอ่านว่า
4: โถ
0: ผันไปเลยลูกโถ
4: โถโถโถ
0: ดังๆอีกรอบนึง
4: โถโถโถโถ
0: เพื่อนๆปลายทางและต้นทางพร้อมกัน1 2 3
3: โถโถ
4: โถโถ
0: ดีมากไปหยิบหัวใจคนต่อไปของหนูสีอะไรสีเขียวผ่านเลยลูก1 2 3พร้อมกันนะ
4: ขายขายขาย
0: อีกรอบนึง
3: ขาย
4: ขายขาย

0: พร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: ขายขายขาย
0: ดีมากอ้าวเชิญคนต่อไปคนต่อไป
2: ผิดผิดผิด
0: ผิด
2: ผิด
0: เอาใหม่นะ

0: 2 3
1: ฝากฝ้า
0: ดีมาก
1: ฝากฝ้า
0: คำสุดท้ายคำสุดท้ายคำสุดท้ายคือ
1: ชอบ
0: อ้าวบอกเพื่อนๆเลยอ้าวฟัง
1: ชอบชอบ
0: ถูกไหม
1: ถูก
0: อีกรอบนึง
1: ชอบชอบ
0: โอเคปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออีก1รอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางได้ไหมทั้งหมดเลยโอเคนะอ่ะหยิบหัวใจแล้วกลับไปนั่งที่อ่ะเด็กๆหันมาที่กระดานฝั่งนี้ฝั่งที่มีบัตรคำนะลูกไปพร้อมๆกันนะอันนี้ถ้าเสียงไม่ดังจะไม่ได้เล่นเกมต่อไปปลายทางด้วยนะอ้าวพร้อมพร้อมไม่เอ่ยพร้อม1 2 3
2: เฮาเฮาเฮา
0: ดีมาก

0: โอ้โหสุดยอดเอาปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากแสดงว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมเรื่องการผันวรรณยุกต์นะอ้าวสรุปอีกรอบนึงก็คือถ้าอักษรสูงคำเป็นเราจะผันได้กี่เสียง
1: 3เสียง
0: ได้แก่เสียงเก่งมากถ้าเป็นคำตายผันได้กี่เสียง
1: 2เสียง
0: คืออ ิ
1: ทุ
0: ถ้าเป็นคำตายเสียงเอกมีรูปวรรณยุกต์อะไร
2: ไม
1: ่
0: ไม่มีถ้าเป็นคำตายเสียงโทมีรูปวรรณยุกต์อะไร
1: ไม
0: ้โทดีมากอ้าวถ้าเข้าใจแล้วกิจกรรมต่อมาวันนี้เราจะมาแข่งกันเอาหัวใจอีกนะคุณครูมีปริศนาคำทายอักษรสูงอ้าวตอนนี้กระดานไว้บอร์ดยังอยู่ที่โต๊ะไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอ้าวถ้าอยู่หยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยเก็บหัวใจไว้ให้ดีด้วยนะลูกเดี๋ยวมาแลกรางวัลนะอ้าวหยิบขึ้นมาเลยกระดานไว้บอร์ดและปากกาสำหรับเด็กๆปลายทางมีกระดานไว้บอร์ดหรือยังเอ่ยถ้ามีแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะลูกใช้กระดาษก็ได้แล้วก็ดินสอหรือปากกาก็ได้นะเราจะเขียนลงในกระดาษแล้วก็ชูให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนกันนะฝากให้คุณครูปลายทางแจกกระดาษ A4 แล้วก็ปากกาให้เด็กๆด้วยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังเอ่ยกลุ่มไหนยังไม่พร้อมยังมีเสียงอยู่เลยปิดวาจาปิดวาจาเคลียร์พื้นที่เลยด้วยความรวดเร็วทีนี้กติกาของเราก็คือเดี๋ยวคุณครูจะเสนอปริศนาแล้วกลุ่มไหนคิดว่าทายถูกแล้วให้เขียนออกมานะปริศนานี้คำตอบจะเป็นการผันวรรณยุกต์อักษรสูงโอเคไหมต้องตอบให้ได้กี่คำลูก3คำในปริศนานั้นถ้าเขียนถูกผันถูกตอบถูกตามเรียงลำดับก็จะได้หัวใจไปเลย1ดวงเอาความรวดเร็วนะถ้าตอบผิดวันนี้ใจร้ายนิดนึงตอบผิดจะยึดหัวใจเพราะว่าเราจะเอามาให้กลุ่มที่เขาจะตอบถูกโอเคไหมเดี๋ยวให้เอาหัวใจมาแปะไว้เหมือนเดิมนะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมระวังให้ดีนะก่อนที่จะชูขึ้นมาก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยต้องชัวร์ก่อนไม่ต้องให้กลุ่มอื่นลอกนะลูกถ้ากลุ่มอื่นลอกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รางวัลโอเคไหมปลายทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วปริศนาแรกปริศนาอักษรสูงอันแรกอ่านพร้อมกันนะ1 2 3สัตว์4เท้าเขาเปรียบว่าแมวยักษ์ต่อมางานสารถักเรียกศาสตร์ถิ่นอีสานได้คำตอบหรือยังเอ่ยเชิ้ตโปโลสวมใส่เป็นทางการอย่าช้านานรีบไขคำตอบพลันลองตอบดูซิอะไรเอ่ยมี3คำ1 2 3คนกลุ่มไหนเสร็จแล้วเขียนมาเลยผันวรรณยุกต์มาด้วยนะ3คำลูก3คำเขียนมาให้ครบทั้ง3คำสัตว์สี่เท้าเขาเปรียบว่าแมวยักษ์มันคือตัวอะไรนะกลุ่มที่

0: มาแล้วเสร็จกลุ่มแรกคำตอบก็คืออะไรลูกได้ยังคำตอบยังกลุ่มหนึ่งเขาเสร็จแล้วอ่ะเขาได้แล้วอ่ะคำตอบคือเสือกลุ่มที่หนึ่งตอบถูกหรือเปล่าไม่ถูกเพื่อนตอบอะไรเพื่อนผันตามเสียงใช่ไหมก็คือเสือแต่ก็ได้นะให้ไหมให้คะแนนไหมให้หรือไม่ให้
1: ให
0: ้กลุ่มหนึ่งเพื่อนบอกว่าไม่ให้แต่จริงแล้วก็ถูกเหมือนกันนะลูกเพียงแต่ว่าหนูแค่ไม่ได้เรียงตามที่เราเป็นปริศนาออกมาอ้าวไม่เป็นไรถือว่าข้ามไปข้อนี้ยังไม่มีใครได้คะแนนนะข้อต่อไปต้องเอาให้ถูกต้องแม่นยำเตะตามคำตอบเลยนะถึงจะได้คะแนนโอเคไหมอ้าวพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมปลายทางพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วปริศนาต่อมาคือดูสะอาดบริสุทธิ์สีผุดผ่องเอาเขียนเลยดูสะอาดยังไม่ครบ3คำดูสะอาดบริสุทธิ์สีผุดผ่องต่อมาเอกใสมองดูเห็นเป็นเรื่องใหญ่ดูสิต่อไปไม้โทรตามกินอิ่มท้องให้ชื่นใจคำตอบก็คืออะไรลูก
1: ขาว
0: ขาวข้าวกลุ่มที่ถูกต้องมีกี่กลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้กลุ่มอะไรเขียนถูกไหมอ่ะกลุ่มนี้กลุ่ม2ขาวข่าวข้าวถูกต้องเอามารับรางวัลไปเลยหยิบไปเลยลูกไปเลยโอเคอ่ะต่อไปปริศนาต่อมาอักษรสูงเหมือนเดิมนะครับส่วนหนาของหนังสือตรงข้างปกมันเรียกว่าอะไรเขย่าย้ำสะเทือนสะทกให้เคลื่อนไหวเขย่าต่อมายาวแค่นี้นี่หรือไม่พอใช้คือคำใดใครรู้อย่าดูดายมาหรือยังเอ่ยมาแล้ว3กลุ่มเหมือนเดิมคำตอบก็คือเอาพันพร้อมกันได้ไหมคือสั่นดีมากสั่นสั่นสั่นกลุ่มไหนมากก่อนกลุ่มไหนตอบก่อนกลุ่ม2เหรอกลุ่ม2กับกลุ่มอะไรลูกกลุ่ม2กลุ่ม1และกลุ่ม3ใช่ไหมกลุ่มไหนมากก่อนสรุป
2: กลุ่ม
0: 4ไอ้กลุ่ม4ใช่ไหม3กลุ่มนี้พร้อมกันใช่ไหมเชิญมารับรางวัลมาเลยลูกต่อไปปลายทางฟังให้ดีนะปลายทางเตรียมตัวต้นทางด้วยรอบนี้คุณครูจะให้แค่กลุ่มเดียวที่เป็นกลุ่มแรกเท่านั้นกลุ่มไหนไวสุดยกขึ้นมายกมือบอกว่าได้แล้วอะไรเงี้ยหรือส่งเสียงให้ครูรู้ว่าเสร็จแล้วโอเคไหมพร้อมปริศนาแรกคือลูกกุญแจมี1หน้าที่หลักลูกกุญแจเอาไว้ทำอะไรแม่ไก่ฟักกกไว้ให้อบอุ่นไม่กินยาจะหายได้ไงคุณกลุ่ม4มาแล้วคำตอบคือไข่ถูกต้องมารับรางวัลต้องคิดไวแล้วก็เขียนไวด้วยนะต่อไปน่าจะข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมข้อสุดท้ายพร้อมข้อสุดท้ายนะต่อไปปริศนาแรกคือบนเขาสูงมีเหวลึกนึกหวาดเสียวทำให้แยกแตกทีเดียวด้วยมีดขวานใช้คลุมใส่ไปเที่ยวให้ชื่นบานอย่าคิดนานคืออะไรเชิญไขความคำตอบคืออะไรเอ่ยคือมาแล้วกลุ่มหนึ่งมาก่อนเลยคำตอบคือผ้าถูกต้องไหมถูกต้องมาเลยสีอะไร
2: สิบห้า
0: ไปลูกโอเคทีนี้ได้คำตอบหมดแล้วนะพอได้ไหมไหนกลุ่มไหนได้รางวัลทุกรอบเลยกลุ่มไหนนั่งหงอยวันนี้กลุ่ม3กลุ่ม3กับกลุ่มอะไรกลุ่ม5ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา

0: เรามาสู้กันใหม่นะคาบต่อไปมีเกมเหมือนเดิมอ่ะเด็กๆปลายทางรวบรวมคำตอบและไปรับรางวัลกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับคุณครูเตรียมรางวัลให้ด้วยนะอ่ะต่อมาที่ของฝากจากครูตอนนี้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมานะของฝากจากครูวันนี้ใบงานที่จะใช้ก็คือเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะครับก็คือใบงานที่4นั่นเองนะในใบงานที่4เด็กๆ เปิดหรือยังเอ่ยหน้าไหนลูกบอกเพื่อนๆปลายทางหน่อย
1: 69
0: หน้า69นะครับใบงานอยู่ที่หน้า69นะใบงานที่4การผันวรรณยุกต์อักษรสูงนะครับเด็กๆปลายทางและต้นทางฟังคำสั่งก่อนอ่ะคำสั่งของใบงานก็คือมีทั้งหมดกี่ตอนอ่ะลองก้มดูซิใบงานมีกี่ตอน2ตอนอ่ะลองทำดูนะในตอนแรกเนี่ยให้ผันวรรณยุกต์อักษรสูงตามคำเป็นและคำตายซึ่งก็คือทำเหมือนกับที่คุณครูสอนเข้าใจไหมเข้าใจนะถ้าคำเป็นเราจะผันได้กี่เสียง3เสียงถ้าคำตายผันได้กี่เสียงลูก2เสียงใช่ไหมก็ผันให้ถูกต้องนะใส่รูปวรรณยุกต์ให้ถูกดูให้ดีทั้งหมด5ข้อแล้วก็อีกหนึ่งตอนก็คือให้บอกรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ของคำต่อไปนี้อ้าวยกตัวอย่างเช่นคำแรกคำว่าฐานอ่ะเด็กๆดูที่หน้ากระดานก่อนคำว่าฐานอ่ะลองดูซิรูปวรรณยุกต์ที่เราเห็นคือรูปอะไรรูปวรรณยุกต์ลูกคืออะไรลูกไม้อะไรไม้เอกเราก็เขียนว่าไม้เอกทีนี้เสียงวรรณยุกต์คำว่าฐานคือเสียงอะไรลูกเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรดูที่กระดานซิเสียงวรรณยุกต์ของคำว่าฐานคือเสียงอะไรไม้เอกอ่ะคำเป็นเสียงอะไรก็คือเสียงเอกเราก็ใส่ว่าเสียงเอกหรือใส่เอกเฉยๆก็ได้นะเขียนเป็นย่อแบบนี้ก็ได้ยากไหมไม่ยากอันนี้ตอนที่2นะครับส่วนตอนที่1ก็ทำเหมือนกับชั่วโมงที่ผ่านมาเด็กๆปลายทางถ้าเข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับคุณครูปลายทางดูแลด้วยนะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทำงานเสร็จหรือยังเอ่ยดีมากทั้ง2ตอนแล้วใช่ไหมลูกครบนะคนไหนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวลองดูที่คุณครูจะอธิบายเฉลยก่อนนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาคิดไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวไปเพิ่มเติมทีหลังก็ได้เนาะทีนี้มาดูที่เฉลยใบงานในตอนแรกทุกคนดูที่ตารางเห็นไหมวิเคราะห์ได้ตามตารางหรือเปล่าคำแรกคำว่าหอทั้งหมดเนี่ยคืออักษรสูงหมดเลยนะเด็กๆก็ไปเติมมาแต่สิ่งที่เราจะต้องเติมเองก็คือเป็นคำเป็นหรือคำตายแล้วก็ผันได้อย่างไรคำแรกคำว่าหอเป็นคำเป็นใช่ไหมลูกคำเป็นผันได้3เสียงก็จะเป็นเอกโทและจัตวาดังนั้นเราก็จะได้เป็นหอห้อหอได้ไหมคนไหนถูกต้องใส่เครื่องหมายถูกลงไปเลยตรงท้ายตารางคำที่2คำว่าฝักเป็นคำตายก็จะได้เป็นฝักฝักนะครับได้แค่2คำนะคือเอกและโทใครถูกใส่เครื่องหมายถูกเลยนะคำที่3เด็กๆผันพร้อมกันเป็นคำเป็นหรือคำตายคำที่3คำตายคำตายก็จะผันได้เป็นขวดขวดโอเคคำที่4เป็นคำเป็นผันได้3เสียงคือผ่าผ้าผาและคำที่5คำว่าไข่เป็นคำเป็นก็จะผันได้3เสียงก็คือเสียงเอกเป็นไข่ไข่ไข่ถูกทุกข้อหรือเปล่าดีมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนแรกได้ทุกข้อปลายทางเช็คคำตอบแล้วก็ใส่เครื่องหมายให้ถูกต้องด้วยนะครับถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรนะลูกลองแก้ไขแล้วก็ลองไปฝึกอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้เรามาดูตอนที่2กันว่าเพื่อนๆจะตอบถูกหรือเปล่าทีนี้ฟังข้อ1คุณครูอธิบายไปแล้วนะรูปวรรณยุกต์ก็คือรูปเอกและเสียงเอกต่อมามาดูที่ข้อ2ทุกคนดูข้อ2ข้อ2เราเห็นรูปวรรณยุกต์เป็นรูปอะไร
1: ไม
0: ้
1: โท
0: ไม้โทเราก็ใส่ว่ารูปโทหรือไม้โทก็ได้นะแบบนี้ต่อมาเสียงก็เป็นเสียงโทข้อที่3เราเห็นรูปวรรณยุกต์อะไรลูกไม้อะไรไม้เอกเสียงเป็นเสียงเอกข้อที่4เห็นรูปวรรณยุกต์ไหมไม่มีก็ไม่ต้องใส่รูปนะใส่เครื่องหมายแดดก็ได้เครื่องหมายยติภังก็ได้หรือเขียนว่าไม่มีรูปก็ได้แต่เสียงต้องมีฟังให้ดีนะอย่าลืมเสียงจัตวาใช่ไหมไม่มีรูปแสดงว่าเป็นเสียงจัตวาคำว่าสายต่อไปข้อที่5เห็นรูปอะไรลูกข้อที่5ไม้โทก็เป็นเสียงโทข้อที่6เห็นรูปอะไรไม้โทก็เป็นเสียงโทแล้วก็ข้อที่7เห็นรูปวรรณยุกต์ไหมข้อที่7ไม่มีรูปแต่ว่าเป็นเสียงจัตวาข้อที่8เห็นรูปวรรณยุกต์อะไรไม้โทก็เป็นเสียงโทข้อที่9มีรูปวรรณยุกต์ไหมลูกข้อที่9ไม่มีรูปแสดงว่าเป็นเสียงจัตวาและข้อ10ง่ายมากใส่ไม้เอกหรือรูปเอกก็ได้ก็ถือว่าเป็นเสียงเอกในใครถูกต้องทุกข้อเลยยกมือโอ้โหสุดยอดปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยแสดงว่าวันนี้ประสบความสำเร็จไหมลูกในการเรียนสำเร็จดีมากเราผันวรรณยุกต์ได้นะเราวิเคราะห์ได้เราเขียนคำได้ถูกต้องนี่แหละก็คือสิ่งที่คุณครูต้องการนะเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างเอ่ยเข้าใจใช่ไหมลูกเข้าใจนะการผันวรรณยุกต์ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราจำหลักการได้เราก็จะผันได้ทีนี้สรุปบทเรียนนิดนึงช่วยกันหน่อยสรุปบทเรียนทุกคนวางดินสอก่อนแล้วเงยหน้าขึ้นมาที่หน้ากระดานปลายทางดูด้วยนะสรุปบทเรียนวันนี้อักษรสูงคำเป็นฟังให้ดีนะใครจะตอบได้เป็นคนแรกอักษรสูงคำเป็นผันวรรณยุกต์ได้กี่เสียง
1: 3เสียง
0: ดีมาก3เสียง

0: อ้าว3เสียงนี้คือเสียงอะไรบ้าง
1: เอก
2: โ
0: อจัตวาถูกต้องไหมแน่ใจนะแน่ใจถูกต้องอ้าวทีนี้พื้นเสียงอ้าวคนไหนมีหัวใจเหลือไหมเนี่ยวันนี้หัวใจเหลือ2ดวงเอามือจับหัวพื้นเสียงคืออ้าวกลุ่มนี้มาก่อนพื้นเสียงคือเสียงอะไรลูกเสียงจัตวาก็คือพื้นเสียงดีมากคำว่าพื้นเสียงแปลว่าอะไรแปลว่าคำนั้นน่ะที่เอามาผันรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยคำไหนที่มันไม่มีรูปบรรยุกต์นั่นแหละเขาจะถือว่าเป็นพื้นเสียงนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเสียงที่5ก็ตามแต่เสียงที่5เขาไม่มีรูปบรรยุกต์เข้าใจไหมลูกเขาเลยเรียกว่าพื้นเสียงนะอ้าวถูกต้องมารับหัวใจกลุ่มที่2 อยากได้รางวัลอีกไหม
1: อย
0: ากอ่ะเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้สรุปก็คือต่อมาคำตายคำตายผันได้กี่เสียงโอ้โหพร้อมกันดังๆคือ2เสียงดีมากเสียงที่ได้คืออะไรบ้าง
1: เอก
0: เอกและโทพื้นเสียงก็คือเสียง
1: เอก
0: เสียงเอกดีมากเสียงดังฟังชัดคุณครูให้รางวัลทุกกลุ่มเลยกลุ่มละกี่คะแนนดีเอา5คะแนนพอเดี๋ยวมันล้นช่องเดี๋ยวมาทวงคะแนนด้วยนะกลุ่มละ5คะแนนสรุปอีกรอบหนึ่งอักษรสูงคำตายผันได้2เสียงคือเสียง
1: เ
0: อกเสียงโทพื้นเสียงคือเสียง
1: เอก
0: ดีมากนะอันนี้ก็คือหลักการผันวรรณยุกต์ทั้งคำเป็นและคำตายนะครับอ้าวทีนี้วันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวของการผันวรรณยุกต์เอาไว้เพียงเท่านี้สนุกไหมลูกวันนี
1: ้
0: สนุกไปทางสนุกไหมเอ่ยทำการบ้านถูกต้องทุกข้อใช่ไหมถ้าสนุกเดี๋ยววันต่อไปคาบต่อไปนะเราก็จะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์เช่นเคยนะครับแล้วก็บัตรคำที่เราจะใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็คือการผันวรรณยุกต์นี่แหละคุณครูก็สามารถดูได้ในแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือใบงานที่5เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำเดียวเรายังไม่จบนะเหลืออักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกอีกเช่นเคยนะครับก็ฝากไว้ให้คุณครูช่วยจัดเตรียมแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เหมือนเดิมครั้งต่อไปเราก็จะยังอยู่ที่เรื่องของการผันอักษรต่ำเดียวแล้วก็จะกลับมาเจอกันสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราหรือว่าคุณครูซากิค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนในครั้งที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยในครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูให้เด็กๆเนี่ยได้ออกแบบโปสเตอร์รณรงค์นะคะในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมไหนมีใครที่ออกแบบได้เสร็จแล้วบ้างมีไหมเอ่ยมีไหมหลายคนนะคะหลายคนเสร็จแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มแล้วกันเนาะตัวแทนของแต่ละกลุ่มที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาโชว์ผลงานสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันดูเลยนะว่าแต่ละกลุ่มนะคะใครที่ทำผลงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนนะของกลุ่มตนเองอะตอนนี้ให้นักเรียนเลือกได้เลยนะคะใครจะออกมาโชว์ผลงานเลือกได้เลยค่ะ

0: นะคะตอนนี้ตัวแทนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าตรงนี้เลยเชิญด้านหน้าตรงนี้เลยลูกได้มาโชว์มาโชว์ยืนได้เลยนะคะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะในการทำผลงานในครั้งที่ผ่านมานะคะเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับการรณรงค์ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะเห็นว่าผลงานของแต่ละคนนะคะออกแบบมาได้อย่างสวยงามเลยนะคะมีการระบายสีตกแต่งอย่างสวยงามนะคะบางคนอาจจะทำในแนวนอนหรือแนวตั้งอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนออกแบบเลยนะคะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยเร็วปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยนะคะสวยงามมากนะคะเชิญนั่งที่ได้เลยลูกขอบคุณค่ะค่ะแล้วทีนี้นะคะในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็ยังคงเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่นะเด็กๆวันนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมด้านหน้าครูสกิคืออะไรเอ่ยมีถังขยะด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถังขยะนี้เราจะใช้ในการทำกิจกรรมอะไรในวันนี้นะเดี๋ยวรอดูกันก่อนอื่นเลยนะคะในวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะเรียนนั้นนะคะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุขนะคะสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุขนั้นนะคะเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเรานั้นดีและทำให้ชีวิตของเราหรือว่าสุขภาพของเราดีตามไปด้วยเดี๋ยววันนี้จะได้ดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายได้ว่าการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนเนี่ยนะคะให้ถูกสุขลักษณะเนี่ยมันสามารถจัดอย่างไรได้บ้างนะคะและนักเรียนจะสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้องนะคะและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเรามาดูภาพนี้กันก่อนนะเด็กๆมาดูชวนดูชวนคิดนะคะทั้ง2ภาพนี้ภาพที่1และภาพที่2อ่ะเด็กๆลองดูนะคะว่าทั้ง2ภาพนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรใน2ภาพนี้น่าจะเป็นสถานที่เดียวกันใช่มั้ยคะที่ไหนเอ่ยโรงเรียนนะคะเป็นภาพในโรงเรียนอ่ะเด็กๆดูนะภาพ1กับภาพที่2แตกต่างกันยังไงภาพที่1มีขยะใช่มั้ยคะภาพที่1มีขยะเต็มไปหมดเลยแล้วภาพที่2ล่ะมีมั้ย
1: ไม่ม
0: ีไม่มีอ่ะถ้าจะให้เด็กๆเลือกนะคะทั้ง2ภาพนี้เราอยากอยู่ในภาพไหน
1: ภาพที่2
0: แน่นอนว่าทุกคนอยากอยู่ในภาพที่2อยู่แล้วอยากอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีขยะอยู่แล้วแล้วตอนนี้โรงเรียนของเราเด็กๆคิดว่ามีขยะเยอะมั้ยก็มีเยอะอยู่ใช่มั้ยคะก็มีเยอะอยู่แล้วขยะเหล่านี้เนี่ยมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากไหนคะมาจากไหนจำไว้เลยนะเด็กๆขยะนะคะที่อยู่บนโลกใบนี้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของเราอยู่ในสังคมของเรามันก็เกิดมาจากฝีมือของมนุษย์นั่นแหละนะคะสร้างมันขึ้นมานะคะสร้างมันขึ้นมาใช้งานเสร็จแล้วก็เป็นไงไม่ทิ้งให้ถูกที่ไม่ทิ้งให้ถูกที่ถูกทางนะคะก็อาจจะเป็นเนี่ยเป็นขยะแบบนี้ได้นะเราอาจจะเห็นว่าเวลาช่วงกลางวันที่เด็กๆเล่นกันนะคะกินอาหารกลางวันเสร็จแล้วมาเล่นกันเนี่ยเป็นไงบางคนก็อาจจะทิ้งขยะทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆนะมันก็จะทำให้โรงเรียนเราเป็นไงไม่น่าอยู่นะคะอย่างในภาพนี้เลยนะคะดังนั้นทั้ง2ภาพนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนหรือหลายๆคนนะคะแน่นอนว่าเราอยากจะอยู่ในสังคมหรือเราอยากจะอยู่ในสถานที่แบบในภาพที่2ใช่ไหมคะไม่มีขยะนะดูน่าอยู่นะคะดูสะอาดเนาะค่ะในคำถามแรกของเรานะคะนักเรียนจะมีวิธีการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะให้ถูกสุขลักษณะเนี่ยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะคะเชื่อว่าในสถานที่ที่เป็นโรงเรียนเนี่ยเรามีการแบบว่าใช้ชีวิตนะคะมีการมาทำกิจกรรมต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในสถานที่ไหนเราก็ควรที่จะดูแลสถานที่นั้นทีนี้จะถามนักเรียนว่านักเรียนมีวิธีการดูแลหรือว่ามีวิธีการจัดการอย่างไรให้โรงเรียนของเรานั้นมีความสะอาดนะคะถูกสุขลักษณะตอนนี้นะคะให้ทุกกลุ่มนะคะลองปรึกษาพูดคุยกันได้เลย บางกลุ่มอาจจะมีคำตอบแล้วนะคะกลุ่มที่4มีคำตอบหรือยังคะพูดคุยปรึกษากับเพื่อนนะนะคะเดี๋ยวจะให้ตอบคำถามนะคะทุกกลุ่มเลยตอนนี้กลุ่มแรกมีแล้วเนาะกลุ่มที่2มีแล้วกลุ่มที่3มีแล้วกลุ่มที่4มีแล้วนะมีแล้วนะกลุ่มที่5มีแล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนในห้องกันเนาะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนในห้องเรียนไปพร้อมๆกันกลุ่มที่1ถ้าพร้อมแล้วตัวแทนเชิญได้เลยค่ะ
2: เก็บขยะครับ
0: เก็บขยะเก็บขยะในโรงเรียนของเราถ้าเราไปเจอขยะอยู่ตรงไหนถึงแม้ว่าตัวเราเองอาจจะไม่ใช่คนทิ้งใช่ไหมคะถ้าเจอปุ๊บก็ช่วยกันเก็บนะคะเพื่อที่จะทำให้โรงเรียนของเรานั้นสะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่2กันบ้างตัวแทนเชิญได้เลย
3: ทิ้งขยะให้ลงถังค่ะ
0: ทิ้งขยะให้ลงถังทิ้งขยะให้ลงถังนะคะบางคนเนี่ยนะคะเวลาที่กินขนมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะไปทิ้งขยะบางทีไม่ได้ดูนะคะทิ้งไปบางทีอาจจะปลิวไม่ได้ลงถังอาจจะหล่นอยู่ตามข้างถังแบบนี้นะคะถ้าเราเห็นเนี่ยก็เก็บได้นะคะแล้วก็พยายามทิ้งให้ลงถังเนาะกลุ่มที่3เชิญได้เลยค่ะ
4: การแยกขยะครับ
0: การคัดแยกขยะเราสามารถทำได้ในโรงเรียนนะคะเพราะเชื่อว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยใน1วันเนี่ยเราอยู่กันหลายคนใช่ไหมเรามันก็อาจจะมีขยะต่างๆเยอะแยะมากมายขวดน้ำอะไรต่างๆนะคะเราก็สามารถคัดแยกได้นะคะกลุ่มที่4ค่ะ
5: ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดค่ะ
0: ไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไม่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดกินแล้วก็เก็บทิ้งนะคะในถังขยะให้เรียบร้อยและกลุ่มที่5ค่ะ
6: ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางค่ะ
0: ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะคะทีนี้จากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตอบมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นในเรื่องของการทิ้งขยะการจัดการขยะใช่ไหมคะทีนี้นอกเหนือจากการจัดการขยะทิ้งขยะแล้วเราจะสามารถทำยังไงให้โรงเรียนของเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นมีวิธีอื่นอีกไหมมีไหมคะคิดว่าเงียบเลยเงียบเลยเงียบกิบเลยนักเรียนปลายทางคิดว่ายังไงคะนอกจากการจัดการขยะนอกจากการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางนะคะทิ้งขยะให้ลงถังแล้วมีการคัดแยกขยะแล้วเราสามารถทำให้โรงเรียนของเรานั้นน่าอยู่ด้วยวิธีอื่นอีกหรือไม่นะคะสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะทีนี้นะเด็กๆจากที่เด็กๆได้ตอบมานั้นเด็กๆคิดว่าเราสามารถทำได้ไหมทำได้ปะทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางทิ้งขยะให้ลงถังเป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่เราสามารถทำกันได้อยู่แล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นเองทีนี้นะคะนอกจากการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วจะมีวิธีอื่นอีกหรือเปล่าที่จะช่วยในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะในโรงเรียนให้ถูกสุขลักษณะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะนอกจากที่โรงเรียนหรือที่บ้านนะคะเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะไปปฏิบัติได้เลยนะไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ไหนนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะการจัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะอันแรกนะคะก็คือหมั่นทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูอยู่เสมอนั่นเองเชื่อว่าในห้องนี้เราจะมีเวรประจำวันใช่ไหมมีไหมคะเวรประจำวันเรามีเวรประจำวันนะคะคอยทำความสะอาดห้องเรียนอยู่แล้วนะคะนอกจากการเก็บขยะการกวาดห้องเรียนนะคะกวาดบ้านถูบ้านอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการทำให้สถานที่ที่เราอยู่เนี่ยนะคะมีความสะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะเนาะค่ะวิธีต่อมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดเรียงอุปกรณ์นะคะของใช้ต่างๆนะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยนั่นเองถ้าหากว่าที่บ้านนักเรียนนะคะการจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะอยู่ในห้องครัวของเราเพราะว่าห้องครัวของเราเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ที่หลากหลายใช่ไหมลูกมีอุปกรณ์ต่างๆของใช้ต่างๆนะคะดังนั้นถ้าเราจัดเข้าที่ให้เรียบร้อยเวลาที่เรานำหยิบเอากลับมาใช้นะคะหรือเวลาที่เราจะใช้เนี่ยมันก็จะสามารถหยิบได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ถ้าหากว่าที่บ้านใครไม่มีการจัดเรียงไม่มีการวางของอะไรให้เป็นที่หรือให้มันเป็นระเบียบเนี่ยเวลาที่เราจะเอากลับมาใช้หรือเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเป็นไงหากันใหญ่เลยใช่ไหมคะ หากันใหญ่เลยหาของไม่เจอสักทีนะคะอันจะทำให้เราไม่สะดวกเวลาที่เราจะใช้นะคะดังนั้นจะต้องจัดเรียงอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะต่อมาบางบ้านอาจจะมีอุปกรณ์ที่มันเป็นอุปกรณ์อันตรายของใช้ที่มีความอันตรายเป็นพวกสารเคมีต่างๆของมีคมอะไรต่างๆแบบนี้นะเราจะต้องวางอุปกรณ์อันตรายเหล่านี้เนี่ยนะคะวางให้พ้นมือเด็กหรือวางอยู่ในที่ที่เด็กๆไม่สามารถหยิบมาเล่นได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นพวกน้ำยาล้างห้องน้ำอะไรแบบนี้นะเด็กๆต้องระวังนะคะถ้าหากว่าเรามีน้องเล็กๆที่บ้านนะคะอันนี้ต้องคอยดูแลนะคะอย่างใกล้ชิดเลยนะเพราะว่าถ้าเด็กๆเอามาเล่นเป็นไงอันตรายไหมอันตรายนะอันตรายอาจจะถึงขั้นนะคะถ้าหากว่าเรากินเข้าไปอาจจะถึงขั้นเป็นไงเสียชีวิตได้เลยนะคะวิธีต่อมาอย่างที่เด็กๆบอกเลยการคัดแยกประเภทของขยะนั่นเองแล้วก็ทิ้งขยะให้ถูกที่ทิ้งขยะให้ถูกที่ต้องทิ้งที่ไหนอะทิ้งที่ไหนอะถังขยะถูกไหมคะทิ้งที่ถังขยะหรือว่าทิ้งที่บริเวณที่เขาได้จัดสรรไว้ให้ได้เตรียมไว้ให้นะคะเวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆนะเด็กๆเรื่องขยะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะในสถานที่บางที่เลยนะเขาอาจจะแบบว่าเข้มงวดนะคะในเรื่องของการทิ้งขยะมากๆดังนั้นเราต้องดูด้วยนะคะเขาอาจจะมีข้อห้ามหรืออะไรก็ตามเราควรที่จะปฏิบัติตามนะคะในเรื่องของการทิ้งขยะนะคะทีนี้ถามก่อนบ้านใครบ้างที่มีการคัดแยกขยะมีไหมเอ่ยอุ๊ยหลายบ้านเลยเหรอหลายบ้านเลยมีการคัดแยกขยะนะคะเยี่ยมมากนะคะเยี่ยมมากคัดแยกขยะในที่นี้เราคัดแยกยังไงเก็บขวดเอาไว้อ๋อคัดแยกขวดใช่ไหมคะเก็บขวดเอาไปไหนเอาไปขายนะคะเอาเก็บขวดไปขายนะคะอาจจะคัดแยกพวกขวดน้ำอัดลมนะคะขวดน้ำดื่มกระป๋องนะคะหรือเป็นขวดแก้วอะไรแบบนี้เนาะเราก็มีการคัดแยกทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่เราจะมีการคัดแยกแค่เฉพาะขวดนะคะหรือว่าของที่สามารถเป็นไงนำไปขายได้แล้วอย่างอื่นขยะอย่างอื่นที่ไม่สามารถนำไปขายได้อะนะคะคิดว่าเราควรจะคัดแยกด้วยไหมจริงๆแล้วควรที่จะคัดแยกนะคะเพราะมันมีขยะบางอย่างนะที่อาจจะเป็นขยะอย่างเช่นพวกขวดสารเคมีกระป๋องสเปรย์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะเป็นไงนำมาทิ้งรวมกันกับขยะอื่นๆเพราะว่าเวลาที่เขานำขยะเหล่านั้นเนี่ยไปทำลายนะคะมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้ามีขยะพวกขยะอันตรายนี้ติดไปทีนี้นะในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะเข้าสู่กับคำถามนี้เลยคำถามที่สองของเรานะนักเรียนมีวิธีการคัดแยกขยะอย่างไรบ้างอ่ะอย่างที่เราบอกเนี่ยว่าที่บ้านของเรามีการคัดแยกขวดใช่ไหมอ่ะเราคัดแยกยังไงอ่ะเราดูยังไงอันไหนที่เป็นขยะที่เราควรจะเก็บไว้หรืออันไหนที่เราควรจะทิ้งเรามีการคัดแยกยังไงบ้างเราดูจากอะไรได้บ้างนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะวิธีการคัดแยกขยะของนักเรียนเนี่ยเราคัดแยกกันยังไงอะไรนะได้ยินแว่วๆกลุ่มที่สองมีเพื่อนบอกว่าดูของที่มันเป็นพลาสติกเป็นขวดพลาสติกใช่ไหมคะเป็นขวดพลาสติกแบบนี้เนี่ยเราก็คัดแยกเอาไว้นะคะหรือว่าถ้าเป็นขวดแก้วเป็นไงเราก็คัดแยกเอาไว้หรือเป็นกระป๋องพวกกระป๋องน้ำดื่มน้ำอัดลมอะไรต่างๆก็คัดเอาไว้แล้วนอกจากพวกขวดพวกกระป๋องต่างๆเหล่านี้มีอย่างอื่นไหมที่เราสามารถคัดแยกแล้วนำไปขายได้มีไหมเอ่ยอะไรนะแว่วๆพวกกล่องกระดาษลังใช่ไหมคะกล่องลังต่างๆอันนี้เราก็สามารถเป็นไงคัดแยกแล้วก็นำไปรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรืออาจจะเป็นพวกกระดาษต่างๆนะคะกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วนะกระดาษA4 หรือพวกอาจจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้เด็กๆเราก็สามารถเป็นไงคัดแยกเอาไว้นะคะแล้วก็นำไปขายได้ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะนำของเหล่านี้เนี่ยเป็นไงไปรีไซเคิลแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วมีขยะอย่างอื่นอีกไหมที่เราไม่ต้องคัดแยกเราสามารถทิ้งได้เลยแบบไหนเอ่ยที่เราสามารถทิ้ง ทิ้งได้เลยทิ้งรวมกันได้เลยมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยอะไรนะอะไรนะเสียงอ้อมแอมไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องเลยอะไรนะคะพวกเศษอาหารใช่ไหมพวกเศษอาหารเหล่านี้เนี่ยนะคะเราก็เป็นไงก็สามารถนำไปทิ้งได้เลยแต่ว่าต้องทิ้งให้ถูกที่ด้วยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าขยะต่างๆเนี่ยที่เด็กคัดแยกเนี่ยเราจะต้องทิ้งยังไงนะคะมีขยะประเภทไหนนะคะที่สามารถทิ้งร่วมกันได้หรือขยะประเภทไหนที่ควรจะทิ้งนะคะให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะการคัดแยกขยะนะคะเราจะเห็นว่าเราจะมีถังขยะ4ใบ4สีด้วยกันเด็กๆเคยเห็นถังขยะแบบนี้ไหมเคยไหมคะโรงเรียนเรามีถังขยะแบบนี้ไหมมีไหมมีใช่ไหมคะมีตรงที่บริเวณโรงอาหารมีอยู่มีอยู่นะคะทีนี้เนี่ยถังขยะแต่ละประเภทแต่ละสีนะเด็กๆมันก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ละสีแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันดังนั้นขยะที่เรานำไปใส่นะคะต้องดูด้วยนะคะว่าถังขยะสีนี้ควรใส่ขยะประเภทไหนเพราะว่าเวลาที่เราจะนำไปทำลายนะคะมันจะได้ทำลายได้อย่างถูกวิธีนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนอันแรกจะเป็นถังขยะสีเหลืองถังขยะสีเหลืองอันนี้นะคะจะเป็นถังขยะรีไซเคิลนั่นเองถังขยะรีไซเคิลก็คือเป็นขยะที่เป็นไงเราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ใช่ไหมคะเป็นขยะรีไซเคิลที่เราสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะกระดาษกระดาษอาจจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษลังกล่องลังนะคะหรือว่ากระดาษอะไรก็ตามที่เด็กไม่ใช้แล้วสมุดที่เด็กไม่ใช้แล้วแบบนี้เราก็เป็นไงสามารถคัดแยกนะคะหรือถ้าหากว่ากระดาษอันไหนที่เราใช้แค่ฝั่งเดียวใช้แค่หน้าเดียวนะคะเราก็อาจจะนำมาใช้ซ้ำใช้อีกฝั่งหนึ่งได้นะแบบนี้ในส่วนของขวดพลาสติกขวดพลาสติกเนี่ยนะคะนอกจากเราคัดแยกนำมาขายแล้วถ้าเราไม่เอาไปขายอ่ะเราจะเอามาทำอะไรได้อีกทำอะไรมีเสียงแว่วๆเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเอามากรอกน้ำกินหมดไปแล้วรอบนึงไปล้างขวดให้สะอาดใช่ไหมคะแล้วก็นำเป็นไงกรอกน้ำกินได้อีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้เห็นเด็กๆทำบ่อยเนาะเวลาที่เด็กซื้อน้ำใช่ไหมคะเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนเราซื้อน้ำมาเรากินหมดแล้วที่โรงเรียนก็จะมีจุดนะคะจุดที่เราเอาไว้เติมน้ำได้เราก็สามารถใช้ขวดเดิมกดน้ำเติมน้ำได้แต่ว่าเด็กๆไม่ควรที่จะใช้ซ้ำกันบ่อยๆนะคะขวดแบบนี้ไม่ควรใช้ซ้ำกันบ่อยๆนะคะในหนึ่งวันเราอาจจะเติมสองสามรอบแบบนี้นะคะได้แล้วก็นำไปทิ้งนะคะนำขวดนะทีนี้ขวดเนี่ยนอกจากเอามาสามารถคัดแยกแล้วนำไปขายได้หรือว่านำมาใช้ซ้ำใหม่แล้วสามารถนำไปทำอย่างอื่นได้ไหม
2: ประด
0: ิษฐ์อาจจะประดิษฐ์สิ่งของต่างๆใช่ไหมคะประดิษฐ์สิ่งของเนาะประดิษฐ์สิ่งของเป็นของเครื่องใช้ต่างๆได้นะคะอาจจะนำไปปลูกต้นไม้ได้แบบนี้เห็นนะคะมีพี่ๆปออื่นๆเนี่ยเขาทำกันนะคะเขามีการปลูกต้นไม้กันนะคะโดยการใช้ขวดนะคะขวดที่เราใช้ไปแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสีอื่นกันบ้างสีต่อมาสีเขียวถังขยะสีเขียวถังขยะสีเขียวนะคะแน่นอนว่าเป็นขยะที่เป็นจำพวกเศษอาหารต่างๆนะเด็กๆเป็นถังขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้นะคะเป็นถังขยะที่ใส่ขยะพวกขยะอินทรีย์ขยะอินทรีย์ในที่นี้ก็คือเศษอาหารเศษผักเศษผลไม้เปลือกผลไม้พวกนี้นะคะที่เวลาที่เรากินแล้วเนี่ยนะคะบางบ้านอาจจะนำพวกเศษอาหารเนี่ยเป็นไงไปใส่ตามต้นไม้เป็นปุ๋ยทำเป็นปุ๋ยได้หรือเอาไปหมักเอาพวกเศษผักเปลือกผลไม้นะคะไปหมักนะคะทำเป็นปุ๋ยชีวภาพได้นะคะอันนี้เราสามารถทำได้เนาะในเรื่องของเศษอาหารดังนั้นเวลาที่เด็กๆกินข้าวเห็นไหมที่โรงอาหารตอนเที่ยงเราก็จะมีให้เด็กๆทิ้งเศษอาหารใช่ไหมคะแยกเศษอาหารนะถ้าอันไหนที่เป็นเปลือกขนมก็ต้องทิ้งอีกถังนึงนะทิ้งให้ถูกนะต่อมาสีฟ้าถังขยะสีฟ้าค่ะถังขยะสีฟ้าอันนี้จะเป็นถังขยะทั่วไปขยะทั่วไปเช่นอะไรบ้างอะ ขยะแบบไหนที่เป็นขยะทั่วไปฮะขยะทั่วไปเป็นขยะที่เป็นไงใช้แล้วต้องทิ้งเลยไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกอาจจะเป็นถุงที่ใส่ขนมเมื่อขนมหมดแล้วถุงนั้นเราสามารถไปใส่อย่างอื่นได้ไหมเอาไปใส่ของอย่างอื่นได้ไหมมันก็ใส่ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะมันจะเลอะแล้วใช่ไหมมันเลอะขนมอะไรไปแล้วนะคะหรือเวลาที่เด็กซื้อลูกชิ้นตอนเย็นเห็นหลายคนกินลูกชิ้นตอนเย็นใส่ถุงราดน้ำจิ้มกินหมดแล้วเราเอาถุงนั้นไปใช้ต่อได้ไหมไม่ได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าถุงอันนั้นจะเป็นถุงพลาสติกหรืออาจจะเป็นกล่องพลาสติกกล่องโฟมแบบนี้เนี่ยนะคะเมื่อเลอะคราบอาหารเลอะเศษอาหารแล้วเนี่ยมันไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วนะคะดังนั้นเราก็ควรจะทิ้งให้ถูกที่ลงในเนี่ยทิ้งลงในถังขยะสีฟ้านั่นเองนะผ่านมา3สี3ถังแล้วยังจำได้ใช่ไหมถังสีแรกคืออะไรนะสีเหลืองมีคนแอบมองใช้สายตาเหลือบมองด้านหน้าแน่เลยใช่ไหมคะถังขยะอันแรกสีเหลืองเป็นถังขยะอะไรนะรีไซเคิลนะคะแล้วก็สีที่สองสีเขียวเป็นใส่อะไรคะขยะแบบไหนเศษอาหารเปลือกผลไม้อะไรต่างๆและสีฟ้าก็คือเป็นขยะทั่วๆไปนะคะที่เป็นขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้แล้วนะคะนำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นถังขยะสีแดงเด็กๆดูนะถังขยะสีแดงเนี่ยจะเป็นขยะอันตรายเราจะสามารถพบเจอถังขยะสีแดงนี้ได้ที่ไหนที่ไหนเอ่ยโรงพยาบาลใช่ไหมคะโรงพยาบาลเพราะว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็จะมีการรักษาคนไข้ต่างๆนะคะอาจจะมีขยะที่มีการติดเชื้อต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นสำลีที่เป็นไงที่เปื้อนเลือดมาแล้วเปื้อนเลือดผู้ป่วยมาแล้วแบบนี้นะคะถือว่าเป็นขยะอันตรายเหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นหน้ากากอนามัยนะคะที่ใช้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นขยะอันตรายเหมือนกันทีนี้นะคะอันตรายเนี่ยนะคะจะใส่พวกขยะเช่นอย่างที่บอกไปหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นพวกกระป๋องสเปรย์ขวดยาฆ่าแมลงนะทีนี้บางบ้านนะคะ

0: บางบ้านเนี่ยถ้าหากว่ามีใช้พวกกระป๋องสเปรย์หรือขวดยาฆ่าแมลงยากันยุงอะไรต่างๆนะเด็กๆก็จะต้องแยกคัดแยกไว้เลยเพราะว่าเป็นขยะอันตรายนะนอกจากกระป๋องสเปรย์ขวดยาฆ่าแมลงหน้ากากอนามัยมีอย่างอื่นอีกไหมที่เป็นขยะอันตรายที่จะต้องแบบว่าคัดแยกเอาไว้เพื่อที่จะทำลายให้ถูกวิธีอะไรนะอะไรนะได้ยินแว่วๆไฟแช็กถ่านไฟฉายถ่านไฟฉายใช่ไหมคะอะไรนะกลุ่มที่สาม
1: เข็มฉีดยา
0: เข็มฉีดยาในโรงพยาบาลเอาแล้วทำไมถึงต้องคัดแยกอยู่ในถังขยะสีแดงล่ะเพราะว่าอะไรอันตรายยังไงอ่ะเพราะว่าเข็มฉีดยานี้เนี่ยเป็นไงเราอาจจะใช้กับผู้ป่วยมาแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นโรคอะไรบ้างถูกไหมคะแล้วก็พวกคราบเลือดอะไรต่างๆที่มันติดอยู่เนี่ยเป็นไงถ้าเรานำกลับมาใช้อีกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไงทำให้คนอื่นเนี่ยติดเชื้อโรคอันนั้นไปได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอันเป็นขยะอันตรายเหมือนกันทีนี้เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะทั้งขยะทั้ง4สีเลยนะคะว่าทั้ง4สีนี้เป็นถังขยะแบบไหนต้องทิ้งขยะแบบไหนทราบแล้วเนาะจำได้เนาะจำได้นะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมของเราในวันนี้เลยดีกว่านะคะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าทิ้งขยะถูกที่ชีวีมีสุขในกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะคัดแยกขยะจากบัตรภาพขยะที่คุณครูชกิจจะแจกให้นะคะในแต่ละกลุ่มนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันดูนะว่าบัตรภาพขยะที่เราได้เนี่ยเป็นขยะประเภทไหนบ้างนะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะออกมาทิ้งให้ถูกถังทิ้งให้ถูกที่นะคะตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมไหม
2: พร้อม
0: นะคะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวคุณครูชกิจจะมีบัตรภาพให้

0: ตอนนี้นะคะทุกกลุ่มได้ทำการนะคะแยกขยะเอาไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มนะออกมาทิ้งขยะนะคะให้ถูกที่ถูกถังให้ถูกกับสีของถังนะคะที่เราได้เรียนรู้กันไปเดี๋ยวจะดูว่าเด็กๆจะทิ้งกันถูกหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่กลุ่มแรกได้เลยค่ะกลุ่มแรกเชิญได้เลยค่ะทุกคนลุกขึ้นมาเลยช่วยกันทิ้งนะแบ่งขยะให้เพื่อนนะคะแล้วก็ช่วยกันทิ้งให้ถูกทิ้งได้เลยหย่อนได้เลยค่ะหย่อนได้เลยทิ้งให้ถูกนะเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองเชิญได้เลยมั่นใจนะมั่นใจนะมั่นใจนะคะเรียบร้อยนะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามเชิญได้เลยค่ะแน่แน่มีลีลาด้วยทิ้งให้ถูกเยี่ยมมากกลุ่มที่สี่เชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยจะทิ้งได้ถูกหรือเปล่าเนาะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เชิญได้เลยลูกทิ้งได้เลยทิ้งได้เลยมั่นใจหรือเปล่ามั่นใจหรือเปล่าครบแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่สีแรกเลยนะเด็กๆสีแรกนะคะโอ้เยอะมากเลยนะคะมีหลายประเภทเลยนะคะสีแรกเนี่ยเป็นขยะรีไซเคิลใช่ไหมคะดังนั้นขยะรีไซเคิลเนี่ยจะต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะก็จะมีกระดาษมีกระดาษอันนี้จากกลุ่มที่5มีกระดาษถูกต้องนะคะมีขวดของกลุ่มที่5กระดาษลังกล่องลังกล่องลังเหมือนกันอันนี้กลุ่มที่3กลุ่มที่4นะคะถุงพลาสติกแบบนี้คิดว่าเป็นกระดาษเป็นขยะรีไซเคิลมั้ย
1: ไม
0: ่เป็นขยะอะไรอ่ะ
1: ขยะท
0: ั่
1: วไป
0: จริงๆแล้วเป็นขยะทั่วไปนะคะแต่เราเป็นไงเราก็อาจจะนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถ้าสมมติว่าถุงนั้นเป็นไงไม่เลอะอาหารใช่มั้ยคะแต่จริงๆแล้วเป็นขยะทั่วไปเนาะอันนี้เนาะอันนี้จากกลุ่มที่4เนาะกระป๋องแบบนี้ขยะอะไรกระป๋องแบบนี้นะคะเป็นขยะรีไซเคิลนะคะสามารถนำกลับมารีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะคำว่ารีไซเคิลไม่ใช่ว่าเราเอากระป๋องไปกอกน้ำมานำมาดื่มใหม่นะจะต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆก่อนนะคะแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้ขวดพลาสติกถูกต้องนะคะมีอีกไหมหลายๆกลุ่มนะคะทำได้ถูกอันนี้เหมือนกันเลยนะคะกลุ่มที่3เนาะและอันนี้ค่ะอันนี้คืออะไรแก้วน้ำใช่ไหมคะมีหลอดดูดด้วยแสดงว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแก้วน้ำแบบนี้นะคะที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะเด็กๆเป็นขยะทั่วไปเหมือนกันนะคะจำไว้เลยนะเวลาที่เด็กไปซื้อน้ำชานมไข่มุกหรืออะไรก็แล้วแต่เรากินหมดแล้วนะคะนั่นคือเป็นขยะทั่วไปแล้วนะคะอันนี้ของกลุ่มที่3เนาะกระดาษนะคะก็รีไซเคิลเหมือนกันขวดแก้วนะคะขวดแก้วเป็นขยะรีไซเคิลใช่ค่ะเป็นขยะรีไซเคิลเหมือนกันนะขวดแก้วนะเห็นไหมว่าเวลาที่เราแยกขวดพลาสติกกระป๋องขวดแก้วนะคะเรานำไปขายขวดแก้วนี้เขาจะต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆก่อนนะคะไปผ่านกระบวนการ

แล้วก็หลอมทำขึ้นมาใหม่แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าเด็กๆเอาขวดไปล้างแล้วเอากลับมาใช้แบบนั้นไม่ใช่อันนี้ต้องผ่านกระบวนการก่อนเนาะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนกันนะคะโดยทั่วไปแล้วถูกต้องเลยนะคะถูกต้องนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสีเขียวกันบ้างสีเขียวนะคะสีเขียวแน่นอนจะเป็นขยะอินทรีย์โอ้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแน่นอนว่าอันนี้เป็นอาหารที่เราทานหมดแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหกินเก่งเลยเหลือแต่ตั้งกับหัวกับหางนะคะถูกต้องนะคะผักเปลือกผลไม้นะคะอันนี้ถูกต้องนะอันนี้ของกลุ่มที่5นะคะผักเหมือนกันทีนี้ค่ะมีอันนี้กล่องข้าวใส่ข้าวผัดดังนั้นนะคะขยะอันนี้เป็นไงกล่องข้าวอันนี้เนี่ยเมื่อเรากินข้าวหมดแล้วอ่ะมันจะมีเศษอาหารติดอยู่ดังนั้นอันนี้ต้องเป็นขยะอะไรต้องเป็นขยะทั่วไปนะคะในสีฟ้าเนาะอันนี้ของกลุ่มที่4เนาะโดยทั่วไปนะคะถูกต้องเลยนะคะเยี่ยมมากอาจจะมีบางกลุ่มอันนี้กลุ่มที่3เนาะมีอันไหนแปลกๆไหมมีก้างปลามีผักมีเปลือกกล้วยนะคะนะทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มเลยนะสรุปว่าทุกกลุ่มนะคะเด็กๆจำไว้นะว่ากล่องโฟมนะคะที่แบบว่าเลอะเศษอาหารแล้วนะคะเลอะเศษอาหารแล้วเนี่ยนะคะเป็นขยะทั่วไปเนาะเราจะต้องเป็นไงทิ้งให้ถูกถังนะเก่งมากเลยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูสีฟ้ากันบ้างสีฟ้าขยะทั่วไปมีบางกลุ่มอันนี้อย่างเมื่อกี้ที่เข้าใจผิดกันใช่ไหมกระป๋องใช่ไหมคะกระป๋องจริงๆแล้วต้องเป็นรีไซเคิลเนาะอันนี้แก้วน้ำของกลุ่มที่5เยี่ยมมากนะคะถูกต้องเลยนะคะอยู่ในขยะรีไซเคิลอันนี้ของกลุ่มที่4เนาะอันนี้กระดาษต้องอยู่ไหนเป็นขยะรีไซเคิลในสีเหลืองนะคะกลุ่มที่4นะอันนี้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่3นะกลุ่มที่3นะคะขวดน้ำต้องอยู่อันไหนรีไซเคิลนะคะกลุ่มที่3นะขวดน้ำต้องรีไซเคิลนะอันนี้กลุ่มที่2นะเยี่ยมมากเลยถูกต้องนะคะกลุ่มที่1นะคะอันนี้ของกลุ่มที่1เหมือนกันนะคะมาดูขยะอันตรายกันบ้างจะถูกต้องหรือเปล่ากระป๋องสเปรย์ถูกต้องขวดแก้วต้องอยู่อันนี้ถูกไหมนะคะไม่เป็นไรทานถูกต้องนะคะทานถูกต้องนะหลายกลุ่มถูกเลยนะคะทานถูกต้องนะคะยังมีขวดแก้วมาอีกมีขวดแก้วมาอีกกระป๋องสเปรย์ถูกต้องนะคะหลายกลุ่มถูกต้องนะจะมี2อย่างด้วยการที่เป็นขยะอันตรายนะคะก็คือจะมีกระป๋องสเปรย์กับถ่านที่คุณครูสกิได้ใส่ไว้ให้ของแต่ละกลุ่มเนาะนะคะเยี่ยมมากเลยทีนี้นะคะจากกิจกรรมนี้เนี่ยจะทำให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นเห็นไหมว่ายังมีขยะบางอย่างที่เราอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ใช่ไหมคะว่าเอ้ยเป็นขยะทั่วไปหรือเปล่าหรือเป็นขยะรีไซเคิลนะคะในกิจกรรมนี้จะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกการคัดแยกขยะได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นอันไหนที่เราอาจจะมีการเข้าใจผิดนะคะเราจะสามารถเป็นไงเปลี่ยนความคิดนะคะแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้ในกิจกรรมต่อไปนะเด็กๆกิจกรรมต่อไปเนี่ยนะคะจะเป็นใบงานที่4นะคะเรื่องถังขยะน่ารู้ใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะบอกตัวอย่างของขยะนะคะในของขยะแต่ละประเภทเลยนะคะใบงานนี้ครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะจะให้นักเรียนนะคะเขียนประเภทของถังขยะนะคะแต่ละถังนะคะพร้อมกับยกตัวอย่างขยะด้วย

นะคะอย่างน้อย3ข้อยกตัวอย่างขยะมาอย่างน้อย3ข้อทีนี้ตรงที่เป็นส่วนของถังขยะเด็กๆเขียนให้ถูกนะว่าถังขยะอะไรนะคะเป็นถังขยะทั่วไปถังขยะอันตรายถังขยะขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกหรือว่าถังขยะรีไซเคิลนะคะตรงนี้และนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีแบบประเมินนะคะแบบประเมินตนเองค่ะเนื่องจากว่าในวันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะคะในหน่วยที่เรานั่นเองนะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะดังนั้นจะมีแบบประเมินตนเองนะคะแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินและแบบบันทึกการเรียนรู้นี้ได้ที่ www.dltv.ac.th เช่นกันค่ะเมื่อนักเรียนปลายทางฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยคุณครูปลายทางนะคะดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะลงมือปฏิบัติทำใบงานนี้ได้เลยค่ะ

ค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะอาจจะมีบางคนนะคะที่อาจจะยังทำใบงานไม่เสร็จนะคะรวมไปถึงแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราสามารถนำใบงานนี้กลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะหรือว่าทำในชั่วโมงว่างได้ทีนี้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยวันนี้เนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมนะคะที่ถูกสุขลักษณะว่าเราจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่สำคัญเลยที่ส่งผลต่อสุขภาพของเราส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเรานะคะเนื่องจากว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสะอาดมีความปลอดภัยมีความเรียบร้อยเนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวเราเองนะคะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมีความปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีเชื่อว่าในวันนี้นะคะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะและการคัดแยกขยะนักเรียนจะสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะไปฝึกปฏิบัตินะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมค่ะบทเรียนในวันนี้นะคะเป็นบทเรียนบทสุดท้ายนะคะของในเทอมนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่นะคะในภาคเรียนที่สองหวังว่าในภาคเรียนนี้เนี่ยนักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนนะคะในหน่วยที่1และหน่วยที่2เนี่ยไปปรับใช้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะให้มีความเหมาะสมเพื่อที่เราจะสามารถใช้ชีวิตในประจำวันนะคะได้อย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยและส่งผลทำให้เรามีสุขภาพที่ดีค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือเ

างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

กับข้าวเหนียวพี่สาวของ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องเรียนต้นทางด้วยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาภาษา

0: ไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้แหละเรื่องราวที่เราจะมาเชื่อมต่อกันก็คือเรื่องของการพันวรรณยุกต์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วเด็กๆยังจำได้ไม่เอ่ยชั่วโมงที่3ใช่ไหมที่เราเรียนเรื่องของการพันวรรณยุกต์และดูที่หน้าจอเลยวันนี้คุณครูจะสอนอักษรอะไรเอ่ยตำเดี่ยวใช่ไหมลูกเด็กๆปลายทางวันนี้เราจะมาพันวรรณยุกต์ในอักษรตำเดี่ยวกันนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอักษรที่มีลักษณะการพันที่แตกต่างจากอักษรกลุ่มอื่นๆแล้วก็มีเทคนิคพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาให้ด้วยนะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังเอ่ยต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังลูกพร้อมนะก่อนอื่นกิจแรกของเราก็คือสุดยอดเสียงดังฟังชัดปลายทางดูนะครับวันนี้คุณครูจะเสนอคำว่าสับปะรดสับปะรดเขียนอย่างไรระหว่างสีแดงกับสีเขียวให้เวลาคิด5วินาทีเร็วเตรียมความพร้อมเลยปลายทางเตรียมอุปกรณ์หรือยังลูกถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณให้ดีนะคุณครูจะนับ1ถึง3แล้วให้นักเรียนยกขึ้นพร้อมกับห้องเรียนต้นทางเลยนะครับ1 2สามสีทั้งสองสีเลยอะคิดว่าสีอะไรเขียวหรือแดงดูให้ดีนะคำตอบก็คือสีแดงสีแดงถูกต้องนักเรียนสังเกตดูสิลูกตรงไหนที่มันแตกต่างกันตัวสะกดของพยางค์แรกใช่ไหมของคำว่าพยางค์ที่บอกว่าสับสับต้องสะกดด้วยบอใบไม้ดีมากไม่ใช่ปอปานะลูกจำให้ดีนะสับปะรดหมายถึงอะไรก็คือชื่อของไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งไม่มีลำต้นปรากฏบนพื้นดินนะใบเป็นกาบยาวให้ใยใช้ทำสิ่งทอขอบใบก็จะมีหนามใช่ไหมผลมีตาโดยรอบกินได้มีรสเปรี้ยวๆหวานหวานอันนี้คือสับปะรดในใครไม่เคยรับประทานสับปะรดไม่มีใช่ไหมเด็กๆทุกคนรู้จักสับปะรดโดยเฉพาะในจังหวัดของเราประจวบคีรีขันธ์ขึ้นชื่อไหมลูกขึ้นชื่อเพราะว่าจังหวัดของเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองที่ปลูกสับปะรดได้เยอะใช่ไหมแล้วก็อยู่ในคำขวัญจังหวัดด้วยมาดูรูปร่างหน้าตาของสับปะรดเคยเห็นไหมแบบนี้มีตารอบตัวเคยได้ยินไหมเพลงเขาบอกว่ามีตารอบตัวก็คือเนี่ยตาสับปะรดก็จะล้อมรอบของผลของเขาเลยพาออกมาก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้รสชาติก็หวานเปรี้ยวแล้วแต่สายพันธุ์เนาะสับปะรดเขียนแบบนี้นะครับจดจำคำที่ถูกต้องและนำไปใช้ด้วยนะครับทีนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการพันอักษรชั่วโมงที่แล้วเราพันอะไรไปอักษรอะไรลูก
1: อ
0: ักษรสูงยังจำได้อยู่หรือเปล่าอักษรสูงพันได้กี่เสียง3เสียงคำเป็นพันได้3คำตายพันได้2ถ้าคำเป็นอักษรสูงเราพันได้คือเสียงเอกโทจัตวาดีมากถ้าเป็นคำตายล่ะลูกเสียงอะไรพันไม่ได้จัตวาดีมากยังมีคนจำได้ปลายทางยังจำได้อยู่ไม่เอ่ยถ้าจำไม่ได้ลองทบทวนบทเรียนดูที่ใบความรู้ด้วยนะครับมันจะมีตารางผันวรรณยุกต์อยู่ในนั้นนักเรียนสามารถดูเปรียบเทียบกันได้ทั้งหมดเลยว่าแต่ละอักษรผันอย่างไรนะทีนี้ไหนใครจำได้บ้างว่าอักษรตำเดียวมีเพนชนะกี่ตัวกี่ตัวลูก10ตัวตัวแรกคืออะไรตัวแรกตัวแรกคืออะไรเอ่ยดูที่ตัวที่เราใช้ท่องจำเป็นประจำงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกงูแทนด้วยเพนชนะก็คื
1: ององ
0: ูใหญ่แทนด้วยยอหญิงนอนแทนด้วยนอหนูดีมากอยู่แทนด้วยอะไรลูกอยู
1: ่
0: ไม่ใช่ออ่างเหรอไม่ใช่เพราะว่าเราออกเสียงตัวย่อยักษ์นะณแทนด้วยนอนินริมแทนด้วยรอเรือวัดแทนด้วยวอแหวนโมแทนด้วยมอม้าลีแทนด้วย
1: รอจุฬา
0: ลอจุฬาโลกแทนด้วยลอลิงเพราะฉะนั้นพยัญชนะในอักษรต่ำเดียวก็จะมีแค่นี้นะทั้งหมดคือ10ตัวอันนี้ยากไหมไม่ยากจำได้อ้าวทีนี้ลองมาดูซิเมื่อกี้เรารู้จักอักษรต่ำเดียวไปแล้วทีนี้คุณครูมีบทกลอนสอนพันวรรณยุกต์มาลองดูซิว่าตรงไหนที่เป็นอักษรต่ำเดียวอ่ะลองดูซิอ่านพร้อมกันได้ไหมหรือจะให้ครูพาอ่านพร้อมกันได้ไหมลูกพร้อมกันนะอ่ะทั้งต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นกลอน8เรียนมาแล้วเราจะอ่านแบบกลอน8นะครับก็คือแบ่งเป็น3 2 3หรือ3 3 3ก็ได้อ่ะพร้อมกัน1 2 3จะจับจองจ้องจ้องสิ่งใดนั้นดูสำคัญขั้นขันอย่างันฉงนอย่าลามลวงล่วงลวงดูเลขกลค่อยแคะคนค้นขนให้ควรการอ่านได้แล้วลองสังเกตสิว่าเราเห็นอะไรแปลกๆในกลอนนี้ไหมเห็นอะไรไหมลูกเห็นอะไรเอ่ยลักษณะของคำที่อยู่ในนี้เป็นยังไงมันเป็นยังไงลูกมันมีลักษณะที่ว่าไต่ระดับเสียงใช่ไหมอ่ะอย่างเช่นจองจ่องจ้องคันขั้นคันลวงล่วงลวงคนค้นขนเห็นไหมมันเหมือนเป็นการถันวรรณยุกต์อยู่ในนั้นอ่ะลองดูบทต่อมาอ่ะพร้อมกันอย่าเคลิ้มคลำคล่ำคล้ำแต่ลำโลกอ่ะต่อเลยเที่ยวห่วงห่วงห่วงละโมบละมือหารสิ่งใดปองป่องป้องเป็นประธานดังดังอย่าด่วนด่านด่านด้านแต่โดยใจอ่ะต่อไปจับปลาช้อนช่อนช้อนสองกอนถือดังดังข้างละมือมือมือจะมั่นฉะไหนเพื่อระแวงแว่งแหวงพลิกแพลงไปครั้นจะวางว่างวางไว้ดูลานเลวเห็นไหมอ่ะทีนี้ลองดูซิจากกลอนกี่บทเนี่ย3บทเมื่อสักครู่นี้ลองช่วยคุณครูหาหน่อยว่าใน3บทนี้ตรงไหนที่เป็นอักษรต่ำเดียวบ้างหาได้ไหมช่วยกันนะลูกอ่ะดูซิจอจานจองจ่องจ้องนี่อักษรต่ำเดียวไหมใช่หรือไม่ใช่จอจานใช่ไหมลูกอักษรต่ำเดียวไม่ใช่คันขั้นขันใช่หรือเปล่าไม่ใช่ลวงล่วงลวงตรงนี้ใช่ไหมอักษรต่ำเดียวใช่ถูกต้องคนค้นขนคอควายใช่หรือเปล่าไม่ใช่มาดูบทต่อมาอย่าเคลิ้มคลำคล่ำคล้ำคอควายก็ยังไม่ใช่ห่วงห่วงห่วงใช่หรือเปล่าหอหีบไม่ใช่ปองป่องป้องปอปลาใช่ไหมไม่ใช่ด้านด่านด้านดอเด็กใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ต่อไปชอนช่อนช้อนชอช้างใช่ต่ำเดียวหรือเปล่าชอช้างใช่หรือไม่ใช่ลูกไม่ใช่ดีมากมือมือมือใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่เพราะว่ามอม้าอยู่ในอักษรต่ำดีถูกต้องอ่ะแหวงแหวงแหวงใช่หรือเปล่าวอแหวนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ดีมากอันนี้ก็คือต่ำเดียวอ่ะต่อมาวางว่างวางวอแหวนเหมือนกันใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นอักษรต่ำเดียวเด็กๆลองสังเกตดูซิเนี่ย3คำที่คุณครูวงกลมเอาไว้เราจะเห็นว่าลองดูมือมือมือลองสังเกตที่รูปและเสียงของวรรณยุกต์มือมือมือแหวงแหวงแหวงวางว่างวางเห็นไหมมันจะตรงกันก็คือคำที่2จะใช้รูปอะไรวรรณยุกต์รูปอะไรลูกรูปเอกปลายทางสังเกตไปพร้อมกันนะครับคำที่3ใช้รูปอะไรลูก
1: โท
0: แสดงว่าอักษรต่ำเดียวเราจะผันได้แค่กี่เสียง 3เสียงเสียงแรกคือเสียง

0: ามันก็คือมือเสียงที่2คือเสียงโทจำให้ดีนะเสียงโทแต่เป็นรูปเอกเสียงที่3คือเสียงตรีแต่เป็นรูปโทอันนี้คือลักษณะของการพันอักษรตามเดียวเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายอย่างละเอียดอีกรอบนึงนะทีนี้ลองมาคุยกันสักนิดนึงการพันอักษรต่ำเดียวเนี่ยเมื่อสักครู่เราเห็นลักษณะแล้วใช่ไหมว่าเสียงแต่ละเสียงมันไต่ระดับไปยังไงวันนี้เด็กๆก็ต้องมาเหมือนเดิมเลยก็คือต้องรู้หลักการพันของอักษรต่ำเดียวที่เป็นคำเป็นและคำตายนะครับแล้วก็ฝึกพันวรรณยุกต์ทั้งหมดเลยนะรวมทั้งจะเห็นความสำคัญว่าเราพันไปเพื่ออะไรนะครับต่อมาคำต่อไปนี้เราได้มาทั้งหมดจากบทกลอนเมื่อสักครู่นี้มันครูอธิบายไปนิดนึงแล้วใช่ไหมลองสังเกตที่แถวแรกดูสิ4แถวเนี้ยลองสังเกตที่แนวตั้งก่อนเห็นอะไรในรูปมีรูปวรรณยุกต์ไหม
1: ไม
0: ่มีแถวที่2เหมือนกันตรงไหน
1: ไม
0: ่มีไม้อะไรลูกไม้เอกแล้วแถวที่3ล่ะไม้โทใช่ไหมนี่แหละคือลักษณะของการพันอักษรต่ำเดียวลองอ่านดูสิอ่านได้ไหมพร้อมกันนะล่วงล่วงล้วงมือมือมือแวงแวงแวงวางว่างวางปลายทางฝึกอ่านได้ไหมลูกขอปลายทางอีกรอบนึงนะเด็กๆช่วยปลายทางหน่อยอ่านไปพร้อมกันนะ1 2 3ล้วงล้วงล้วงมือมือมือแวงแวงแวงวางว่างวางนี่คือการพันอักษรตามอะไรตำเดียวทีนี้ทุกคนชูมือตัวเองขึ้นมาชูมือขึ้นมาพันอักษรตำเดียวอักษรตำเดียวมีพื้นเสียงก็คือเสียงสามัญ นะเราจะเริ่มที่เสียงสามัญ นะลูกทีนี้นักเรียนลองดูซิเสียงสามัญถ้าเป็นคำเป็นก่อนนะเอาคำเป็นก่อนเสียงแรกที่เราจะพันได้ก็คือเสียงสามัญทุกคนใช้มือขึ้นมาคำนี้นะคำว่างาลองพูดสิ1 2 3งาแล้วเอานิ้วลงคำที่2ที่เราจะผันได้คือเสียงโทนะดังนั้นนิ้วชี้เราจะใช้มั้ยลูกไม่ใช้ข้ามมานิ้วกลางเลยหัวแม่มือไปก่อนนะนิ้วกลางคือเสียงโทคือคำว่างาต่อไปเสียงตรีคือนิ้วนางคือคำว่างาเราจะใช้กี่นิ้วสรุปแล้วเนี่ยงงมั้ยเนี่ยนิ้วจะใช้หรือเปล่า
1: ใช
0: ่ใช้นิ้วชี้ใช้หรือเปล่าไม่ใช้เอาหักทิ้งหักทิ้งหักทิ้งไปก่อนแล้วก็นิ้วก้อยใช้หรือเปล่าไม่ใช้นะใช้3นิ้วนี้คือหัวแม่มือนิ้วกลางและนิ้วนางทำได้ไหมลูกแบบคุณครูในใครทำไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ใช้วิธีการเอามือจับก็ได้โอเคนะพร้อมกัน1 2 3งางางาใช้3นิ้วนะทำแบบนี้ก็ได้เนี่ยแบบนี้1 2 3งางางานี่คือคำเป็นทีนี้ถ้าเป็นคำตายถ้าเป็นคำตายจะใช้กี่เสียงลูก3เสียงเหมือนกันอันนี้แปลกนะคำตายใช้3เสียงเหมือนกันแต่จะเริ่มที่เสียงอะไรโทตรีและจัตวาแต่พื้นเสียงก็คือเสียงตรีเพราะว่าเสียงตรีมีรูปวรรณยุกต์ไห
1: ม
0: ไม่มีก็เลยถือว่าเป็นพื้นเสียงลองดูพร้อมนะได้เรียนผันตามครูนะลูกนะนะนะเอาใหม่1 2 3นะนะนะอีกรอบนึงนะนะนะอันนี้คือคำตายนะทีนี้ลองมาดูว่าถ้าเป็นคำเป็นคุณครูจะเปิดขึ้นมาแล้วเด็กๆช่วยกันผันพร้อมไหมปลายทางด้วยนะพร้อมกัน1 2 3ลามลามลามเล่นเล่นเล่นนะนะนะรากรากรากเห็นไหมนี่คือคำตายนะแตกต่างกันนะสรุปได้ว่าคำเป็นและคำตายผันได้กี่เสียง3เสียงเหมือนกันแต่เสียงตรงกันไหม
1: ไม
0: ่ตรง

จำให้ได้จำให้ได้อ้าวทีนี้สิ่งที่ครูอยากจะบอกอีกอันนึงก็คือคำเป็นเนี่ยเวลาเราผันวรรณยุกต์นักเรียนเห็นไหมลามล่ามลามเลนเล่นเลนผันได้3เสียงคือสามัญโทตรีแต่สิ่งที่มีข้อพิเศษขึ้นมาก็คือถ้าเราอยากจะผันให้ครบ5เสียงมีวิธีก็คือเราจะใช้อักษรนำมาช่วยก็คือเอาตัวหอหีบมาช่วยงงไหมเนี่ยงงไหมไหนใครงงไปทางงงไม่เอ่ยอ่ะลองดูซิลองดูตรงนี้ก่อนก็ได้ลามล่ามลามเลนเล่นเลนได้กี่เสียงลูก3เสียงใช่ไหมอ่ะทําอย่างงี้ถ้าเราจะใช้อักษรนำผันช่วยอ่ะทุกคนชูมือขึ้นมาเราจะผันให้ครบ5ไปเลยนะอ่ะลองดูเห็นไหมเห็นตรงกลางที่เพิ่มมาไหมตรงเสียงเอกและเสียงตรีเห็นไหมลูกไม่ใช่เสียงตรีครูพูดผิดเสียงจัตวาเสียงเอกและเสียงจัตวาพร้อมกันนะ1 2 3ลามลามล่ามลามหลามเห็นไหมได้ครบ5หรือยังครบ5เพราะว่ามีอะไรมาช่วยมีหอนำอีกคำหนึ่งชูมือขึ้นมาปลายทางด้วยนะ1 2 3เล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเห็นไหมก็มีเสียงอะไรเพิ่มขึ้นมาอักษรนำมาช่วยผันสรุปได้ว่าอักษรหมู่นี้คืออักษรต่ำเดียวถ้าผันแบบปกติไม่มีตัวช่วยจะผันได้3เสียงนะสามัญโทและตรีแต่ถ้ามีหอนำมาช่วยจะผันได้กี่เสียงลูก5เสียงก็คือทั้งหมดเลยใช่ไหมดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปในอนาคตว่าต้องเรียนเรื่องมีอักษรนำมันจะเชื่อมไปต่อนะซึ่งก็คือจะนำในอักษรต่ำเดียวนี่แหละอ่ะในใครยังไม่เข้าใจข้อควรรู้อันนี้ยกมือมีไหมเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะอ่ะถ้าคนไหนเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปสไลด์ต่อไปหรือยังพร้อมแล้วปลายทางเข้าใจนะสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คืออักษรต่ำเดียวผันได้3เสียงคือสามัญโทและตรีแต่ถ้าจะผันได้5เสียงปลายทางช่วยกันบอกหน่อยว่าใช้อะไรช่วยใช้อะไรลูกหอนำหรืออักษรนำก็จะได้ครบ5เสียงเลยลองมาฝึกผันกันอันนี้เอาแบบ3เสียงก่อนพร้อมกันนะเด็กๆพร้อมไหมเอ่ยพร้อมต้นทางพร้อมหรือยังผันพร้อมกันนะลูกปลายทางด้วยนะมามามาราราราเราเล่าเหลาวานว่านหวานยุงยุงยุงมุงมุงมุงยายายาเมียงเมียงเมียงต่อมายิ้มยิ้มยิ้มง่วงง่วงง่วงอันนี้คือคำอะไรคำเป็นคุณครูอยากจะให้ทุกคนผันทั้งหมดเลยตั้งแต่คำแรกทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันได้ไหมพร้อมกันนะคุณครูจะไม่ผันด้วยนะรอบนี้นะให้เด็กๆผันเองโอเคไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวกลุ่มไหนเสียงดังที่สุดจะเรียกออกมาเอารางวัลเลยเอามือจับลายจับเอวโอเคพร้อมปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคำแรก1 2 3

0: สุดๆเลยสรุปแล้วเราเทียบเสียงได้นะก็คือสามัญโทและตรีอ่ะขอข้ามมาที่คำตายทีนี้คุณครูจะแบ่งออกเป็นคำตายเสียงยาวและคำตายเสียงสั้นทีนี้คำตายเสียงยาวแปลว่ามีตัวสะกดในคำตายก็จริงแต่สระที่ใช้เป็นสระเสียงยาวอีกลักษณะหนึ่งคือคำตายมีตัวสะกดที่เป็นกบฏแต่สระที่ใช้จะเป็นสระเสียงสั้นมันมีสองแบบนะถ้าคำตายเสียงยาวยกตัวอย่างเช่นอันนี้อ่านว่าอะไรผันได้ไหมเราจะเริ่มที่เสียงโทนะลูกรากรักรักขออีกรอบหนึ่งไปทางรากรักรักมากมากมากเห็นไหมเริ่มได้แล้วต่อไปเรียบเรียบเรียบดังๆลูกลากลากลากต่อไปยากยากยากงับงับงับต่อไปอันนี้เสียงสั้นแหละเสียงสั้นอธิบายนิดนึงเสียงสั้นก็ผันได้โทตรีจัตวาเหมือนกันเห็นไหมสระที่ผสมคำว่ารักเนี่ยเป็นสระอะไรเอ่ยสระอะไรลูกสระอะใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเป็นเสียงยาวมันจะเป็นสระอาสระเอียแต่อันนี้สระอะลองดูคุณครูคิดว่าเด็กๆน่าจะสับสนเสียงนี้แน่เลยฟังให้ดีนะรักรักรักออกเสียงตามครูรักรักรักนะนะนะต่อไปลักลักลักนักนักนักเห็นไหมจบแล้วมีแค่ประมาณนี้สรุปนิดนึงว่าถ้าเป็นเสียงสั้นเนี่ยเห็นไหมลูกเนาะยากไหมอักษรต่ำยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากน่าจะพอได้ถ้าไม่ยากตอนนี้เราเหลือเวลาประมาณกี่นาทีเดี๋ยวลองดูนะคุณครูมีบัตรคำมาให้ช่วยกันนิดหนึ่งเหมือนเดิมเลยบัตรคำที่จะใช้วันนี้เดี๋ยวให้ช่วยกันได้ไหม
1: ได
0: ้นะคุณครูมีคุณครูจะติดแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันผันนะลูกโอเคหรือเปล่าพร้อมไหมเอ่ยลองดูนะให้ช่วยกันผันให้ถูกต้องบัตรคำอันนี้ก็เป็นอักษรต่ำอะไรตำอะไรเอ่ยตำเดียวคำแรกคำแรกคุณครูติดไว้เด็กๆก็ผันไปเลยตามเสียงนะคำนี้ดูสิผันได้ไหม1 2 3พร้อมกัน
1: วายวาย
0: คำที่2
1: ว
0: าน
1: วาน
0: วานดีมากต่อไปคำที่3พร้อมกันร้องร้องร้องคำที่4คือคำว่า
1: ลม
0: ลมลมเห็นไหมได้เสียงสามัญเสียงโทและเสียงตรีทีนี้ถ้าเราจะผันให้ได้ครบ5เสียงเอาอะไรมาช่วยเอาอะไรมาช่วยเอ่ยหอหีบมาที่แถวแรกก่อนนะแถวแรกเราจะผันได้ว่าพร้อมกันวายวายวายวายวายโอเคนะแถวที่2เราจะผันได้ว่าอะไรพร้อมกัน
1: วาน
0: วาน
1: วาน
0: วานวานหวานแถวที่3พร้อมกันแถวที่3ร้อง
1: ร้อง
0: ร้องร้องร้องแถวที่4พร้อมกัน
1: ลม
0: ลม
1: ลม
0: ลมลมเห็นไหมนี่คือการผันโดยใช้หอหีบมาช่วยหรือใช้หอนำมาช่วยทีนี้คุณครูมีเกร็ดความรู้อีกนิดหนึ่งนักเรียนสังเกตเสียงโทแถวที่3แถวที่3นะดูให้ดีนะเดี๋ยวคุณครูจะเทียบเสียงให้ดูวายวายว่ายวายหวายวายวายว่ายวายหวายทีนี้ตรงนี้สามารถเขียนได้อีกแบบหนึ่งก็คือเขียนแบบนี้คำว่าไหว้โดยใช้หอมาช่วยแสดงว่าตรงนี้

0: นี้ก็จะสามารถเป็นแบบนี้ก็ได้นะติดได้ไหมเนี่ยดึงออกก็ได้อ่ะลองอีกรอบนึงสิ why why why why why อ้าวคำต่อมาก็เหมือนกันตรงนี้คำว่าว่านใช่ไหมสามารถเขียนได้สองแบบถ้าใช้หอนำนะอ่ะพร้อมกันว่านหวานว่านหวานหวานคำว่าร้องนะร้องร้องร้องก็แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ร้องร้องแล้วก็สุดท้ายคำว่าลมลมล่มล้มหล่มเห็นไหมก็จะสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้เห็นไหมลูกดังนั้นเห็นประโยชน์ของการใช้อักษรมาช่วยผันหรือยังอักษรนำแสดงว่าเรามีคำมากขึ้นไหมมีคำใช้ในภาษาไทยมากขึ้นนอกเหนือจากวรรณยุกต์เป็นตัวกำหนดคำแล้วผันไปตามเสียงวรรณยุกต์แล้วแล้วได้คำเพิ่มขึ้นความหมายของคำนั้นก็จะตามมาแล้วพอใช้หอนำมาเราก็ได้คำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเห็นไหมก็เอาคำบางคำก็มีความหมายนะแต่บางคำก็ไม่มีความหมายก็ไม่เป็นไรแต่ถือว่ามันเป็นหลักการที่สามารถทำได้นะขออีกรอบหนึ่งได้ไหมย้ายมาที่กระดานอีกฝั่งหนึ่งทุกคนมองมาที่ฝั่งนี้เดี๋ยวเพื่อนๆฝั่งนี้มองไม่เห็นนะเดี๋ยวเสียเปรียบคุณครูขออีก4คำแล้วเราจะไปทำกิจกรรมกันพร้อมกันนะคุณครูมีคำว่าคำแรกเราขอติดก่อนก็ได้พร้อมกันเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3น้องน้องน้องต่อไปต่อไปคำที่2พร้อมกันงานงานงานคำต่อไปคำที่3ได้มั้ยยายยายยายอีก1คำคำที่4ลายลายลายทีนี้ถ้าจะเพิ่มให้ครบ5เสียงต้องใช้อะไร
1: อ
0: ัก
1: ษรน
0: ำอักษรนำซึ่งเป็นตัวอะไรลูกหอยหีบดีมากคำแรกคำแรกน้องพอเสียงเอกมันจะเป็นคำว่าอะไรจำได้อยู่ไหมเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาผันพร้อมกันนะเดี๋ยวคุณครูจะติดให้นักเรียนผันกลุ่มที่3พร้อมกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม5พร้อมปลายทางพร้อมพร้อมกันน้อง
1: น
0: ้
1: อง
0: น้องน้องน้องขออีก1รอบพร้อมกันน้อง
1: น
0: ้
1: อง
0: น้องน้องน้องเสียงดังๆนะลูกคำที่2คำว่างานพร้อมกันงาน
1: งาน
0: งาน
1: งาน
0: งานคำว่ายายพร้อมกัน
1: ยาย
0: ยาย
1: ยาย
0: ยายยายคำสุดท้ายคำว่าลายจะได้ว่า
1: ลาย
0: ลาย
1: ลาย
0: ลายลายทีนี้ในการเขียนในการเขียนตรงเสียงโทแถวกลางก็จะเหมือนกับฝั่งนู้นใช่ไหมสีเขียวถ้าเป็นคำว่าน้องน้องน้องน้องหนองคำว่าน้องสามารถเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้นะได้สองแบบนะมองเห็นไหมปลายทางเห็นใช่ไหมคุณครูขอดึงออกแล้วก็ติดให้ดูแบบนี้คำว่างานก็สามารถเปลี่ยนรูปเขียนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันต่อมาคำว่ายายยายย่ายย่ายก็เขียนแบบนี้เปลี่ยนรูปนี้ก็ได้และสุดท้ายคำว่าลายหลายลายคำว่าลายสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้ใครไม่เข้าใจบ้างมีไหมพอได้ไหมลูกพอได้นะขออีกรอบนึงพร้อมกันเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาเราจะผันให้ครบ5เสียงโดยใช้อักษรนำหรือหอหีบนั่นเองปลายทางชูมือขึ้นมาเหมือนกันนะรอบนี้เราผันครบ5เสียงได้แบบสบายๆเลยพร้อม1 2 3น้องน้องน้องน้องน้องงานงานงานงานงานยายยาย

ย้ายหยายสุดท้ายลายลายลายลายหลายโอเคพอจะเข้าใจหรือยังทีนี้ใครไม่เข้าใจยกมือมีไหมเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะกลุ่มสองกลุ่มสองอยู่นี่เข้าใจกลุ่มสามแน่ใจนะกลุ่มสี่เข้าใจกลุ่มที่ห้าเข้าใจ

0: เลยที่คุณครูใส่ไว้ให้แล้วคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดให้เด็กๆได้อ่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ้าวทีนี้พร้อมที่จะไปรับของฝากจากคุณครูหรือยังพร้อมหรือยังวันนี้ยังไม่มีใครได้รับหัวใจเลยใช่ไหมมีหรือยังวันนี
1: ้
0: อ้าวยังเงื่อนไขก่อนที่จะทำใบงานกลุ่มไหนทำเสร็จเรียบร้อยครบทุกคนก่อนเพื่อนจะได้หัวใจคุณวันนี้ครูแจกไปเลย3ดวงเอากลุ่มแรกนะฟังก่อนนะลูกของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้เราจะใช้ใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่5เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรตำเดียวเอาเปิดไปเลยหน้าไหนหน้า70เด็กๆปลายทางเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับโดยใบงานนี้ให้ทำอะไรดูคำสั่งนะตอนที่1ให้ผันวรรณยุกต์อักษรตำเดียวตามคำเป็นและคำตายลงในตารางซึ่งตารางนี้ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมก็ผันไปเลยคำตายผันยังไงคำเป็นผันยังไงสามารถเปิดย้อนกลับไปดูในใบความรู้ได้นะเทียบได้เลยส่วนตอนที่2อันนี้ง่ายมากให้นักเรียนเลือกคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรตำเดียวเนี่ยคำที่ครูให้มา10คำมันมีอักษรตำเดียวอยู่แค่5คำลองดูซิว่าคำไหนบ้างเลือกเสร็จแล้วมาเขียนลงในตรงดินสอตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข5แล้วก็บอกเสียงวรรณยุกต์ให้ครูด้วยอย่าลืมนะรูปวรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันเด็กๆต้องเทียบให้ถูกต้องนะลูกนะเอาไปเทียบให้ดีนะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลุ่มไหนได้ครบทุกคนก่อนเพื่อนคุณครูจะให้หัวใจ3ดวงขอเชิญลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนทำการบ้านเสร็จไหมเอ่ย
1: เสร
0: ็จแล้วกลุ่มไหนเสร็จทุกคนเลยยกมือกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่5นะเดี๋ยวรับรางวัลเสร็จคนแรกเสร็จกลุ่มแรกทั้งหมดเลยใช่ไหมกลุ่มอื่นๆก็เดี๋ยวตามกันมานะวันนี้คุณครูจะสรุปบทเรียนนะครับก็คือเป็นการร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของใบงานนะทั้งห้องเรียนต้นทางและห้องเรียนปลายทางวันนี้เราทำทั้งหมดกี่ตอน2ตอนใช่ไหมลูกในตอนแรกนะก็คือเป็นตารางการผันวรรณยุกต์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันแล้วลองมาตรวจสอบดูซิในตอนที่1ดูที่หน้าจอเลยคำแรกคำว่ายาเป็นคำอะไรลูกคำว่ายาคำเป็นหรือคำตายคำเป็นคนไหนเขียนถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยนะทีนี้ถ้าคำเป็นเราก็จะผันได้3เสียงเป็นยาย่ายาก็คือสามัญโทตรีช่องไหนที่ผันไม่ได้ใส่เครื่องหมายยติพังไปเลยนะใครถูกต้องก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงท้ายตารางให้คุณครูนะต่อมาข้อที่2ข้อที่2คําว่าน้องก็เป็นคําเป็นเหมือนกันเราก็จะผันได้ว่าน้องน้องน้องถูกต้องมั้ยลูกถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกเลยนะคำที่3คําว่ายักษ์ทีนี้คํานี้สังเกตดูซิคําว่ายักษ์นักเรียนลองดูที่สระที่ประสมในคํานี้คําว่ายักษ์เนี่ยประสมด้วยสระอะไรลูกตอบพร้อมกันหน่อยซิสระอะไรสระอะไรปลายทางสระอะไรเอ่ยสระอะใช่มั้ยอ่ะลองตอบคุณครูต่อว่าสระอะเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เส
0: ีย
1: งส
0: ั้นเพราะฉะนั้นแล้วคำตายที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นก็จะผันได้เป็นแบบนี้แบบนี้และแบบนี้ดูให้ดีนะดูให้ดีนะอ้าวใครผันไม่ถูกอ่ะลองผันดูสิยักษ์ยักษ์ยักษ์ลองผันตามครูยักษ์ยักษ์ยักษ์โอเคอ่ะถ้าถูกใส่เครื่องหมายถูกได้เลยต่อมาข้อที่4คำว่าลิงเป็นคำเป็นเราก็จะผันได้ว่าลิงลิงลิงถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะอ้าวทีนี้ต่อมาคำสุดท้ายคำสุดท้ายข้อที่5ข้อที่5คำว่ารากเด็กๆช่วยกันสังเกตหน่อยรากเป็นคำเป็นหรือคำตายคำอะไรเอ่ยคำตายทีนี้คำตายคำนี้ผสมด้วยสระอาดูสระอาเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: เส
0: ีย
1: งยาว
0: เสียงยาวทีนี้การผันคำตายสระเสียงยาวก็จะเป็นรากรากรากพร้อมกัน1 2 3รากรากรากเห็นไหมนักเรียนลองสังเกตข้อแตกต่างของ2อันนี้ดูซิเนี่ยที่คุณครูโยงให้ดูเนี่ยแตกต่างกันยังไงลูกคำว่ารากกับคำว่ายักษ์เห็นไหมอันนี้มีรูปวรรณยุกต์เอกแต่เป็นเสียงโทแต่คำตายคำนี้ไม่มีรูปวรรณยุกต์เลยแต่เป็นเสียงโทเหมือนกันนี่แหละมันจึงเป็นที่มาว่าคำเป็นและคำตายผันต่างกันแยกย่อยลงไปอีกว่าคำตายเสียงสั้นและคำตายเสียงยาวก็ผันต่างกันไปอีกมาดูช่องตรงช่องนี้ด้วยเสียงตรีคำว่ายักษ์เห็นไหมลูกคำว่ายักษ์ยักษ์ยักษ์ยักษ์ยักษ์ก็คือเสียงอะไรเสียงตรีใช่ไหมคำว่ารากก็เหมือนกันรากรากรากรากเห็นไหมรากเนี่ยก็คือเสียงตรีแต่เขียนไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนึงมีรูปไม่โทอีกอันนึงไม่มีรูปนะนี่แหละคือข้อแตกต่างของเสียงสั้นกับเสียงยาวใครเขียนแบบนี้ได้ถือว่าถูกต้องในใครถูกทั้งหมด5ข้อเลยยกมือมีไหมเนี่ยอุ้ยตายแล้วมีหรือไม่มียกมือให้ดูหน่อยเก่งมากมากปลายทางถูกต้องไหมเอ่ยถ้าถูกต้องนักเรียนขีดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับต่อมามาดูอันที่2ตอนที่2นะในตอนที่2ก็ง่ายมากเหมือนกันมีคำว่าอะไรบ้างลูกมีคำว่าอะไรบ้างนะได้คำว่าอะไรมาบ้างมีคำว่ามัดคำว่ายากคำว่าล้วงและคำว่าเล่นและคำว่าวิ่งลองมาเทียบเสียงเอามือขึ้นมาเอามือขึ้นมาเรามาช่วยกันดูว่าคำว่ามัดมันจะตกที่นิ้วไหนเราก็จะตอบเสียงนั้นทีนี้วิธีการเทียบเสียงนะเราจะผันไปเลยให้ครบ5ไปเลยนะมา1 2 3มัดมัดมัดมัดคำว่ามัดอยู่นิ้วอะไรนิ้วอะไรลูกนิ้วนิ้วอะไรเนี่ยคุณครูชูขึ้นมานิ้วกลางเอ้ยไม่ใช่นิ้วกลางนิ้วนางแสดงว่าเป็นเสียงตรีต่อมาข้อ2อยากอยากยาก ยากอยู่ที่นิ้วอะไรนิ้วกลางแสดงว่าเป็นเสียงโทอ่ะต่อมาลวงหลวงล่วงหลวงหลวงหลวงหลวงนิ้วอะไรลูกหลวงนิ้วนางแสดงว่าเป็นเสียงตรีถูกต้องไหมเนี่ยต่อมาเล่นเล่นเล่นเล่นนิ้วอะไรคำว่าเล่นนิ้วอะไรนิ้วนี่นี่นี่เล่นเล่นเล่นนิ้วอะไรลูกมันจอดที่นิ้วไหนนิ้วกลางก็เป็นเสียงโทวิ่งวิ่งวิ่งนิ้วอะไรนิ้วอะไรนิ้วกลางก็แสดงว่าเป็นเสียงโทในใครตอบถูกทั้งหมดเลยโอ้โหสุดยอดกลุ่มที่2เก่งมากๆในใครตอบถูก4ข้อมีไหมลูก3ข้อ2ข้อ1ข้อไม่ถูกเลยสักข้อมีไหมไม่มีโอเคปลายทางลองสังเกตดูนะครับแล้วก็เช็คไปให้ถูกต้องด้วยนะลูกถ้ายังเช็คไม่ได้แบบนี้เรากลับไปเปิดตารางเทียบได้เลยเราก็จะรู้ว่าคำนี้ใส่รูปอันนี้มันจะอยู่เสียงอะไรเดี๋ยวครั้งต่อไปคุณครูจะมาสอนผันวิธีลัดอยากจะรู้หรือเปล่าลูกสอนผันวิธีลัดทำยังไงอยากรู้ไหมถ้าอยากรู้เดี๋ยวเรารอติดตามต่อไปนะในตอนต่อไปชั่วโมงต่อไปคุณครูยังอยู่ที่เรื่องของการผันวรรณยุกต์อยู่นะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนผันวิธีลัดทั้งหมดเลยเด็กๆไม่ต้องจำตารางเราจะใช้แค่ห้ามนิ้วของเราให้เกิดประโยชน์โอเคนะครั้งต่อไปฝากให้โรงเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องการผันวรรณยุกต์เช่นเคยแล้วก็เตรียมบัตรคำไว้ให้เด็กๆได้ฝึกผันวรรณยุกต์ด้วยนะครับรวมทั้งชุดกิจกรรมบันไดไต่วรรณยุกต์แล้วก็ใบงานที่6เรื่องการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำคู่นะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเรื่องราวการผันอักษรต่ำเดียวไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้แล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ www.dv.ac.th รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับแล้วชั่วโมงต่อไปเราก็จะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในเรื่องของการผันอักษรต่ำคู่สำหรับวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วก็พบกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: ได้ทั้งหมดทั้งความครบ
1: ขอบคุณครับ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่25บริการรวมที่จุดเดียวคุณตาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณตากลับมาเหนื่อยๆเป็นสุขไปเอาน้ำมาให้ดื่มนะคะ
2: แม่หลานตาน่ารักจริงๆเลยขอบใจนะ
0: ร่มเย็นเห็นคุณตาออกไปตอนสายๆแป๊บเดียวก็กลับมาแล้ว
2: ตาแวะไปรับกล้าไม้ที่เกษตรอำเภอมานะไปขอข้อมูลเรื่องการปลูกต้นไม้จากเขาด้วยแถมยังได้เมล็ดพืชผักสวนครัวพร้อมวิธีปลูกมาอีกทั้งเยอะ
1: ฮะกล้าไม้กับเมล็ดพืชเต็มเลยค่ะพี่ร่มเย็นทั้งไปขอกล้าไม้ทั้งได้ข้อมูลการปลูกภายในครึ่งวันดีจังค่ะ
2: ใช่วันนี้พอแดดร่มลมตกเราก็ลงมือช่วยกันปลูกได้เดี๋ยวเนี้ยหลายๆร้านเขาปรับตัวขายของหลายๆอย่างในร้านเดียวตาเชื่อว่าที่เนี่ยคงยึดหลักการทรงงานบริการรวมที่จุดเดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: บริการรวมที่จุดเดียวอย่างนั้นเหรอฮะ
2: เปรียบเทียบกับร้านขายต้นไม้ที่เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หลากหลายพันและหลากหลายชนิดขายทั้งไม้ดอกไม้ใบมีทั้งดินทั้งกระถางสวยๆและอุปกรณ์สำหรับทำสวนให้เลือกมากมายแถมบางร้านยังมีของตกแต่งสวนเพิ่มเติมด้วยเรียกได้ว่าเข้าร้านเดียวก็ได้ข้าวของเครื่องใช้เกี่ยวกับการจัดหรือทำสวนครบในที่เดียวเลยละดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าบริการรวมที่จุดเดียวทรงเน้นในเรื่องการสร้างความรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มักจะต่างคนต่างทำและยึดติดกับการเป็นเจ้าของงาน
0: อย่างนี้ถ้าที่ไหนนำหลักการทรงงานนี้ไปใช้งานก็จะสำเร็จอย่างรวดเร็วงั้นหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะและคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนผู้ใช้บริการซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพระองค์ท่าน
1: ทรงคิดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสุขซาบซึ้งจริงๆเลยค่ะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ตอนที่5เพลงแม่กลเพลงโตขึ้นอยากเป็นอะไร
7: เด็กๆโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างจ๊ะโตขึ้นอยากเป็นอะไร
8: ครูสอนนักเรียน

0: ำอาหารทั้งวัน
1: ต้องขยัน
0: เพื่อ

one.

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าสอนเรียนการ์ตูนเต้นฝันฟันบินจันวันขยันเซียนที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลเพราะมีตัวนอนหนูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญฉิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการหารที่เราเพิ่งได้เรียนไปในชั่วโมงถัดไปนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อว่าการหารเราจะเรียนในเรื่องของอะไรเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังอยู่ในเรื่องของการหารไหนอ่านพร้อมกันหน่อยเราเรียนในเรื่องของอะไรคะ

0: ในชั่วโมงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเรายังเรียนต่อยอดจากในเรื่องเดิมนะคะแต่เป็นการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหารยังเป็นหลักเดียวเหมือนเดิมเป็นการหารลงตัวเหมือนเดิมแต่เป็นวิธีการหารสั้นแทนแล้วเมื่อวานเป็นวิธีการหารยาวไหนกลับไปทำการบ้านได้ไหมคะไหนใครทำการบ้านมาบ้างเอ่ยการบ้านของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะตรวจให้นักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจการบ้านในการหารยาวของนักเรียนด้วยนะคะเพื่อดูว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เพราะวันนี้เราจะต่อยอดจากเดิมเป็นการหารสั้นการหารลงตัวเศษเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนการหารลงตัว
1: เศษเป
0: ็นศูนย์นะคะดังนั้นในวันนี้นะคะเรายังจะหารลงตัวแล้วก็แต่เป็นการหารสั้นเดี๋ยวให้นักเรียนมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากจะให้นักเรียนหาผลหารของจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหาร1หลักนะคะซึ่งใช้เป็นการหารสั้นดังนั้นวันนี้ไม่ใช้การหารยาวแล้วนะเปลี่ยนเป็นการหารสั้นดังนั้นอยากให้นักเรียนปฏิบัติกันได้ทุกๆคนเลยก่อนอื่นนะคะในช่วงนี้จะเป็นช่วงการหารในช่วงแรกนะคะคุณครูแพลวจะมีกิจกรรมให้นักเรียนเล็กน้อยนะคะจากที่ผ่านมาเรามีหนูน้อยคุณคล้องพอเป็นการหารเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทําคล้ายๆเดิมเลยแต่เป็นหนูน้อยหารเก่งดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทํากิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมหนูน้อยหารเก่งสําหรับนักเรียนต้นทางทุกๆคนคุณครูแพลวมีใบกิจกรรมให้แล้วคือใบกิจกรรมนะคะส่วนนักเรียนปลายทางฝากนักเรียนปลายทางหยิบสมุดของตนเองขึ้นมาทําคล้ายๆกับกิจกรรมหนูน้อยคุณคล้องเลยค่ะแต่เป็นกิจกรรมหนูน้อยหารเก่งซึ่งการหารเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทําเพียงแค่วันละ6ข้อนะคะแล้วก็มาหาคําตอบภายในเวลา1นาทีนะคะการหารอาจจะยากกว่าการคูณสักเล็กน้อยนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจในการทําอ่ะนักเรียนต้นทางพร้อมยังคะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งอ่ะถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วทํากิจกรรมได้เลยค่ะ

0: วางดินสอกันทุกคนเลยวางดินสอก่อนอันดับแรกไหนใครทันทำครบ6ข้อบ้างคะเดี๋ยวมาดูด้วยนะว่าถูกต้องหรือไม่คนที่ถูกต้องทั้งหมดถึงจะได้สแตมป์สะสมนะคะเพื่อมาแลกรางวัลกับคุณครูแพรวอ่ะไหนเพื่อนๆข้างๆตรวจสอบว่าเพื่อนเราทำทันแล้วกี่ข้ออ่ะเพื่อนข้างๆตรวจสอบนะคะเราจะไม่มีการแก้คำตอบนะคะนักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อเพื่อนแล้วก็ต่อคุณครูกันทุกๆคนเลยนะคะดังนั้นไม่แก้คำตอบนะคะผิดคือผิดถูกคือถูกนะคะไม่ได้มีผลต่ออะไรดังนั้นเราจะต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองอ่ะพร้อมแล้วข้อที่1ดูโจทย์พร้อมกันไหนข้อที่1อ่านพร้อมกันค่ะโจทย์คือ
1: 25ห
0: ารบอกแล้วการหารเราจะอ่านว่าอะไรนะคะหารด้วยเอาใหม่ค่ะ25หารด้วย5ได้เท่ากับ5อ่านในความหมายก็คือ5คูณอะไรได้25ดังนั้นได้เป็น5นะคะอ่ะข้อที่2ไหนอ่านพร้อมกัน16หารด้วย4 16หารด้วย4ได
1: ้
0: 4ความหมายคือ4คูณอะไรได้16 4คูณอะไรได้16คะ4ดังนั้น4เราเรียกว่าผลหารได้มาเป็น4นะคะอ้าวข้อที่3อ่านพร้อมกันค่ะทุกคน36หารด้วย4ได้เท่าไหร่เอ่ย9ความหมายคืออะไรก่อน4คูณอะไรได้36 4คูณอะไรได้36เอ่ย49ดังนั้น9เรียกว่าผลหารเราก็นำมาใส่เป็นคำตอบอ่ะข้อที่4อ่านพร้อมกันค่ะ9หารด้วย9เท่ากับ1ความหมายคือ9คูณอะไรได้9คะ9 1 9นะคะดังนั้นได้เป็น1นะคะให้สังเกตเล็กน้อยทุกคนเงยหน้าฟังก่อนถ้าเป็นจำนวนอะไรหารด้วยจำนวนนั้นเองนะคะผลหารจะได้เป็น1เสมอนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเผื่อเวลานักเรียนปฏิบัติในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้ทำได้อ่ะข้อที่5อ่านพร้อมกัน12หารด้วย6เท่ากับ 2ความหมายคือ6คูณอะไรได้12นั่นก็คือ2นะคะคุณแววได้มานะคะเป็นผลหารอ่ะข้อที่6อ่านพร้อมกัน6 10หารด้วย5เท่ากับ12เอาความหมายก่อนถ้ากลับกันก็ได้เป็น5คูณอะไรได้60นั่นคือ12นะคะได้ผลคูณมาเป็นที่เรียบร้อยอ่ะไหนใครถูกหมดทั้ง6ข้อและทำทันเวลายกมืออ่ะเดี๋ยวเตรียมสมุดสแตมป์สะสมรางวัล นะคะเตรียมสมุดสะสมสแตมป์รางวัลได้เลยที่เหลือนะคะเก็บแบบฝึกหัดหนูน้อยหันเก่งลงได้เลยค่ะเก็บแบบฝึกหัดหนูน้อยหันเก่งลงได้เลยนะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนเคลียร์แบบฝึกหัดของตัวเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราอันดับแรกนะคะคุณครูแพรวอยากมาทบทวนหน่อยเป็นการทบทวนการหารสั้นเมื่อวานนักเรียนได้เรียนการหารยาวไปแล้วแล้วนักเรียนได้เคยเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่3และปีที่4ไปแล้วด้วยการหารสั้นนักเรียนเคยเรียนมายังเคยเรียนมายังเคยเรียนมาแล้วไหนใครชอบการหารสั้นมั่งแปลว่านักเรียนถนัดการหารสั้นมากกว่าหารยาวใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้ตอบให้ได้พร้อมกันคุณครูแพรวอยากทบทวนการหารสั้นโดยมีโจทย์มาให้ทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะหนึ่งร้อยสิบห้าหารด้วย5ดังนั้นอะไรเป็นตัวตั้งคะจากโจทย์เราจำนวนอะไรเอ่ยที่เป็นตัวตั้งคะจากโจทย์เราตัวตั้งจะอยู่หน้าเครื่องหมายหารคือ115นะคะตัวหารจะเป็นอะไรคะ5ดังนั้นข้อนี้เราจะนำ5ไปหารแปลว่านักเรียนต้องท่องสุขคูณแม่อะไรได้แม่5ได้นะคะคราวนี้มาวิธีทำวันนี้คุณครูแพรวอยากแสดงวิธีทำเป็นการหารสั้นเมื่อวานการหารยาวเครื่องหมายหารยาวเป็นอย่างไรนะเครื่องหมายหารยาวเป็นอย่างไรนะ1เป็นวงเล็บปิดก่อนแล้วขีดเส้นข้างบนหรือข้างล่างข้างบนเพราะผลหารเราจะอยู่ข้างบนแบบนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวแต่วันนี้เป็นเครื่องหมายหารสั้น เครื่องหมายหารสั้นนะคะเราจะองค์ประกอบเหมือนกันเลยแต่เวลาหารสั้นเนี่ยผลคูณเราจะเก็บไว้ในใจทุกคนตั้งใจฟังนะคะผลคูณของเราจะไม่เขียนแสดงวิธีทำลงมาต่อด้านล่างให้ยาวและเราจะเก็บผลคูณไว้ในใจนะคะโดยบรรทัดที่ได้คำตอบเนี่ยจะเป็นบรรทัดด้านล่างและไม่ใช่ข้างบนดังนั้นเครื่องหมายหารสั้นเราจะเขียนวงเล็บปิดบรรทัดเดียวกับวิธีทำเลยแต่ถ้าเมื่อวานเป็นเครื่องหมายหารยาวนักเรียนเขียนตรงไหนนะคะเขียนบรรทัดด้านล่างวิธีทำแต่ถ้าเป็นการหารสั้นเราจะเขียนเครื่องหมายหารสั้นบรรทัดเดียวกับวิธีทำเลยเครื่องหมายหารสั้นจะประกอบไปด้วย1ส่วนโค้งที่เป็นวงเล็บปิดดังนั้นครูแพลเริ่มจากส่วนโค้งที่เป็นวงเล็บปิดแบบนี้คราวนี้การหารสั้นคราวก่อนการหารยาวเส้นของเราจะอยู่ข้างบนการหารสั้นเราจะลากเส้นต่อออกมาเหมือนเดิมแต่เส้นของเราจะอยู่เป็นเส้นด้านล่างแทนนะคะจะเป็นเส้นเดียวกับบรรทัดวิธีทำได้มาแบบนี้องค์ประกอบ2 ส่วนนี้เมื่อเขียนรวมกันแล้วเราเรียกว่าเครื่องหมายหารสั้นดังนั้นอีก1รอบเครื่องหมายหารสั้น1นักเรียนใส่วงเล็บปิดบรรทัดเดียวกับวิธีทำ2นักเรียนลากเส้นต่อมาด้านล่างนะคะที่ตรงกับบรรทัดวิธีทำเราจะได้เครื่องหมายนี้มาเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรนะเครื่องหมายหารสั้นมั้ยคะอ่ะข้างในเครื่องหมายหารสั้นนักเรียนคิดว่าเราจะใส่จำนวนอะไรเอ่ยจำนวนที่เป็นตัวตั้งจำนวนที่เป็นตัวตั้งของข้อนี้คือ115ดังนั้นคุณครูแพลจะนำ115มาใส่ในเครื่องหมายหารสั้นโดยการเขียนจำนวนให้ห่างกันเล็กน้อยหารสั้นนักเรียนต้องเขียนจำนวนให้ห่างกันเลยนะคะดังนั้นคุณครูแพลก็จะเริ่มเขียนด้านในมาเป็น115ข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นตรงนี้เราจะใส่จำนวนที่เป็นอะไรนะ5เราเรียกว่าตัวอะไรนะคะตัวหารดังนั้นข้างหน้าเครื่องวงเล็บตรงนี้หรือข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นตรงนี้เราจะใส่จำนวนที่เป็นตัวหารซึ่งข้อนี้เป็นเลข5คุณครูแพลจึงใส่เลข5เราก็จะได้องค์ประกอบมาครบแล้วนะคะเป็นการเขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งตัวหารแล้วก็เครื่องหมายหารสั้นแล้วเราก็จะเริ่มหารการหารเราเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหรือหลักที่อยู่ทางขวานะซ้ายถูกต้องไหมคะการหารจะแตกต่างจากการคูณการบวกหรือการลบนะคะโดยเราจะเริ่มจากหลักที่อยู่ทางซ้ายดังนั้นตอนนี้หลักที่อยู่ทางซ้ายสุดคือหลักอะไรคะหลักร้อยคุณครูแพลก็จะเริ่มจากการนำ5มาหารในหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลข1ดังนั้นตัวตั้งในหลักร้อยจึงเป็น1คุณครูแพลเริ่มจากการนำ5หาร1ในหลักร้อยความหมายคือ5คูณอะไรได้1หรือใกล้เคียง1มีไหมคะไม่มีเพราะถ้าเราท่องสุคูณพร้อมกันสิ515มากกว่า1เลยไหมมากกว่าแล้วดังนั้นไม่มีหรืออีกหนึ่งวิธีนักเรียนสังเกตเราหารทีละหลักถ้าตัวตั้งในหลักนั้นน้อยกว่าตัวหารเราจะหารไม่ได้ดังนั้นถ้าหารไม่ได้เราจะใส่0คุณครูแพลจึงใส่0ในหลักร้อยอ่ะ5คูณ0ได้0ตัวตั้งเป็น1ผลคูณเป็น0เหลือเศษเท่าไหร่คะตัวตั้งเป็น1ผลคูณเป็น0เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1ถูกต้องไหมคะนักเรียนสามารถนำ1ลบ0ที่เป็นผลคูณก็ได้หรืออีก1วิธี5คูณ0ได้0เอา0ไว้ในใจนะคะเราจะนำผลคูณเก็บไว้ในใจดังนั้นคุณครูแพลนำ0ไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่ากับตัวตั้งตัวตั้งของเราในหลักร้อยเป็นอะไรนะเป็น1ดังนั้น0อยู่ในใจนับต่ออีก1 1ที่ชูนิ้วเราเรียกว่าเศษเศษในที่นี้คือเศษในหลักร้อยคุณครูแพลจึงกระจาย1ที่เป็นเศษในหลักร้อยไปให้หลัก10ที่อยู่ติดกันทางขวาคราวนี้การหารสั้นใครจำได้บ้างเขียนเศษตรงไหน
2: ข้างบน
0: ข้างบนตรงไหนคะบนเลขอะไรบนเลข1ตรงนี้ไหมไม่ต้องตรงกลางดังนั้นเวลาเขียนเศษแปลว่านักเรียนยังจำกันได้อยู่เลยเราจะเขียนเศษในหน้าหลักถัดไปข้างบนด้านหน้าถูกต้องไหมคะทำไมถึงเลยบอกว่านักเรียนต้องเขียนห่างกันเล็กน้อยเพราะเดี๋ยวเราอาจจะมีเศษมาใส่ข้างหน้าหลักนั้นๆคุณครูแพลได้เศษ1ในหลักร้อยนำเศษ1ในหลักร้อยกระจายไปให้หลัก10เราจึงไปเขียนเลข1ระหว่างหลักร้อยกับหลัก10ข้างบนแบบนี้นะคะเราไม่เขียนให้ตรงกับตัวตั้งของเราไม่นั้นจำนวนที่เป็นตัวตั้งเปลี่ยนแปลงไปไหมเปลี่ยนแปลงไปเราจะเขียนขึ้นไปประมาณนี้ตอนนี้ในหลัก10จึงได้เป็นเลขอะไรคะ11นะคะเพราะได้กระจายมาจากหลักร้อยแล้วก็รวมกับหลักสิบเดิมอ่านรวมกันเป็น11ตัวตั้งในหลัก10เป็น11เราจะนำ5หาร11 นักเรียนก็ดูสุขคูณไหมฮะ5คูณอะไรได้11หรือใกล้เคียง11 5 คูณ2มีอะไรคูณได้11ก่อนไหมไม่มีแต่เอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน5คูณอะไรไม่เกิน11คะ5คูณ2 5คูณ2 2เราเรียกว่าผลหารเราจะนำผลหารมาใส่ให้ตรงกับหลัก10ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่ผลหารในหลัก10ก็2อ่ะคราวนี้5คูณ2ได้เท่าไหร่คะ5คูณ2เป็น10ตัวตั้งเป็น11ผลคูณเป็น10เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1ถ้าใครตอบแบบนี้ได้สามารถตอบได้เลยถ้าใครตอบไม่ได้เมื่อกี้ครูแพลวแนะนำแล้ว5คูณ2เป็น10นำผลคูณไว้ในใจตอนนี้ในใจเรามีอยู่เท่าไหร่คะ10นับให้ได้เท่ากับตัวตั้งในใจมีอยู่10ตัวตั้งเป็น11นับต่อ10แล้ว11 1ที่ชูนิ้วนี้เราเรียกว่าเศษดังนั้นเราจึงนำเศษที่เป็น1ในหลัก10กระจายต่อให้หลักหน่วยดังนั้น1ในหลัก10ก็จะไปอยู่ข้างหน้าหลักหน่วยในหลักถัดไปเกิดจากการกระจายถูกต้องไหมคะคุณครูแพลวจึงเขียน1นะคะในหลักหน่วยแบบนี้ดังนั้นหลักหน่วยได้จากหลัก10มาตอนนี้หลักหน่วยของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่คะ15ถูกต้องไหมเพราะได้กระจายจากเศษเดิมมาจึงอ่านรวมกันเป็น15 15ของเราในหลักหน่วยเราก็จำนำ5ไปหาร15 5คูณอะไรได้15หรือใกล้เคียง15คะ5คูณอะไรได้15มีไม่มีมีคือ5 3 3เราเรียกว่าผลหารเรานำ3ที่เป็นผลหารมาใส่ให้ตรงกับหลักหน่วยดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่3ในหลักหน่วยนะคะพอได้3ในหลักหน่วยเมื่อกี้5คูณ3ได้15เท่ากับตัวตั้งพอดีเลยมีเศษไหมไม่มีเพราะเศษของเราเป็นอะไรคะ0ดังนั้นคุณครูแพลวเขียนต่อว่าเศษเท่ากับ0เวลาเขียนการหารสั้นผลลัพธ์ของเราจะอยู่ด้านล่างเครื่องหมายหารสั้นเศษของเราจะเว้นหน่อยแล้วก็ค่อยไปเขียนเศษทางขวามือนะคะเวลาได้คำตอบแล้วขีดเส้นใต้ผลลัพธ์หรือผลหารของเรา2เส้นดังนั้นข้อนี้

0: ตอบอะไรคะ ดังนั้นข้อนี้ตอบ23ที่เรียกว่าผลหารคุณครูแพลวจึงมาสรุปรวมกันว่าจากโจทย์ของเรา115หารด้วย5ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ23ซึ่ง23เศษ0ถ้าเศษเป็น0นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เพราะเราได้คำตอบที่เท่ากันได้ไหมคะดังนั้นเมื่อคุณครูแพลวได้แล้วคุณครูแพลวก็ไม่เขียนแล้วเพราะเศษเป็น0เราไม่เขียนจะรู้ตรงกันเลยว่าถ้าได้เป็นจำนวนนับแบบนี้คือการที่เราหารลงตัวแบบไม่มีเศษหรือเศษของเราเป็น0อ่ะได้คำตอบ23แล้วคุณครูแพลวไปเขียนตอบแบบตัวเลขไทยคุณครูแพลวก็จะเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอีก1สิ่งสำคัญคือการตรวจคำตอบยังจำได้ไหมการตรวจคำตอบตรวจอย่างไรนะนำอะไรนะในวงเล็บนำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะเท่ากับตัวตั้งแต่ข้อนี้เศษของเราเป็นอะไรพอดีเลยเป็น0ถ้าเศษเป็น0เรานำแค่อะไรมาคูณกันคะนำผลหารคูณกับตัวหารอ่ะคุณครูแพลวขอตรวจคำตอบอีกเล็กน้อยไหนผลหารได้มาเป็นอะไรเอ่ยผลหาร
1: 23
0: ผลหารเป็น23ดังนั้นเราจะนำ23คูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรนะคะข้อนี
1: ้
0: ตัวหารเป็น5นักเรียนสังเกตนะคะตัวหารจะอยู่หลังเครื่องหมายหารทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะเราก็จะนำ5มาคูณกับ23ได้มาแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มหาผลคูณจริงๆเริ่มแรกนักเรียนสามารถคูณแนวนอนได้ในวันนี้นักเรียนก็เริ่มคูณแนวนอนเลยนำ5คูณอะไรคะนำ5คูณอะไรเอ่ยเวลาเราจะคูณแนวนอนนำ5คูณ3ในหลักหน่วย5คูณ3ได้15คุณครูแพลวก็จะมาเขียนเท่ากับแล้วก็เขียน5ทด1อ่ะต่อไป5คูณ2เป็น10ทดอีก1เป็น11ดังนั้นได้มาเป็น11คำตอบของเราที่ได้จากผลคูณไหนอ่านรวมกันได้เป็นอะไรคะ100ซึ่งตรงกับตัวตั้งไหมตรงถ้าตรงแบบนี้ข้อนี้เราคำนวณมาถูกต้องไหมคะถูกต้อง23เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้เป็นการทบทวนเดี๋ยวเราจะมาลองปฏิบัติก่อนอื่นนะคะขอทบทวนอีกหนึ่งรอบคือการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบเราสามารถตรวจคำตอบได้จากการนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งแต่ในวันนี้เศษของเราเป็นอะไรแน่นอน0เพราะวันนี้เรื่องที่เราเรียนเป็นการหารลงตัวเราจึงนำแค่ผลหารคูณกับตัวหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งได้ไหมคะอ่ะถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยการแสดงวิธีทำในการหารสั้นกับคุณครูแพลวหน่อยเดี๋ยวในข้อแรกขอตอบเสียงดังฟังชัดไปพร้อมกันเลยทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วเดี๋ยวข้อที่2จะเริ่มให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูแพลวได้ไหมคะอ่ะถ้าได้อ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะในข้อที่1 73,115 หารด้วย5เท่ากับจำนวนใดคุ้นจำนวนนี้ไหมเคยทำไปยังทำไปตอนไหนคะทำไปในการหารยาวเมื่อวานใช่ไหมคะอ่ะเราทำลงในไหนกันเอ่ยเมื่อวานลงในสมุดอ่ะตอนนี้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดของตนเองขึ้นมาจะได้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการหารสั้นและการหารยาวที่ชัดเจนนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางหยิบสมุดขึ้นมาได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ที่เมื่อวานนักเรียนทำการหารยาวของจำนวนนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคุณครูแพลวให้นักเรียนแค่ดูอย่างเดียวในข้อแรกต้องจดไหมคะยังไม่ต้องจดไม่ต้องเขียนอ่ะดังนั้นอันดับแรกวันนี้เราจะใช้การหารสั้นหรือหารยาวนะคะการหารสั้นหรือหารยาววันนี้หารสั้นคุณครูแพลวเริ่มที่วิธีทำนะคะแล้วมาใส่เครื่องหมายหารสั้นไหนเครื่องหมายหารสั้นเป็นอย่างไรนะเครื่องหมายหารสั้น
1: วงเล็บ
0: มีวงเล็บบรรทัดเดียวกับวิธีทำนะคะหลังจากนั้นขีดเส้นตรงไหนเอ่ยขีดเส้นตรงไหนเอ่ยขีดเส้นข้างบนหรือข้างล่างวันนี้ข้างล่างนะคะดังนั้นคุณครูแพลวก็จะขีดเส้นด้านล่างในข้อแรกคุณครูแพลวบอกแล้วว่าให้นักเรียนแค่ดูวิธีการเปรียบเทียบแตกต่างยังไม่ต้องจดนะคะในข้อที่1นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยังไม่ต้องจดอยากให้เปิดสมุดดูการหารยาวเปรียบเทียบกับการหารสั้นอย่างเดียวข้างในเครื่องหมายหารสั้นใส่จำนวนอะไรเอ่ยข้างในเครื่องหมายหารสั้นใส่จำนวนอะไรเอ่ย ข้างในเครื่องหมายหารสั้นใส่73,115เพราะเป็นตัว

0: ตั้งหลังจากนั้นเขียนจำนวนให้ห่างกันเล็กน้อยแบบนี้เห็นไหมเวลาคุณครูแพลวเขียนคุณครูแพลวจะเขียนจำนวนแต่ละจำนวนนะคะแต่ละหลักเนี่ยจำนวนนั้นให้แต่ละหลักห่างกันเล็กน้อยแล้วก็ไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่ะข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรเอ่ยข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรคะใส่5 5ยังอยู่ที่5เหมือนเดิมเลยแปลว่าสุขุมแม่5นักเรียนคล่องอย่างแน่นอนนะคะอ่ะเริ่มเวลาหารเราหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหรือหลักที่อยู่ทางขวานะหลักที่อยู่ทางอะไรเอ่ยหลักที่อยู่ทางซ้ายดังนั้นเราจะเริ่มหารในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดซ้ายสุดตอนนี้เป็นหลักอะไรคะหลักอะไรเอ่ย7อยู่ในหลักหมื่นดังนั้นคุณครูแพลจะเริ่มจากการนำ5หาร7ในหลักหมื่นนักเรียนก็ดูซิ5คูณอะไรได้7หรือไม่เกิน7 5คูณ1ได้5 5คูณ1ได้5เราเรียก1นี้ว่าผลหารนำผลหารใส่ตรงไหนดีข้างล่างเลข7ให้ตรงกับหลักหมื่นนะคะดังนั้นคุณครูแพลจึงใส่1นะคะให้ตรงนะคะกับเลข7ที่เป็นตัวตั้งของเราเราจะใส่ผลหารด้านล่างนะคะถ้าเป็นการอ่ะ5คูณ1ได้เท่าไหร่เอ่ย5คูณ1ได้5เอา5ไว้ในใจนับต่อให้ได้7 5แล้ว6 7 2ที่ชูอยู่เราเรียกว่าอะไรนะเศษเห็นไหม2น้อยกว่า5ถือว่าถูกต้องแต่เศษนี้เป็นเศษในหลักอะไรคะในหลักหมื่นเราต้องกระจายต่อไปให้หลักพันโดยการนำ2ที่เป็นเศษไปเขียนข้างหน้าตัวเลขหลักพันคุณครูแพลวจึงเขียนเศษ2ข้างหน้าหลักพันที่เป็นเลข3แบบนี้ดังนั้นเวลาปฏิบัตินักเรียนต้องเขียนจำนวนให้ห่างกันไม่งั้นเศษนักเรียนจะเขียนได้ไหมคะไม่ได้ตอนนี้หลักหมื่นของเรากระจายไปให้หลักพันแล้วที่เป็นเศษในหลักพันรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยไหนในหลักพันรวมกันเป็นเท่าไหร่คะในหลักพันได้มาอีกรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ย23นะคะตอนนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังและช่วยกันตอบในทุกๆคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางในหลักพันได้จากหลักหมื่นมาอีกนะคะรวมกันเป็น23นํา5หาร23หมายถึง5คูณอะไรได้23หรือใกล้เคียง5คูณ4 5คูณ4 4เรียกว่าผลหารนำ4มาใส่ให้ตรงในหลักพันที่เป็นบรรทัดผลหารของคุณครูนะคะคุณครูแพลวใส่4 5คูณ4ได้เท่าไหร่นะ20นำ20ไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่าไหร่23เพราะตัวตั้งในหลักพันเป็น23เอ้านับพร้อมกัน20อยู่ในใจนับต่อเป็น21
1: 22
0: 23ตอนนี้3ที่ชูอยู่หมายถึงอะไรคะเศษ3ในหลักพันต้องกระจายเศษ3ในหลักพันต่อให้หลัก100หรือการนำ3ที่เป็นเศษไปเขียนต่อหน้าหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวาดังนั้นคุณครูแพลวจึงเขียน3ต่อนะคะหน้าหลัก100หลัก100ได้เพิ่มมาอ่านรวมกันเป็นอะไรคะ31ตอนนี้ในหลัก100มีค่าเป็น3100คุณครูแพลวนำ5มาหาร31ต่อ5คูณอะไรได้31หรือใกล้เคียง5 6 5 6 6เรียกว่าผลหารนำ6มาใส่ก่อนคุณครูแพลวนำ6มาใส่ก่อนนะคะ5 6ได้เท่าไหร่เอ่ย5 6 30ตัวตั้งเป็น31ผลคูณเป็น30เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1ถ้านักเรียนตอบแบบนี้ก็ได้ถ้าใครตอบไม่ได้นำผลคูณไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่ากับตัวตั้งเหลือเศษ1คุณครูแพลวต้องเขียนเศษ1ตรงไหนดีเขียนเศษ1ตรงไหนดีไหนช่วยกันหน่อยเร็วหน้าอะไรเอ่ยคะหน้าเลข1ในหลัก10ดังนั้นคุณครูแพลวจึงเขียน1นะคะหน้าเลข1ในหลัก10คือกระจายหลัก100ไปให้หลัก10อ่ะในหลัก10ของเราอ่านรวมกันเป็นอะไรคะ11และนำ5หาร11 5คูณอะไรได้11หรือใกล้เคียง11 5 2 2เรียกว่าอะไรก่อน2ใช่เศษไหม5คูณ2 2เรียกว่าผลหารนำ2มาใส่ในหลัก10แบบนี้นะคะ5คูณ2เป็น10นะคะนำ10 10เป็นผลคูณตัวตั้งเป็น11เหลือเศษเท่าไหร่เอ่ยเหลือเศษ1เขียน1ที่เป็นเศษไว้ตรงไหนดี
1: หน้าเลข
0: 5เขียน1ที่เป็นเศษไว้หน้าเลข5ในหลักหน่วยดังนั้นคุณครูแพลจึงเขียน1ที่เป็นเศษในหน้าเลข5ที่เป็นหลักหน่วยในหลักหน่วยตัวตั้งเป็นอะไรคะ15ดังนั้นได้มาเป็น15นะคะนำ5หาร15 5คูณอะไรได้15หรือใกล้เคียง15คะทุกคน5คูณ3 5คูณ3ได้15คุณแพลวใส่ข้อนี้เศษเป็นอะไรเอ่ยเศษเป็น0อ่ะคุณครูแพลวยังเขียนเศษที่เป็น0ก่อนเพราะเรายังอยู่ในข้อแรกๆเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วไหนผลลัพธ์คือเท่าไหร่เอ่ยอ่า 14,623 ขีดเส้นใต้2เส้นเราจะขีดเส้นใต้แค่ผลลัพธ์หรือผลหารของเราอ่ะไหนเปิดการหารยาวคำตอบตรงกันไหมคะ
1: ตรง
0: ไหมตรงเลยแต่ความแตกต่างคือการหารยาวเราจะเขียนผลคูณแล้วก็ลบลงมาเรื่อยๆกระจายหลักเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นการหารสั้นเราเขียนแค่เศษในหน้าหลักถัดไปทางขวาอ่ะนักเรียนทำได้ไหมอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูแพรขอสรุปก่อนนะคะ73,115 หารด้วย5ได้เท่ากับเท่าไหร่นะทุกคนจะสังเกตว่าตรงการขั้นตอนแสดงคุณครูแพลไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคเลยคุณครูแพลจะมาใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะตรงบรรทัดคำตอบของเราแล้วก็การเขียนตอบของเรานะคะอย่าลืมอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือการอะไรคะการตรวจคำตอบดังนั้นขอตรวจคำตอบหน่อยไหนบอกคุณครูแพลหน่อยตรวจคำตอบนำอะไรมาคูณกันนำอะไรมาคูณกันเลย
1: 14,623
0: คูณ5เก่งมากๆเลยค่ะเราก็จะนำผลหารนะคะคูณกับตัวหารช่วยกันคูณหน่อยนำ5คูณอะไรคะ
1: 3
0: อ้าว5คูณ3 5คูณ3ได
1: ้
0: 15คุณครูแพลมาเขียนต่อด้านหลังนะคะใส่5ทศ1ต่อไปนํา5คูณอะไรคะ5คูณ2 5คูณ2เป็น10ทดอีก1 11ใส
1: ่
0: 1ทด1นะคะต่อไปนํา5คูณ6 5 6 30ทดอีก1
1: 30
0: รวมเป็น31ใส่1ทด3นะคะใส่1และทด3หน้าหลักถัดไปต่อไปนํา5คูณ4 5คูณ4เป็น20ทดอีก3
1: 23
0: ใส
1: ่
0: 3ทดเก่งมากๆเลยนะคะใส่3และทด2ต่อไปนํา5คูณ1ได้5ทดอีก2รวมเป็น
1: 7
0: ดังนั้นคุณครูแพลวใส่7แล้วก็อย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคอ่านผลคูณพร้อมกันผลคูณของเราคือ
1: 73,115
0: ซึ่งตรงไม่ตรงตรงกับตัวตั้งเป๊ะๆคำตอบของเราถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยดังนั้นในข้อแรกผ่านไปอ่ะข้อที่2 อยากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบสมุดของตนเองขึ้นมาเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อที่2เป็นการหารสั้นไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับข้อที่2อ่ะทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ
1: 20,060
0: หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนำสมุดขึ้นมาเปิดสมุดนะคะเขียนโจทย์ข้อที่2ลงไปได้เลยหากใครเขียนเสร็จแล้วเขียนต่อที่บรรทัดวิธีทำได้เลยค่ะในข้อที่2ของเรานะคะทุกคนเปิดสมุดแล้วเขียนได้เลยค่ะตอนนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนำสมุดของตัวเองขึ้นมาสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะปฏิบัติไปพร้อมๆกันฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเมื่อเราได้บรรทัดวิธีทำแล้วต่อไปเราเขียนเครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายอะไรเกินใส่เครื่องหมายหารสั้นดังนั้นเครื่องหมายหารสั้นเราจะใส่อย่างไรไหนใครจำได้บ้างเครื่องหมายหารสั้นคือวงเล็บปิดที่บรรทัดเดียวกับวิธีทำลากเส้นต่อในด้านล่างนะคะแบบนี้เราจะได้เครื่องหมายหารสั้นมานะคะทุกคนปฏิบัติไปพร้อมๆกันเลยนะคะของนักเรียนต้นทางนะคะสมุดของนักเรียนต้นทางจะเป็นช่องอยู่แล้วให้นักเรียนเขียนจำนวนของเราในแต่ละหลักให้ห่างกัน1ช่องได้ไหมคะ1ช่องเขียน1หลักไปเลยได้ไหมคะจะได้เห็นจำนวนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนักเรียนไหนข้างในเราใส่อะไรเอ่ยคะข้างในหารสั้นเราใส่อะไรเอ่ยตอนนี้ทุกคนทำไปด้วยแล้วก็ช่วยกันตอบไปด้วยดังนั้นข้างในนี้เราใส่อะไรคะ20,060นะคะนักเรียนก็นำไปใส่ในสมุดของตนเองโดยให้เขียนห่างกันสักเล็กน้อยนะคะข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรเอ่ย 4ที่เป็นตัวหารนะคะเราก็จะได้มาแบบนี้ตอนนี้เราเขียนครบแล้วเดี๋ยวให้เริ่มหารไปพร้อมๆกันดังนั้นตอนนี้ทุกคนเมื่อเขียนเสร็จแล้วรอเพื่อนๆของเราทั้งเพื่อนเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางสักครู่นึงก่อนนะคะตอนนี้ถ้าเขียนเสร็จแล้วทุกคนเงยหน้ามาคุณครูแพลวจะได้ทราบว่านักเรียนพร้อมแล้วที่จะเริ่มหารกันเวลาหารเราหารจากหลักอะไรนะหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวนํา4หารอะไรคะทุกคน4หาร2 4คูณอะไรได้2 0ไม่มีถูกต้องไหมคะดังนั้นเราจะใส่0ก่อนในหลักหมื่นทุกคนปฏิบัติ

0: สองตรงไหนดีตรงกลางตรงไหนด้วยหน้าเลขอะไรด้วยคะหน้าเลขศูนย์ในหลักพันดังนั้นคุณครูแพลวจึงเขียนสองนะคะหน้าเลขศูนย์ในหลักพันตอนนี้หลักพันของเราเป็นอะไรเอ่ยหลักพันของเรามีค่าเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้20นำ4หาร20หมายถึง4คูณอะไรได้20หรือใกล้เคียง4คูณ5ดังนั้นคุณครูแพลวใส่5นะคะที่เป็นผลหารให้ตรงกับหลักพัน4 5 20พอดีเลยไหมคะพอดีกันดังนั้นมีเศษไหมในหลักนี้ไม่มีถ้าไม่มีเศษแบบนี้เอาทุกคนเงยหน้าฟังก่อนถ้าไม่มีเศษแบบนี้เราก็จะไปหารหลักถัดไปได้เลยคุณครูแพลวก็เลยนำ4หาร0ในหลักร้อย4คูณอะไรได้0คะ4คูณอะไรได้0 0ดังนั้น0เรียกว่าผลหารใส่0ที่หลักร้อยนะคะมีเศษอีกไหมไม่มีไปต่อที่หลักอะไรไปต่อที่หลัก10หลัก10นำ4หาร6ในหลัก10หมายถึง4คูณอะไรได้6คะหรือใกล้เคียง4คูณ1ได้แบบใกล้เคียงดังนั้น4คูณ1 1เรียกว่าผลหารคุณครูแพลวจะใส่1นะคะ4คูณ1ได้4ตัวตั้งเป็น6ผลคูณเป็น4เหลือเศษเท่าไหร่คะ2ตัวตั้งเป็น6ผลคูณเป็น4เหลือเศษ2คุณครูแพลวจึงใส่2ข้างหน้าหลักหน่วยแบบนี้ในหลักหน่วยตอนนี้เป็นอะไรเอ่ยคะเป็น20นำ4หาร20 4คูณอะไรได้20มีไม่มี
1: ม
0: ี4คูณอะไรเอ่ย4คูณ5ได้20ดังนั้นใส่5ในหลักหน่วยข้อนี้มีเศษไหมไม่มีการที่มีเศษเป็น0ครูแพลวบอกว่าเราไม่เขียนได้แล้วดังนั้นคุณครูแพลวจะไม่เขียนเศษ0เราก็จะขีดเส้นใต้2เส้นไหนผลหารของเราเป็นอะไรคะทุกคนผลหารเป็น5,015ถูกต้องไหมคะมาเขียนสรุปก่อนอีกหนึ่งบรรทัดว่าจากโจทย์ของเรา2,060หารด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะทุกคนเท่ากับเท่าไหร่นะ 5,015 นักเรียนก็นำมาเขียนตอบพร้อมกับใส่เครื่องหมายจุลภาคและเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอ่ะเมื่อเขียนได้แบบนี้แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญคือการอะไรนะเดี๋ยวเราจะต้องตรวจสอบคำตอบกันสักเล็กน้อยดังนั้นเดี๋ยวมาตรวจคำตอบกันเล็กน้อยการตรวจคำตอบนำอะไรมาคูณกันคะนำอะไรมาคูณกันเอ่ยทุกคนนำผลหารคูณตัวหารคือการนำอะไรคูณกันคุณครูแพลวนำ 5,015 คูณ4ทุกคนช่วยกันหน่อยนำ4คูณอะไรคะนำ4คูณ5 4คูณ5ได้4คูณ5ได้20คุณครูแพลวมาเขียนต่อใส่0ทด2ต่อไปนำ4คูณอะไรคะทุกคน4คูณ1ได้4มีทดอีก2รวมเป็น6ดังนั้นได้มาเป็น6ต่อไปนำ4คูณ0 4คูณ0ได้0คุณครูแพลวใส่0และสุดท้ายนำ4คูณอะไรคะ4คูณ5ได้20ใส่20แล้วใส่เครื่องหมายจุลภาคผลคูณเท่ากับตัวตั้งจริงไม่จริง
1: จริ
0: งดังนั้นถูกต้องไหมข้อนี้ถูกต้องเมื่อนักเรียนทำแล้วเขียนตอบแล้วอย่าลืมคือการเขียนขั้นตอนการตรวจสอบคำตอบของเราด้วยนะคะเป็นสิ่งสำคัญในวันนี้เหมือนกันเพื่อให้รู้ว่านักเรียนทำได้หรือทำไม่ได้เดี๋ยวต่อไปเมื่อนักเรียนทำได้แล้วกิจกรรมต่อไปคุณครูแพลวอยากลองดูหน่อยว่านักเรียนทำได้เองจริงหรือไม่อยากให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดที่ 1.32 ในชั่วโมงนี้เดี๋ยวขอเป็นข้อที่1กับข้อที่4นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางสามารถหยิบแบบฝึกหัดนะคะ1แล้วเปิดหน้าที่เป็นแบบฝึกหัด 1.32 ได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัด 1.32 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้ในชั่วโมงนี้เราจะทำข้อไหนกันคะข้อไหนเอ่ยข้อ1กับข้อ4ดังนั้นเดี๋ยวเราจะปฏิบัติข้อ1กับข้อ4นะคะในข้อที่1มีทั้งข้อที่1และข้อที่4เดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติข้อที่1และข้อที่4แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันได้ไม่ได้ได้นะคะอย่าลืมตรวจคำตอบของเราด้วยนะคะดังนั้นสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวลงมือปฏิบัติได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

0: ส่วนใหญ่เสร็จข้อที่1แล้วแล้วก็บางคนเสร็จข้อที่4แล้วไหนใครเสร็จแล้ว2ข้อบ้างยกมือมีนักเรียนบางคนนะคะเสร็จแล้ว2ข้อนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยแต่จากการเดินดูแล้วข้อที่4ยังมีนักเรียนที่ยังเสร็จน้อยดังนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยข้อที่1พร้อมกันก่อนตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนทุกคนวางดินสอก่อนเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบในข้อที่1ไปพร้อมๆกันก่อนนะคะอ่ะมาดูกันเลยในข้อที่1อ่านโจทย์พร้อมกัน1รอบค่ะข้อที่1โจทย์ของเราคือหกพันแปดร้อยสิบหารด้วย6จากนักเรียนทำแล้ววันนี้เราใช้การหารสั้นดังนั้นดับแรกนักเรียนทำอย่างไรก่อนทำอย่างไรคะใส่เครื่องหมายหารสั้นเครื่องหมายหารสั้นเริ่มจากใส่ส่วนโค้งก่อนนะคะดังนั้นคุณแพลวเริ่มจากการใส่ส่วนโค้งบรรทัดเดียวกับวิธีทำต่อมานะคะเราจะลากเส้นต่อด้านล่างแบบนี้ตอนนี้ทุกคนต้องวางยินสอแล้วตอบไปพร้อมๆกันนะคะใส่ส่วนโค้งด้านล่างข้างในเครื่องหมายหารสั้นใส่จำนวนอะไรคะข้างในเครื่องหมายสั้น
1: 6,810
0: ใส่ 6,810 โดยการเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะคุณครูแพรก็จะใส่มาข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรเอ่ยข้างหน้าเครื่องหมายหารสั้นใส่อะไรเอ่ยใส่6ดังนั้นข้อนี้นักเรียนจะต้องท่องสุขคูณแม่อะไรได้คะแม่6ได้ไหนบอกหน่อยเริ่มจากการนำ6หารอะไรคะนำ6หารอะไรเอ่ย6หาร6ในหลักพันตอนนี้บอกแล้วทุกคนต้องทำอย่างไรวางดินสอแล้วตอบไปพร้อมกันเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตัวเองอีก1รอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะ6หาร6หมายถึง6คูณอะไรได้6คะ6คูณ1 1เรียกว่าผลหารนำ1มาใส่ให้ตรงในหลักพันนะคะแบบนี้มีเศษไหมไม่มีไปต่อ6หาร8หมายถึง6คูณอะไรได้8คะไม่มีถูกต้องไหมนักเรียนต้องบอกก่อนไม่มีแต่ใกล้เคียงคือ1ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่1นะคะตัวตั้งเป็น8ผลคูณเป็น6เหลือเศษตัวตั้งเป็น8ผลคูณเป็น6เหลือเศษ2นำเศษ2ไปเขียนข้างหน้าหลักถัดไปที่อยู่ติดกันทางขวาแบบนี้นะคะดังนั้นในหลัก10ตอนนี้เป็นอะไรทุกคนในหลัก10เป็น21นำ6หาร21หมายถึง6คูณอะไรได้21หรือใกล้เคียง
1: ไม
0: ่มีเอาใกล้เคียงใกล้เคียงเป็น6 3ดังนั้นใส่3 6 3 108ใครจะนำ18ไว้ในใจก็ได้นับต่อให้ได้21ไหนช่วยกันนับพร้อมกันตอนนี้ในใจมีอยู่เท่าไหร่คะ18นับต่อพร้อมกัน18แล้ว19 20 21 3นี้เราเรียกว่าเศษนำ3ไปใส่ตรงไหนดี
1: ตรงกลางเลข
0: 0ตรงข้างหน้าเลข0ข้างบนแบบนี้นะคะดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่3ตอนนี้ในหลักหน่วยของเราจึงกลายเป็นอะไรคะในหลักหน่วยของเรากลายเป็น30นำ6หาร30หมายถึง6คูณอะไรได้30หรือใกล้เคียงมีถูกต้องไหมมีเป็นอะไร6คูณอะไรได้30 6 5 30ดังนั้นครูแพลวจึงใส่5ข้อนี้เศษเป็นอะไรคะเศษเป็นอะไรเอ่ยเศษเป็น0จะเขียนก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ขีดเส้นใต้ผลหาร2เส้นนะคะดังนั้นสรุปแล้ว6,810 หารด้วย6ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1,135เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเอาไหนตรวจคำตอบนักเรียนนำอะไรมาคูณกันคะตรวจคำตอบคูณตัวหารนำจำนวนอะไรมาคูณกันไหนบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกัน
1: 1,135 คูณ
0: คุณครูแพลวก็จะมาเขียนนะคะในการตรวจคำตอบนำ1,135คูณ6นะคะได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่เอ่ยได้ผลคูณเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 6,810
0: คุณครูแพลวก็คูณมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะได้เป็น 6,810 ซึ่งตรงไม่ตรงกับตัวตั้งคะทุกคนตรงไม่ตรงตรงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาไหนใครข้อที่1ถูกบ้างขอดูมือหน่อย นักเรียนต้นทางส่วนใหญ่ถูกในข้อที่1นะคะนักเรียนปลายทางนะคะทําได้เหมือนต้นทางหรือไม่นะคะหากนักเรียนทําได้เดี๋ยวข้อที่4คุณครูแพรจะฝากให้กลับไปทําต่อเป็นการบ้านนะคะก่อนอื่นวันนี้เป็นการเรียนแบบการหารสั้นการหารสั้นจะแตกต่างจากการหารยาวแต่เรายังใช้หลักการเดียวกันเวลาหารนักเรียนเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหรือหลักที่อยู่ทางขวานะคะ
1: ซ
0: ้ายดังนั้นเวลาหารเรายังเริ่มหารที่หลักที่อยู่ทางซ้ายแล้วสำหรับวันนี้เป็นการหารลงตัวการหารลงตัวของเราเศษของเราเป็นอะไรนะศูนย์ดังนั้นถ้าเศษเป็นศูนย์นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนแบบคุณครูแพลวก็ได้ใครเขียนมาก็ไม่ผิดใครไม่เขียนมาก็ไม่ผิดแต่ถ้ามีเศษต้องเขียนทุกครั้งได้ไหมคะดังนั้นเมื่อนักเรียนได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นการหารของเรานะคะโดยเป็นการหารที่จำนวนของเรานะคะตัวตั้งยังมากกว่า4หลักตัวหาร1หลักนะคะเวลานักเรียนทํานะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้าตัวหารเป็นเพียง1หลักนักเรียนก็จะเริ่มหารได้เลยโดยหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดนะคะโดยสําหรับวันนี้เป็นการหารสั้นการหารสั้นเรายังใช้เหมือนกับการหารยาวคือการเริ่มหารจํานวนที่อยู่ในทางซ้ายก่อนนะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนักเรียนก็ดูการคูณเข้ามาเกี่ยวข้องว่าจํานวนที่เป็นตัวหารคูณอะไรได้เท่ากับตัวตั้งหรือใกล้เคียงนะคะสําหรับวันนี้เศษของเราเป็น0อ่ะในการตรวจคําตอบไหนตรวจคําตอบตรวจอย่างไรตรวจคําตอบอย่างไรนะ
1: ตัวหารผลหาร
0: เราจะนำผลหารคูณกับตัวหารกรณีที่เศษเป็น0แต่ถ้ากรณีที่มีเศษนะคะเวลาตรวจคำตอบเราสามารถตรวจคำตอบได้จากในวงเล็บนำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งทุกๆข้อที่เป็นการบ้านนักเรียนอย่าลืมตรวจคำตอบให้ด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะฝากการบ้านเพิ่มเติมให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับการบ้านของเราเป็นแบบฝึกหัด 1.32 เหมือนเดิมแต่คุณครูแพรจะขอเป็นข้อที่2กับข้อที่3ที่เราหายไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมสำหรับนักเรียนต้นทางฝากกลับไปทำการบ้านแล้วเดี๋ยวคุณครูแพรจะเป็นคนตรวจให้นะคะสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1.32 ของเรานะคะในข้อที่2จะเป็นโจทย์นี้นักเรียนวงไปได้เลยว่าวันนี้เป็นการบ้านของเรานะคะแล้วก็ข้อที่3ของเรานะคะนักเรียนก็วงไปได้เลยนะคะว่าวันนี้การบ้านของเราหากใครยังทําข้อที่4ไม่เสร็จการบ้านของเราอย่าลืมข้อที่4ด้วยหากใครเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจสอบความตอบของเราด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่สําหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนอ่านพร้อมกันเราเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ย

0: ำหรับชั่วโมงถัดไปเรื่องที่เราเรียนนะคะจะเป็นการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหารยังเป็น1หลักแต่ต่างจากชั่วโมงแรกอย่างไรที่เราเรียนเรื่องของการหารเป็นการหารแบบไหนเอ่ยไม่ลงตัวการหารไม่ลงตัวเหมือนเมื่อกี้กองทัพตอบขึ้นมาเลยคือการหารแบบมีเศษดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปแต่เราจะใช้การหารอะไรคะการหารยาวดังนั้นนักเรียนต้องกลับไปทบทวนการหารยาวที่เราเคยเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าเราหารยาวอย่างไรเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.33 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนด้วยนะคะการหารเรายังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณดังนั้นยังขอฝากให้นักเรียนทุกคนมาท่องสุขคูณกับคุณครูแพรวทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนกลางสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนักเรียนต้นทางคนไหนยังท่องสุขคูณไม่ครบหาเวลาว่างมาท่องสุขคูณกับคุณครูแพรวด้วยได้ไหมคะได้ไม่ได้อย่าลืมมาท่องสุขูนและกลับไปทบทวนการหารยาวของตนเองด้วยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งความเคารพขอ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานประดิษฐ์จากกระดาษครับตอนนี้นะครับครูวิขอให้เด็กๆนะครับหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อจะได้จดบันทึกนะครับและระหว่างที่รอนักเรียนนะครับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อเช่นเดิมเลยนะครับและเป็นจุดประสงค์ที่ง่ายมากเลยนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถยกตัวอย่างงานประดิษฐ์จากกระดาษได้อย่างถูกต้องเลยนะครับข้อที่2นักเรียนสามารถออกแบบงานประดิษฐ์จากกระดาษได้อย่างสวยงามและสามารถนำไปใช้ได้จริงนะครับข้อที่3นักเรียนเห็นประโยชน์ของงานกระดาษนะครับง่ายมากเลยนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก็เขียนวันที่พร้อมกับชื่อเรื่องเสร็จแล้วใช่ไหมครับเอาละครับเมื่อเสร็จแล้วครูวิขอให้เด็กๆยืดตัวให้ตรงนะครับครูวินะครับจะมาจุดประกายความคิดนะครับด้วยคำถามที่ว่าเวลานักเรียนได้รับของขวัญนะครับนักเรียนมีวิธีการแกะของขวัญอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับเวลานักเรียนได้รับของขวัญนะครับนักเรียนมีวิธีการแกะของขวัญอย่างไรนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มได้นะครับกรณีนักเรียนที่อยู่ปลายทางตอนนี้ถ้าได้คำตอบแล้วนะครับยกมือขึ้นสูงๆนะครับพร้อมกับตอบคำตอบนั้นกลับครูปลายทางได้เลยครับเช่นเดียวกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอนนี้นะครับยกมือกันหลายคนมากเลยนะครับตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่3ครับสัก1คนได้ไหมครับมีวิธีการแกะอย่างไรเอ่ยครับ
1: ใช้กรรไกรในการแกะของขวัญครับ
0: เก่งมากเลยนะครับใช้กรรไกรในการตัดใช่ไหมครับแล้วก็แกะของขวัญ นั้นๆครับแล้วมีใครอยากตอบอีกบ้างครับขออีกสักหนึ่งคนตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่1คนครับเชิญเลยครับ
2: ฉีกค่ะ
0: ทำด้วยวิธีการฉีกกระดาษใช่ไหมครับโอ้โหวิธีการนั้นก็แตกต่างกันออกไปนะครับสำหรับครูวิแล้วนะครับวิธีการแกะของขวัญ นั้นนะครับครูวินะครับจะแกะเป็นขั้นเป็นตอนนะครับโดยการค่อยๆแกะอาจจะใช้คัตเตอร์หรืออาจจะใช้กรรไกรนะครับในการตัดนะครับมุมใดมุมหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระดาษห่อของขวัญของครูวินั้นชำรุดฉีกขาดนะครับเพราะอาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะครับกรณีถ้าเราต้องการนำไปประดิษฐ์เช่นอาจจะห่อบรรจุภัณฑ์หรืออาจจะไปตัดนะครับตกแต่งส่วนอื่นๆก็ได้นะครับก็จะเป็นการประหยัดกระดาษไปได้ในตัวอีกด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูเนื้อหากันนะครับสำหรับงานประดิษฐ์จากกระดาษในวันนี้นะครับสำหรับความหมายของงานกระดาษนั้นนะครับกระดาษเป็นวัสดุที่ผลิตมาจากไม้นะครับมีลักษณะจะเป็นแผ่นคงรูปยับง่ายเปื่อยยุ่ยเปียกน้ำนะครับและย่อยสลายตามธรรมชาติครับสิ่งสำคัญเลยไม่ควรที่จะให้โดนน้ำนะครับเพราะอาจจะทำให้กระดาษนั้นยุ่ยได้ครับสำหรับประเภทของกระดาษนั้นนะครับสามารถจำแนกได้ถึง2ลักษณะนะครับดังนี้เลยนะครับ1ก็คือกระดาษแบบแข็งนะครับแบบที่2ก็คือกระดาษแบบอ่อนนะครับกรณีแบบแข็งนั้นนะครับเวลาที่เด็กๆจับสัมผัสดูนะครับกระดาษนั้นนะครับจะยับยากนะครับจะแข็งนะครับและมีความคงทนและก็ถ้าเป็นกระดาษแบบอ่อนนั้นนะครับเวลาที่จับแล้วนะครับจะเบาบางนะครับแล้วก็ยับง่ายนะครับนี่คือข้อแตกต่างของกระดาษนะครับสำหรับกระดาษที่ใช้สำหรับในงานประดิษฐ์นั้นนะครับมีรายละเอียดดังนี้เลยนะครับตัวอย่างที่1ก็คือกระดาษสาเด็กๆเคยใช้ไหมครับกระดาษสาใครเคยใช้บ้างครับยกมือให้ครูวิดูหน่อยครับเคยใช้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางมี 2-3 คนนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเคยใช้ไหมครับ คยใช่ไหมครับสำหรับลักษณะของกระดาษสานั้นนะครับก็ทำมาจากต้นสานะครับจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นใยของสานะครับติดอยู่บนกระดาษเวลาสัมผัสไปแล้วนั้นพื้นผิวของกระดาษสาก็จะขรุขระใช่ไหมครับเพราะทำมาจากธรรมชาตินะครับสิ่งที่สามารถประดิษฐ์ได้ก็เช่นดอกไม้นะครับหรืออาจจะทำเป็นกล่องของขวัญหรืออาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆก็ได้นะครับนี่ก็เป็นงานประดิษฐ์จากกระดาษสานะครับชนิดต่อไปก็คือกระดาษยนต์เด็กๆคนไหนเคยใช้บ้างครับยกมือหน่อยครับกระดาษยนต์มีหลายคนเลยนะครับเคยใช้กระดาษยนต์นะครับสำหรับลักษณะของกระดาษยนต์นั้นนะครับก็จะมีความพับหรืออาจจะย่นได้นะครับลักษณะเวลาที่เราย่นนั้นนะครับก็จะคลี่หรือยืดหยุ่นออกมาดั่งตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนี้ก็คือทำดอกกุหลาบใช่ไหมครับเราสามารถที่จะดัดให้เป็นรูปทรงแบบใดก็ได้นะครับเพราะสามารถยืดหยุ่นได้นะครับและนิยมใช้ในงานประดิษฐ์อย่างมากมายเลยครับชนิดต่อไปนั้นนะครับกระดาษลูกฟูกนะครับกระดาษลูกฟูกนั้นก็คือกระดาษที่ได้มาจากกล่องลังนะครับซึ่งด้านในนั้นก็จะมีกระดาษนะครับหลายๆชั้นนะครับบางชั้นนั้นอาจจะเป็นลอนคลื่นเลยนะครับจะมีความคงทนและหนามากนะครับสามารถนำมาทำเป็นงานประดิษฐ์ได้หลากหลายรูปทรงเลยนะครับดังตัวอย่างที่นักเรียนเห็นบนจอนี้เลยนะครับชนิดต่อไปนะครับกระดาษแก้วนะครับกระดาษแก้วนั้นจะมีลักษณะใสนะครับแวววาวนะครับสามารถนำมาบรรจุภัณฑ์ต่าง

่างๆให้เกิดความสวยงามได้นะครับชนิดต่อไปนะครับที่นิยมมากเลยก็คือกระดาษห่อของขวัญนะครับเป็นที่นักเรียนรู้จักกันทุกคนเลยเวลาที่มีเทศกาลนะครับต่างๆเราก็จะห่อของขวัญใช่ไหมครับเราก็จะเลือกใช้กระดาษห่อของขวัญในการห่อของขวัญนะครับหรืออาจจะใช้ในการจัดตกแต่งนะครับพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เกิดความสวยงามหรืออาจจะเอามาเป็นบรรจุภัณฑ์นะครับต่างๆก็ได้ซึ่งกระดาษห่อของขวัญนั้นนะครับก็มีสีสันหลากหลายนะครับมีหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายการ์ตูนลายใบไม้ดอกไม้นะครับหรืออาจจะเป็นลายรูปสัตว์ต่างๆที่น่ารักนะครับชนิดต่อไปนั้นนะครับก็คือกระดาษการ์ดนะครับลักษณะของกระดาษการ์ดนั้นก็จะมีความแข็งนะครับกว่ากระดาษธรรมดานะครับบางชนิดก็มีกลิ่นหอมบางชนิดก็ไม่มีกลิ่นนะครับนิยมมาทำเป็นงานประดิษฐ์เช่นอาจจะเป็นการ์ดนะครับหรืออาจจะเป็นดอกไม้ก็ได้นะครับกระดาษใยสับปะรดนะครับก็ได้มาจากใบสับปะรดครับแล้วก็นำเส้นใยของกระดาษนั้นนะครับมาทำนะครับเช่นอาจจะทำประดิษฐ์เป็นกระเป๋าอาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์กล่องใส่กระดาษชำระนะครับกรอบรูปต่างๆนะครับเพื่อความสวยงามครับและก็ยังมีกระดาษแข็งนะครับซึ่งกระดาษแข็งนี้นะครับก็สามารถทำงานประดิษฐ์ได้หลากหลายเลยนะครับหรืออาจจะทำเป็นพื้นหลังนะครับของชิ้นงานก็ได้เพื่อให้ชิ้นงานของเรานั้นโดดเด่นครับและยังมีกระดาษว่าวนะครับสำหรับกระดาษว่าวนั้นนะครับก็จะมีลักษณะมันว่าวนะครับบางนะครับนิยมประดิษฐ์เป็นว่าวหรืออาจจะเป็นพวงมโหสถแบบนี้ก็ได้นะครับกระดาษชำระนะครับสำหรับกระดาษชำระนั้นนะครับใช้ในการประดิษฐ์เป็นดอกพุทธนะครับหรืออาจจะเป็นดอกมะลิดอกพุทธตาลก็ได้นะครับก็จะทำให้เกิดชิ้นงานประดิษฐ์ที่สวยงามได้ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ครูวิหยิบยกมานะครับประเภทของกระดาษต่างๆที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะครับมีหลายๆคนเคยใช้งานมาแล้วนะครับและก็มีหลายๆคนก็ไม่รู้จักนะครับวันนี้เราก็ได้รู้จักไปเบื้องต้นแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างผลงานประดิษฐ์จากกระดาษกันบ้างนะครับว่าวันนี้ครูวิจะมีผลงานประดิษฐ์อะไรที่ทำมาจากกระดาษนะครับก็คือการพับนกจากกระดาษนะครับวันนี้เด็กๆทั้งต้นทางและก็ปลายทางก็จะได้ฝึกพับนกกระดาษแบบง่ายๆแบบนี้อีกด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับกันนะครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับขั้นที่หนึ่งเลยนะครับให้เด็กๆนะครับเอากระดาษนะครับมาตัดนะครับให้ได้นะครับประมาณ15เซนนะครับในลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับดังภาพที่1ที่เห็นเลยนะครับหลังจากนั้นให้เด็กๆนะครับพับกระดาษให้อยู่ในลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเมื่อได้สามเหลี่ยมมาแล้วนะครับให้เด็กๆนะครับใช้มือนิ้วชี้ของเรานะครับกดที่ปลายสามเหลี่ยมของเรานะครับแล้วก็พับเฉียงนะครับให้อยู่กึ่งกลางของกระดาษนะครับอาจจะเริ่มด้านซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้นะครับหลังจากเสร็จแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะครับทบเข้าหากันในลักษณะที่นักเรียนเห็นเลยนะครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับให้พับปลายสามเหลี่ยมที่แหลมที่สุดนะครับเข้ามากึ่งกลางกระดาษนะครับแล้วเราก็ทบกระดาษเข้าหากันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆนะครับหยิบที่ปลายสามเหลี่ยมที่ลูกศรชี้นะครับยกขึ้นนะครับเพื่อที่จะดันให้เป็นหัวของนกนะครับแล้วก็พับปลายแหลมที่ครูวิได้ทำลูกศรไว้นะครับให้เป็นลักษณะเหลี่ยมนะครับก็จะได้ภาพสำเร็จแล้วนะครับหลังจากเราก็จะคลี่กระดาษออกนะครับดังลูกศรที่ชี้ออกมาให้นักเรียนเห็นเลยนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะได้การพับนกที่สำเร็จแล้วนะครับเด็กๆอาจจะมีการระบายสีนะครับหรืออาจจะเติมลูกตาให้กับนกได้เพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลาที่เด็กๆรอคอยแล้วนะครับก็คือช่วงสาธิตการพับนกนะครับก่อนที่เด็กๆจะลงมือฝึกปฏิบัตินั้นนะครับครูวิขอสาธิตการพับนกให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเผื่อเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัตินะครับตอนนี้ถ้าเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วนะครับยืดตัวให้ตรงนะครับ
ั้งสติดูการสาธิตให้ดีๆนะครับนี่นะครับก็คือผลงานสำเร็จนะครับของการพับนกนะครับวันนี้เด็กๆทั้งต้นทางปลายทางจะได้ฝึกปฏิบัติกันนะครับมาถึงขั้นตอนของการพับนกจากกระดาษนะครับเริ่มจากให้เด็กๆนั้นนะครับตัดกระดาษนะครับให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหรือ15เซนนะครับหลังจากนั้นก็หยิบมา1แผ่นครับเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็พับนะครับมุมใดมุมหนึ่งเลยนะครับให้กระดาษนั้นมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมนะครับค่อยๆพับนะครับค่อยๆมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้นะครับมือของเรานะครับรีดให้กระดาษนั้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้มาเสร็จแล้วนะครับเด็กๆครับก็ใช้นิ้วชี้นะครับกดนะครับลักษณะแบบนี้แล้วก็พับนะครับด้านซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้นะครับให้มาตรงกลางของกระดาษนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กลับมาทำอีกด้านหนึ่งของกระดาษนะครับแล้วก็ใช้มือรีดเลยนะครับจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จับที่ปลายเหลี่ยมนะครับหรือปลายแหลมของกระดาษนะครับเพื่อที่จะมาพับไว้ตรงกึ่งกลางของกระดาษนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆพับนะครับแล้วก็ใช้มือกดหรือรีดเลยนะครับก็จะได้ในลักษณะแบบนี้มาครับเด็กๆหลังจากนั้นนะครับให้เด็กๆก็พับทบมาเลยนะครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะยกหัวของนกขึ้นมานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะอาจจะบิดนะครับบิดมาทางซ้ายก็ได้ด้านหลังก็ได้นะครับครูวิทย์ก็จะใช้วิธีการแบบนี้เลยนะครับบิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ลำตัวลำคอนะครับแล้วก็หัวของนกนั้นสมดุลกันนะครับได้เลยลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยๆนะครับคลี่กระดาษออกมานะครับให้นกของเรานั้นสามารถตั้งได้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการพับนกนะครับถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางนะครับต้องการให้นกของตัวเองนั้นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับครูวิแนะนำนะครับอาจจะเติมตาให้กับนกได้นะครับเราก็จะได้นกที่สวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิขอสาธิตอีกหนึ่งครั้งนะครับให้เด็กๆตั้งใจชมดีๆเลยนะครับครั้งนี้ขอใช้กระดาษสีชมพูนะครับเมื่อตัดกระดาษเสร็จแล้วนะครับเด็กๆเริ่มจากพับมุมใดมุมหนึ่งนะครับของกระดาษให้ได้ในลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้มือรีดเลยครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพับเฉียงลงมานะครับซึ่งกระดาษที่พับจะต้องอยู่กึ่งของกระดาษพอดีเลยนะครับแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งนะครับทบเข้ามาหากันในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็จะพับปลายเข้ามาตรงกึ่งกลางของกระดาษนะครับแล้วใช้มือกดรีดเลยครับหลังจากนั้นก็จะพับทบครับเข้าหากันในลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆนะครับยกนะครับขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆพับตรงนี้นะครับให้เป็นหัวของนกนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบนะครับกดไปเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับก็ค่อยๆคลี่กระดาษครับเด็กๆแล้วก็ตั้งนะครับแบบนี้ครับอย่าลืมว่าเราจะต้องเพิ่มดวงตาให้กับนกด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับบางคนอาจจะระบายปีกนะครับได้นะครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายไหมครับเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมครับไปถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของนักเรียนกันบ้างครับสำหรับบทบาทของคุณครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยกำกับดูแลนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนะครับขณะที่ฝึกการพับนกด้วยนะครับพร้อมกับช่วยแจกใบงานที่3นะครับให้กับนักเรียนนะครับ
สำหรับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นนะครับครูวินะครับให้เด็กๆนะครับฝึกนะครับประดิษฐ์นกจากกระดาษนะครับพร้อมกับทำใบงานที่3นะครับหลังจากฝึกประดิษฐ์มาแล้วนะครับและฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยเก็บผลงานนะครับให้กับครูวิด้วยนะครับว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นทำผลงานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ส่งมาทางอีเมลนี้ได้เลยนะครับและเมื่อเด็กๆนะครับทำฝึกพับนกเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมว่าได้ใบงานแล้วอย่าลืมนะครับว่าต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้นักเรียนออกแบบนะครับงานประดิษฐ์นะครับให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับเขียนชื่องานนะครับตอนนี้นะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับสังเกตได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับพับนกได้จำนวนเยอะเลยนะครับเดี๋ยวครูวินะครับขอให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับอวดผลงานให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางรับชมหน่อยได้ไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกนกของตัวเองขึ้นเลยครับแล้วก็โชว์ไปครับสวยงามทุกๆคนเลยนะครับมีหลายสีสันเลยนะครับนี่ก็คือผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางของเรานะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางนั้นก็สามารถทำออกมาด้วยสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับก็คือช่วงสรุปบทเรียนนะครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่ากระดาษเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับที่นำมาผ่านกระบวนการผลิตนะครับให้สามารถใช้งานได้หลายอย่างและประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและก็ธรรมชาตินะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องประดิษฐ์กระดาษนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นก็คือวัสดุอุปกรณ์นะครับที่จะต้องประดิษฐ์ถุงกระดาษได้แก่กระดาษสีกาวนะครับเทปลวดลายต่างๆกรรไกรนะครับสำหรับใบความรู้และก็ใบงานนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หรือว่าบัตรเครื่องเล่นนะจ๊ะบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
0: โอเค
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
3: ครับ
1: ดีค่ะ
0: โอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็กๆ
1: ด้วย
4: เราก็ต้องไม่ไป

0: ้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรเหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
4: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
5: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่น
6: โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
4: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
2: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
6: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
7: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
5: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
8: กติกา
5: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านมีของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากรู้จังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
3: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอีเราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้เราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คนะครับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของธรรมโบราณในภาคกลางกันครับเด็กๆครับครั้งที่แล้วเนี่ยภาคกลางเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เป็นภาคกลางของอาณาจักรอะไรครับจำได้ไหมครั้งที่แล้วทวารวดีใช่ไหมครับวันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นภาคกลางเหมือนกันนักเรียนแต่เราเปลี่ยนอาณาจักรกันครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนอาณาจักรอะไรครับอาณาจักรละโวครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าละโวเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่ไหนครับจังหวัดลพบุรีเก่งมากครับผมเดี๋ยวต่อไปครับคุณครูจะมีวิดิทัศน์ให้นักเรียนดูนะครับเป็นวิดิทัศน์เกี่ยวกับเมืองลพบุรีในปัจจุบันนะครับซึ่งจะเป็นซากโบราณสถานในสมัยละโวแล้วก็สมัยต่างๆนะครับที่มีอารยธรรมต่างๆนะครับเข้ามาในอาณาจักรละโวนะครับนักเรียนพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: พร้อมนะตั้งใจดูนะครับเดี๋ยวหลังจบวิดิทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามครับ

0: ครับขอบคุณช่อง YouTube ของคุณวินัยไตรมาสนะครับเด็กๆครับเมื่อกี้วิดิทัศน์แสดงถึงเรื่องอะไรบ้างครับเห็นอะไรบ้างวังอะไรครับ
1: ว
0: ัดแล้วก็มีรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์ของใครครับ
1: พระนาราย
0: ณ์มหาราชนั่นเองเด็กๆเห็นไหมครับว่าอันแรกคืออะไรครับ
1: ปาง
0: สามยอดศิลปะแบบไหนรู้ไหมครับของขอมนั่นเองเด็กๆเห็นไหมครับว่าตัวเมืองของลพบุรีในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีโบราณสถานต่างๆใช่ไหมครับในหลากหลายยุคสมัยเลยไม่ว่าจะเป็นสมัยขอมสมัยอยุธยาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วช่วงสมัยพัฒนาการของลพบุรีเนี่ยมีความหลากหลายของยุคสมัยมากๆนะครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายพัฒนาการวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับเห็นคุณค่าความสำคัญของการศึกษาอาณาจักรละโวครับผมเรื่องของอาณาจักรละโวใช่ไหมครับซึ่งอาณาจักรละโวเนี่ยก็ถือว่ามีศูนย์กลางนะครับอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเหมือนกันนะครับที่เด็กๆบอกครั้งต้นครับละโวเนี่ยศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดอะไรครับในปัจจุบันจังหวัดลพบุรีใช่ไหมครับซึ่งจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยใช่ไหมครับเด็กๆทราบไหมครับว่าลพบุรีเนี่ยมีแม่น้ำอะไรไหลผ่านครับตามชื่อจังหวัดเลยแม่น้ำ
1: ละโว
0: ใช่ไหมแม่น้ำลพบุรีนะครับไหลผ่านจังหวัดลพบุรีนั่นเองแล้วก็ไหลมาบรรจบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาดูภูมิหลังของอาณาจักรละโวกันครับที่คุณครูเกริ่นไปนะครับว่าละโวเนี่ยบริเวณดินแดนของอาณาจักรละโวเนี่ยมีพัฒนาการต่างๆใช่ไหมครับหลายยุคสมัยเลยเรามาเริ่มกันที่ยุคสมัยแรกกันครับยุคสมัยอะไรเด็กๆช่วยกันอ่านครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเด็กๆได้ยินคำว่าก่อนประวัติศาสตร์เด็กๆคิดถึงอะไรบ้างครับยุคหินกับยุค
1: โลหะ
0: ใช่ไหมครับยุคหินเนี่ยมีกี่ยุคครับ
1: 3ยุค
0: มีอะไรบ้าง
1: ห
0: ินเก่าหินกลางหินใหม่ส่วนยุคโลหะมีอะไรบ้างครับ
1: สำริ
0: ดกับเหล็กใช่ไหมครับในสมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณดินแดนของอาณาจักรละโวเดิมเนี่ยมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับเริ่มกันที่ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราพบการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์นะครับราวประมาณ 2-3,000 ปีมาก่อนเลยอยู่ในช่วงยุคสมัยของหินอะไรครับยุคหินที่มีคนมาตั้งอยู่ริมน้ำมีการเพาะปลูกยุคอะไรครับยุคหินใหม่นั่นเองหลังจากนั้นนะครับมีการตั้งชุมชนแล้วก็พัฒนาการมาเรื่อยๆใช่ไหมครับจนมนุษย์เนี่ยบริเวณนี้พบแร่สำคัญครับซึ่งเป็นแร่ทองแดงกับแร่เหล็กเมื่อพบแร่ทองแดงกับแร่เหล็กปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าสู่ยุคอะไรครับยุคสำริดแล้วก็ยุคเหล็กนั่นเองความสำคัญของยุคสำริดกับยุคเหล็กคืออะไรครับเกิดอะไรขึ้นในยุคนี้ครับเกิดสงครามเลยไหมยังไม่เกิดใช่ไหมครับมนุษย์เนี่ยเริ่มรู้จักการใช้เครื่องมือเครื่องใช้จากอะไรครับ
1: จาก
0: โลหะหรือจากเหล็กนั่นเองแล้วก็มีพัฒนาการเมืองที่เป็นชุมชนเล็กๆกลายเป็นอะไรครับเป็นเมืองขนาดใหญ่สุดท้ายก็กลายเป็นบ้านเมืองหรือนครรัฐที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับต่อมาครับเด็กๆเราเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์กันครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับสมัยทวารวดีเนี่ยสมัยทวารวดีนะครับจะถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์เนื่องจากเราพบอะไรครับพบตัวอักษรเก่งมากครับเมื่อเราพบตัวอักษรนะครับเราจะเข้าสู่ยุคทวารวดีนั่นเองในสมัยทวารวดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองนะครับของอาณาจักรทวารวดีละโวเนี่ยถือว่าเป็นเมืองสำคัญมากๆนะครับทัดเทียมกับเด็กๆครับครั้งที่แล้วเนี่ยศูนย์กลางของทวารวดีมีเมืองอะไรบ้างครับจำได้ไหมเจดีย์ใหญ่ครับสีทองๆสีเหลืองครับนครปฐมก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางที่นักวิชาการบางท่านนะครับถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรทวารวดีอะไรอีกครับที่สุพรรณคูบัวที่ราชบุรีครับที่สุพรรณคืออะไรครับจําได้ไหมอู่ทองที่สุพรรณบุรีใช่ไหมครับแล้วบริเวณตอนเหนือของละโวเนี่ยอยู่ที่เพชรบูรณ์ครับคืออะไรครับ
1: สี
0: เทพแล้วก็ละโวนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองสําคัญในอารยธรรมทวารวดีเช่นกันครับต่อมาครับพัฒนาการมาเรื่อยๆครับพัฒนาการมาเรื่อยๆจนมีอารยธรรมหนึ่งครับเรียกว่าอารยธรรมขอมเด็กๆครับคำว่าขอมเนี่ยเด็กๆคิดถึงอะไรครับ
1: ค
0: เมรในปัจจุบันนั่นเองหรือกัมพูชาในปัจจุบันใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเราได้รับอารยธรรมขอมหรือวัฒนธรรมขอมนะครับเข้ามาในดินแดนละโวครับผมแล้วก็ มีรูปแบบศิลปกรรมต่างๆนะครับก็คล้ายๆกับขอมในสมัยโบราณเลยต่อมาครับระหว่างที่เรารับวัฒนธรรมทวารวดีรับวัฒนธรรมขอมนะครับเราก็เกิดอาณาจักรอะไรขึ้นครับอาณาจักรละโวขึ้นนะครับแต่ระหว่างที่เกิดอาณาจักรละโวขึ้นเนี่ยเราก็ยังมีการใช้วัฒนธรรมขอมแล้วก็ใช้วัฒนธรรมทวารวดีไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆครับวัฒนธรรมขอมเนี่ยที่มีการสร้างปราสาทหรือโบราณสถานต่างๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมของศาสนาอะไรครับศาสนาฮินดูเก่งมากครับผมดูจากพระปางสามยอดนะครับจะเป็นโบราณสถานเนี่ยที่เกี่ยวกับศาสนาฮินดูนั่นเองต่อมาเนี่ยอาณาจักรละโวนะครับก็มีการพัฒนาการมีการรับศาสนาอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นคือฮินดูต่อมาคืออะไรครับศาสนาพุทธถูกต้องครับทั้งพุทธมหายานแล้วก็พุทธเถรวาทเลยนะครับต่อไปครับแล้วละโวตั้งอยู่บริเวณใดครับเดี๋ยวคุณครูพานักเรียนดูแผนที่นะครับเด็กๆครับเห็นสีส้มมั้ยครับสีส้มคือจังหวัดอะไรครับในปัจจุบันจังหวัดลบบุรีก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรละโวใช่มั้ยครับเมื่อกี้เลยครับที่คุณครูพูดไปเกี่ยวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเรามีบ้านเมืองครับกระจัดกระจายอยู่รอบบริเวณละโวหรือลบบุรีในปัจจุบันครับจํานวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นอําเภอโคกสําโรงอําเภอเมืองเองของลบบุรีก็เช่นกันนะครับอําเภอสะโบดอําเภอท่าหลวงอําเภอชัยบาดาลนะครับบริเวณนี้นะครับเราพบเมืองโบราณในสมัยก่อนครับเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองเด็กๆจําได้มั้ยครับว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นเมืองลักษณะยังไงครับเป็นยังไงมีการสร้างอะไรครับคูน้ําคันดินใช่มั้ยรูปแบบของเมืองเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมใช่มั้ยครับวงกลมหรือวงรีนั่นเองและเขาสร้างคูน้ําคันดินเพื่ออะไรครับจําได้มั้ยป้องกันข้าศึกอะไรครับอุปโภคบริโภคน้ํานั่นเองแล้วก็อะไรครับมีอีกมั้ยป้องกันน้ําท่วมก็ได้นะครับเนื่องจากเรามีแม่น้ําลพบุรีไหลผ่านนะครับทําให้หน้าน้ําเนี่ยอาจจะมีการน้ําท่วมได้นะครับต่อมาครับแล้วก็เด็กๆครับเมืองสําคัญอีกเมืองหนึ่งที่คุณครูพูดครับคือเมืองศรีเทพใช่มั้ยครับซึ่งเป็นเมืองในยุคของอารยธรรมอะไรครับนี่เมืองศรีเทพอารยธรรมอะไรทวารวดีเห็นมั้ยครับว่าเมืองศรีเทพกับเมืองละโวเนี่ยไกลกันมั้ยครับอยู่ไกลกันมั้ยถือว่าไม่ไกลนะครับเด็กๆแล้วก็ทั้ง2เมืองนี้นะครับก็รับอารยธรรมของทวารวดีร่วมกันนั่นเองต่อมาครับเด็กๆดูที่แผนที่ครับคุณครูนําแผนที่ของเมืองละโวซึ่งที่หมุดสีดํานะครับก็คือเมืองลพบุรีในปัจจุบันใช่มั้ยครับแล้วก็คุณครูขยายแผนที่ให้ใหญ่ขึ้นครับลพบุรีจะอยู่บริเวณนี้ใช่มั้ยครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะพบเมืองโบราณมากมายเลยทีเดียวเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเมืองพรหมทินเมืองดงมะรุมเมืองซับจำปานะครับทั้ง3เมืองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเมืองโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใช่มั้ยครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ของโดยรอบของอาณาจักรละโวนั่นเองเด็กๆครับเห็นสีแดงมั้ยครับเป็นเทือกเขาหรือภูเขาสูงใช่มั้ยครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญที่เราจะพบอะไรครับยุคก่อนประวัติศาสตร์เราพบอะไรเหล็กกับทองแดงแล้วก็สำริดใช่มั้ยครับจนเกิดยุคสมัยก็คือยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยุคเหล็กนั่นเองต่อไปครับเรามาดูเรื่องของศาสนาและความเชื่อของอาณาจักรละโวกันครับอาณาจักรละโวเนี่ยมีการรับความเชื่อนะครับแล้วก็รับศาสนาเนี่ยมาตั้งแต่สมัยยุคทวารวดีแล้วนะครับซึ่งเราจะรับมาทั้งศาสนาแน่นอนครับศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธนะครับเด็กๆครับแล้วศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธเนี่ยมีต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศอะไรครับอินเดียเก่งมากครับแล้วศาสนาพุทธจากทั้งศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาฮินดูเนี่ยทําไมถึงมาที่ละโวได้ครับสมัยก่อนคืออะไรครับการค้าขายทางเรือนั่นเองมีการค้าขายระหว่างจีนกับอินเดียนะครับทําให้ประเทศไทยนะครับบริเวณประเทศไทยเนี่ยมีการรับวัฒนธรรมทั้งจากอินเดียแล้วก็จากจีนเข้ามานั่นเองต่อมาครับ เรามาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรลาโวกันครับเรามาดูหลักฐานแรกครับหลักฐานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยใช่มั้ยครับประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ปีมาเลยที่บริเวณอาณาจักรลาโวเนี่ยมีผู้คนเนี่ยอาศัยมาอยู่ก่อนแล้วใช่มั้ยครับหลักฐานแรกครับเด็กๆเห็นอะไรครับแจกันใช่มั้ยครับที่เป็นเครื่องปั้นดินเผานั่นเองซึ่งเป็นลักษณะสําคัญของสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองต่อมาคืออะไรครับใช่จานมั้ยมีคมข้างบนเด็กๆขวานนั่นเองขวานทําจากอะไรครับใช่เหล็กมั้ยหินนะเป็นยุคหินนั่นเองต่อมาเราพบหลักฐานอีกอันนึงครับคืออะไรครับไม่ใช่เครื่องปั้นดินเผาครับเป็นลักษณะคล้ายแก้วครับตรงกลางกลวงครับใช่ไหมอันนี้คือเบ้าหลอมเด็กๆหลอมอะไรครับหลอมเหล็กก็คือหลอมทองแดงนั่นเองแล้วก็ให้ได้วัสดุเหล็กที่มันเหลวนะครับแล้วก็ไปขึ้นรูปนั่นเองขึ้นรูปเป็นอะไรครับเป็นขวานเหล็กในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองต่อไปครับเราเข้าสู่ยุคสมัยทวารวดีกันครับในสมัยทวารวดีเนี่ยเราเริ่มรับศาสนาเข้ามาแล้วใช่มั้ยครับศาสนาแรกคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองแล้วก็มีศาสนาพุทธเข้ามาในภายหลังนะครับจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเด็กๆเห็นอะไรบ้างครับพระพุทธรูปอะไรครับพระพิมพ์พระพุทธรูปเหมือนกันครับอันนี้ล่ะครับเป็นเกี่ยวกับศาสนาฮินดูนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับคนกำลังจูงอะไรครับคนกำลังจูงลิงนะครับซึ่งเป็นศิลปะไหมทวารวดีนั่นเองเด็กๆจำครั้งที่แล้วได้ไหมครับเกี่ยวกับทวารวดีที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นอะไรครับคนแค้ใช่ไหมครับรูปปั้นยักษ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับศาสนาไหมครับเกี่ยวไหมถือว่าไม่เกี่ยวกับศาสนานะครับต่อมาครับบ้านเมืองเนี่ยพัฒนาการมาเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วเกิดอีกหนึ่งอารยธรรมครับซึ่งแผ่ขยายเข้ามาบริเวณอาณาจักรลาโวครับคืออารยธรรมอะไรครับอารยธรรมขอมหรือวัฒนธรรมขอมใช่ไหมครับซึ่งในสมัยวัฒนธรรมขอมเนี่ยปรากฏหลักฐานเด่นชัดมากๆในดินแดนลาโวนะครับไม่ว่าจะเป็นปางสามยอดทำไมเรียกว่าปางสามยอดเด็กๆมีกี่ยอดครับมีทั้งหมด3ยอดใช่ไหมครับซึ่งเป็นศิลปะแบบขอมนั่นเองอีกหนึ่งอย่างครับคือศาลพระการหรือศาลสูงนะครับซึ่งเป็นศาลประจำเมืองของเมืองลพบุรีหรือเมืองลาโวในสมัยก่อนนะครับเด็กๆครับเห็นอะไรจากภาพครับรูปปั้นรูปปั้นเกี่ยวกับอะไรศาสนาอะไรครับศาสนาฮินดูนั่นเองเรียกว่าเทวรูปนะครับในที่นี้นะครับเป็นเทวรูปของพระวิษณุหรือพระนารายณ์นั่นเองมี4กรนะครับ

สมัยก่อนเด็กๆเทวรูปของศาลพระกาฬนะครับทำไมเรียกว่าศาลพระกาฬการในที่นี้คิดว่าแปลว่าอะไรครับการละแปลว่าสีดำทำไมเรียกว่าสีดำสมัยก่อนเทวรูปเป็นสีดำนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีการปิดทองนะครับทำให้เป็นสีทองนั่นเองครับผมเด็กๆครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณครูจะมีวิดีทัศน์ของปรางสามยอดมาให้นักเรียนดูนะครับเด็กๆตั้งใจดูนะครับ

โบราณสถานที่มีความโดดเด่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญเรียกได้ว่าเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีก็คือพระปรางสามยอดองค์ปรางเป็นศิลปะเขมรแบบบายอนน่าจะสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่18ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งเป็นยุคที่อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรรุ่งเรืองและแผ่อิทธิพลมายังดินแดนแถบนี้จากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานได้ว่าที่นี่คือศาสนสถานของศาสนาพุทธลัทธิมหายานภายในพระปรางองค์ประธานเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปรกทำด้วยศิลาทรายปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

ปรางทั้ง3องค์หันหน้าไปทางทิศตะวันออกปรางองค์กลางมีความสูงถึง21เมตรครึ่งสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายมีทางเดินเชื่อมเข้าด้วยกันด้านหน้าของพระปรางคือวิหารซึ่งสร้างขึ้นภายหลังในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่ออิฐถือปูนประตูและหน้าต่างทำเป็นวงโค้งแบบที่นิยมกันในสมัยนั้นภายในวิหารเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิศิลปะอยุธยาตอนต้นอายุราวพุทธศตวรรษที่20ปัจจุบันจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ในจังหวัดลพบุรีพระปรางสามยอดนับเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติที่ยังคงทำหน้าที่ของศาสนสถานที่มีความคลั่งบนเนินดินแห่งนี้รอคอยนักเดินทางจากทั่วสารทิศเข้ามาสัมผัสกับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่หลงเหลืออยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ครับผมขอบคุณวิทยทัศน์จากสำนักศิลปากรที่4ลพบุรีครับเด็กๆครับเมื่อกี้เป็นวิทยทัศน์เกี่ยวกับพระปาง3ยอดใช่มั้ยครับเห็นอะไรจากวิทยทัศน์บ้างครับลิงเลยเหรออ่าเห็นลิงใช่มั้ยครับลิงก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์สําคัญของลพบุรีเหมือนกันเห็นปาง3ยอดที่มี3ยอดเลยใช่มั้ยครับพระพุทธรูปหินทรายทํามาจากหินทรายอะไรครับศิลาแรงใช่มั้ยครับเด็กๆครับพระปาง3ยอดใช่มั้ยครับตามที่วิทยทัศน์ได้พูดเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรครับสมัยก่อนเป็นที่ประดิษฐานของอะไรครับศาสนาฮินดูเก่งมากครับแล้วต่อมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงใช่มั้ยครับศาสนาพุทธเข้ามาทําให้องค์ประธานของพระปางเนี่ยมีการประดิษฐานพระพุทธรูปนั่นเองต่อมาครับเรามาดูสมัยอยุธยากันครับนี่ตอนนี้นะครับเราเข้าสู่สมัยอยุธยาใช่มั้ยครับอยุธยาตามความเข้าใจของเราใช่มั้ยครับอยุธยาอยู่ในยุคไหนครับเด็กๆลองไล่ยุคของประวัติศาสตร์ไทยครับเริ่มต้นคือยุคสุโขทัยต่อมาคืออยุธยาต่อมาคืออะไรครับธนบุรีแล้วก็ปัจจุบันคือรัตนโกสินทร์เก่งมากครับ

0: ยุทธยาก็คือช่วงยุคสมัยหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยนะครับในสมัยอยุธยาเนี่ยเด็กๆอาณาจักรละโวนะครับอยู่ภายใต้ของอาณาจักรอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยใช่มั้ยครับแล้วก็ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์ของอยุธยานะครับซึ่งในยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยได้มีการสร้างพระราชวังที่เมืองลพบุรีหรือเมืองละโวนะครับพระองค์เนี่ยได้มีการสร้างพระราชวังหรือที่ประทับนะครับที่เมืองละโวหรือเมืองลพบุรีนั่นเองซึ่งชื่อว่าอะไรครับพระนารายณ์ราชนิเวศนะครับโดยพระราชวังของพระองค์เนี่ยเป็นพระราชวังนะครับที่มีศิลปกรรมนะครับของชาติตะวันตกนะครับมากมายเลยทีเดียวเด็กๆครับคุณครูยกตัวอย่างง่ายๆครับเด็กๆเห็นซุ้มประตูโค้งยอดแหลมไหมครับซุ้มประตูโค้งยอดแหลมของพระราชวังเนี่ยเป็นอิทธิพลของเปอร์เซียรู้จักเปอร์เซียไหมครับประเทศอะไรครับเปอร์เซียสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าเปอร์เซียปัจจุบันคืออิหร่านนะครับประเทศอิหร่านนั่นเองต่อมาครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเช่นกันครับเด็กๆเรามีขุนนางคนสำคัญนะครับชื่อว่าคอนสแตนตินฟอลคอนเคยได้ยินไหมครับเด็กๆเคยดูภาพยนตร์หรือหนังไหมครับคอนสแตนตินฟอลคอนนะครับหรือเจ้าพญาวิชัยเยนนะครับมีการสร้างบ้านของเจ้าพญาวิชัยเยนเช่นกันครับเรียกว่าช่วยกันอ่านครับบ้านหลวงลาพูดนะครับเป็นบ้านของพญาวิชเยนนั่นเองซึ่งเป็นถือว่าเป็นสมุหานายกปัจจุบันก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับเทียบเท่านะครับโดยศิลปะของบ้านหลวงรับราชทูตเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับศิลปะตะวันตกทั้งหมดเลยครับนักเรียนเด็กๆครับคิดว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมีน้ำพุไหมครับมีน้ำพุไหม
1: ม
0: ีน้ำพุเป็นที่เรียบร้อยนะครับสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับแล้วก็เกิดขึ้นนะครับเรารับอิทธิพลต่างๆนะครับมาจากชาติตะวันตกนั่นเองแล้วก็ทําให้พระนารายณ์ราชนิเวศกับบ้านหลวงรับราชทูตเนี่ยมีน้ําพุแล้วก็มีวิทยาการต่างๆของชาติตะวันตกเข้ามานะครับต่อมาครับเดี๋ยวคุณครูมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนดูนะครับเกี่ยวกับบ้านหลวงรับราชทูตครับผมเด็กๆตั้งใจดูครับ
2: โบราณสถานที่มีความสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองลพบุรีก็คือบ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชัยเยนสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2228ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อต้อนรับเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสชื่อว่าอเล็กซองเชวาลีเย่เดอโชมองและใช้เป็นที่พักของคณะราชทูตชาวฝรั่งเศสชุดแรกที่เดินทางเข้ามายังเมืองลพบุรีในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีชาวกรีกชื่อคอนสแตนตินฟอลคอนเข้ามารับราชการทำความดีความชอบจนได้เลื่อนเป็นออกยาวิชาเยนระหว่างไม่มีราชทูตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ให้เป็นผู้ดูแลหมู่ตึกเหล่านี้และได้เข้ามาอาศัยในอาคารหลังนี้ผู้คนจึงเรียกที่นี่ว่าบ้านวิชาเยนนับแต่นั้นอาคารแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนทางทิศตะวันตกเป็นกลุ่มอาคารได้แก่ตึก2ชั้นหลังใหญ่ก่อด้วยอิฐและอาคารชั้นเดียวลักษณะแคบยาวมีซุ้มประตูเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมอาคารกลุ่มนี้น่าจะเป็นที่พักของเจ้าพระยาวิชัยเยนส่วนกลางน่าจะเป็นหอระฆังและโบสถ์คริสต์ซุ้มประตูทางเข้าเป็นรูปจั่วผังและแบบของโบสถ์เป็นแบบยุโรปผสมกับศิลปะแบบไทยสร้างไว้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาของบาทหลวงซึ่งเดินทางเข้ามาพร้อมกับคณะทูตส่วนทิศตะวันออกเป็นกลุ่มอาคาร2ชั้นบันไดทางขึ้นเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมหน้าต่างและซุ้มประตูเป็นศิลปะแบบเรเนซองส์ส่วนนี้น่าจะใช้เป็น

0: ที่ต้อนรับทูตต่างประเทศโบราณสถานแห่งนี้สมเด็จพระนารายมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะราชทูตชาวต่างชาติทางกรมศิลปากรจึงได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านวิชัยเยนมาเป็นชื่อบ้านหลวงรับราชทูตอย่างเป็นทางการเพื่อให้ตรงตามพระประสงค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในครั้งนั้น
1: ครับผมขอบคุณสำนักศิลปากรที่4ครับลพบุรีครับผมเด็กๆครับเมื่อกี้วิดิทัศน์ของอะไรครับบ้านรับราชทูตใช่ไหมครับหรือบ้านของเจ้าพญาวิชัยเยนเนี่ยเด็กๆเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับเป็นยังไงสมัยอยุธยาที่คุณครูบอกไปใช่ไหมครับว่าในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยลพบุรีถือว่าเป็นเมืองสำคัญใช่ไหมครับแล้วก็พระองค์เนี่ยได้มีการสร้างพระราชวังที่ลพบุรีด้วยนะครับแล้วก็มีบ้านหลวงรับราชทูตด้วยเนื่องจากในสมัยพระนารายณ์เนี่ยมีการค้าขายกับชาติตะวันตกจำนวนมากใช่ไหมครับแล้วก็ศิลปะวิธีการต่างๆนะครับก็แสดงออกมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมก็คือการก่อสร้างตึกรามบ้านช่องต่างๆนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่9ครับผมเรื่องของอารยธรรมโบราณในภาคกลางครับของอาณาจักรละโว้นั่นเองแล้วก็นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint หนังสือหรือใบความรู้ครับผมแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเรามาดูโจทย์กันครับนักเรียนโจทย์ของอาณาจักรละโว้นะครับข้อแรกครับเราข้อแรกคือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบครับเราพบอะไรบ้างในอาณาจักรละโว้เด็กๆช่วยกันตอบนิดนึงครับว่าเราพบอะไรบ้างพระพุทธรูปศาสนสถานเจดีย์ต่างๆโอเคครับต่อไปข้อที่2ครับหลักฐานดังกล่าวเนี่ยแสดงให้เห็นว่าอะไรจำได้ไหมว่าคุณครูแบ่งหลักฐานออกเป็นกี่สมัยครับสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีสมัยวัฒนธรรมขอมแล้วก็สมัยสุดท้ายเลยคือสมัยอยุธยาต่อไปครับข้อที่3ครับอาณาบริเวณที่พบหลักฐานครับเราพบที่ไหนบ้างแล้วก็สุดท้ายครับให้นักเรียนสรุปพัฒนาการของอาณาจักรละโว้ครับผมเด็กๆเริ่มทำได้ครับหากมีข้อสงสัยสามารถถามคุณครูได้เลยครับ

0: ครับผมสำหรับนักเรียนต้นทางก็ทำแบบฝึกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันกันครับเด็กๆข้อแรกครับเด็กๆคิดว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
1: มีพระพุทธรูปนาคปกค่ะพระปางสามยอดศาลพระการวังนารายค่ะ
0: หลักๆ ก็คือมีพระพุทธรูปนาคปกใช่ไหมครับศาลพระการพระปางสามยอดแล้วก็พระราชวังนารายราชนิเวศนะครับเก่งมากครับผมครับผมเราพบพระพุทธรูปใช่ไหมครับเทวรูปศาสนาฮินดูต่างๆนะครับแล้วก็รูปปั้นต่างๆรวมทั้งศาสนสถานนะครับในยุคสมัยต่างๆนั่นเองแล้วก็เกี่ยวกับพระราชวังต่างๆนะครับในยุคสมัยอยุธยานะครับต่อไปครับข้อที่2ครับหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอะไรครับเชิญครับ
1: ความสำคัญของเมืองละโวตามพัฒนาการในแต่ละยุคสมัยค
0: ่
1: ะ
0: เกี่ยวกับความสำคัญของเมืองละโวเองด้วยนะครับแล้วก็ที่มีความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคสมัยต่างๆก็คือพัฒนาการในแต่ยุคสมัยใช่ไหมครับเด็กๆที่คุณครูสอนเมื่อสักครู่ครับยุคสมัยเริ่มแรกของบริเวณดินแดนละโวคืออะไรครับก่อนประวัติศาสตร์เรื่อยมาจนถึงยังไม่ถึงขอมถึงอะไรก่อนครับทวารวดีแล้วก็ขอมแล้วก็อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์แล้วก็ปัจจุบันนั่นเองเก่งมากครับแสดงให้เห็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรละโวใช่ไหมครับว่าถึงพัฒนาการของผู้คนในแต่ยุคสมัยนะครับตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์เลยทวารวดีขอมอยุธยาจนถึงปัจจุบันเลยครับเด็กๆต่อไปครับข้อที่3ครับอาณาบริเวณที่พบหลักฐานครับเด็กๆข้อนี้ช่วยกันตอบครับเสียงดังๆเลยเราพบที่ไหนครับลพบุรีเก่งมากครับเราพบที่เมืองโบราณละโวหรือลพบุรีนะครับแล้วก็บริเวณเมืองบริวารโดยรอบนั่นเองต่อไปครับข้อที่4ครับคุณครูให้นักเรียนสรุปพัฒนาการของอาณาจักรละโวครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
1: อาณาจักรละโวมีคนอาศัยอยู่ก่อนประวัติศาสตร์ทวารวดีขอมอยุธยาถึงปัจจุบันหรือรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: พูดถึงพัฒนาการต่างๆของอาณาจักรละโวใช่ไหมครับที่มีผู้คนเนี่ยอาศัยมาอยู่

0: ู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคทวารวดีแล้วก็ยุคขอมยุคอยุธยานะครับดูเฉลยของคุณครูนะครับอาณาจักรลาโวเนี่ยมีศูนย์กลางบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำลพบุรีหรือเจ้าพระยาใช่ไหมครับแล้วก็มีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เจริญรุ่งเรืองในสมัยที่รับวัฒนธรรมขอมใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบ้านเมืองสำคัญในยุคสมัยของอยุธยาจนถึงปัจจุบันเลยนั่นเองเก่งมากครับผมคุณครูมีคำถามสำคัญครับเด็กๆคำถามของคุณครูคือนักเรียนคิดว่าอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในอดีตเนี่ยส่งผลต่อประเทศไทยในปัจจุบันอย่างไรครับอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันอย่างไรคิดว่าคือเรื่องอะไรครับลองพูดดูครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูช่วยได้ไหมเกี่ยวพูดได้เลยครับเรื่องอะไรครับลองดูเรื่องของ
1: ศาสนาและวัฒนธรรม
0: เรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อนๆคิดเหมือนกับมารีไหมครับเห็นด้วยไหมต้องครับผมสมัยก่อนเนี่ยก็มีการรับวัฒนธรรมหรือรับศาสนามาใช่ไหมครับจากศาสนาอะไรบ้างฮินดูกับศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธใช่ไหมครับแล้วก็เรารับมาจากที่ไหนครับอินเดียใช่ไหมครับแล้วก็มีพัฒนาการต่างๆใช่ไหมครับมาถึงปัจจุบันนั่นเองแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็รับอารยธรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านศาสนาด้านสิ่งก่อสร้างต่างๆโบราณสถานใช่ไหมครับปฏิมากรรมเทวรูปต่างๆนั่นเองก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับต่อไปครับคำถามสุดท้ายครับเด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับสำหรับวันนี้คุณครูขอทดแทน 1-2 คนเลยครับมีไหมเรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างช่วยกันพูดครับคนแรกก่อนคุณครูขอตัวแทนนักเรียนก่อนครับมีไหมกลุ่มนู้นวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างครับเชิญครับ
1: เมืองละโวครับ
0: เมืองละโวเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างครับที่เกี่ยวกับเมืองละโวเจออะไรไปบ้างเมื่อกี้
1: เจดีย์3พระปรางครับ
0: มีอะไรนะเจดีย์3ปราง3ยอดโอเคครับมีอะไรอีกในสมัยอยุธยาเราเจออะไรครับในกลุ่มช่วยกันช่วยกันได้เลยครับ
2: ฐานพระอะไร
0: ฮะเราพบพระปางสามยอดในวัฒนธรรมขอมสารพระการในวัฒนธรรมขอมแล้วในสมัยอยุธยาเนี่ยเราพบอะไรบ้างครับจำได้ไหมว่ามีกษัตริย์อยุธยาองค์หนึ่งชื่อว่าอะไรครับเด็กๆพระอะไรพระนารายณ์มหาราชไปประทับอยู่ที่ลพบุรีได้สร้างอะไรครับที่ลพบุรี
1: วัง
0: สร้างวังนารายณ์ราชนิเวศนั่นเองเก่งมากครับแล้ววิดิทัศน์ที่คุณครูให้ดูครับเป็นเกี่ยวกับรับราชทูตมาสร้างอะไรครับ
1: บ้านหลวง
0: ช่วยกัน
1: บ้านหลวงราชทูต
0: รับราชทูตนะครับเก่งมากซึ่งทั้งสองนะครับก็ถือว่าเป็นศิลปะของในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใช่ไหมครับแล้วก็มีการรับอารยธรรมต่างๆนะครับมาจากชาติตะวันตกแล้วก็ชาติอื่นๆนะครับเก่งมากครับผมเด็กๆครับคุณครูสรุปให้ฟังนะครับสำหรับอาณาจักรละโวนะครับก็ถือว่าเป็นดินแดนนะครับที่มีพัฒนาการของผู้คนมาตั้งแต่ก่อนสมัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ 2,000-3,000 ปีที่แล้วเลยแล้วก็สืบเนื่องมาเรื่อยๆใช่ไหมครับมีการรับวัฒนธรรมทวารวดีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมขอมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ตกอยู่ภายใต้ของอาณาจักรอยุธยาแล้วก็สุดท้ายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์แล้วก็ปัจจุบันนะครับลพบุรีก็ยังมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั่นเองนะครับเก่งมากครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเด็กๆเราจะมาเรียนกันเรื่องของลักษณะร่วมวัฒนธรรมเขมรและไทยกันครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าเรารับวัฒนธรรมมาจากอะไรครับ
3: อ
0: ินเดียแต่จริงๆแล้วเรารับผ่านอะไรครับเขมรนั่นเองครับผมสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่10 ตุลาคมพุทธศักราช2569กันเลยค่ะเริ่มจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้นะคะจะเห็นว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศลาวตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ขอบด้านตอนล่างของทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศลาวซึ่งลักษณะของฝนกลุ่มนี้นะคะมีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะซึ่งทําให้ในวันนี้นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีโอกาสเกิดเรื่องของลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงมีลูกเห็บตกที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะซึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนค่อนข้างมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70-80ของพื้นที่กลุ่มเมฆฝนก็เริ่มก่อตัวขึ้นมาส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะการกระจายของฝนนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะเริ่มมีลักษณะของเมฆชั้นต่ำนะคะก่อตัวขึ้นมาซึ่งมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ได้ค่ะส่วนแผนที่อากาศนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศจีนนะคะจะเห็นว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะแผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่เวียดนามตอนบนแล้วนะคะคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะหรือว่าบริเวณของร่องความกดอากาศต่ำนะคะที่พาดผ่านอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีลักษณะที่มีโอกาสเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่เกิดขึ้นได้นะคะส่วนฝนตกหนักก็มีได้บ้างบางพื้นที่นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่กาญจนบุรีนะคะกรุงเทพในบางพื้นที่รวมถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งนะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เช่นเดียวกันนะคะการกระจายของฝนนะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะที่จะมีลักษณะของแนวลมฝ่ายตะวันออกที่เคลื่อนเข้าไปปกคลุมนะคะก็จะทําให้มีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักมากที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านตอนล่างของภาคนะคะจังหวัดสงขลายะลาแล้วก็นราธิวาสค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะภาพรวมเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงเหนือนะคะความเร็ว15-30 กม/ชม.คลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะลักษณะของลมนะคะค่อนข้างแปรปรวนความเร็วลม15-30 กม/ชม.คลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ฉบับที่7 253/2569ในช่วงวันที่10ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใ

0: ในวันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนในช่วงวันที่12ถึงวันที่13มีผลกระทบในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่023994012-13และ1182ได้ค่ะ
1: ต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยคาดการณ์นะคะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในช่วงวันที่11ตุลาคมถึงวันที่13ตุลาคมนะคะเริ่มจากแผนที่เสี่ยงภัยในช่วงวันที่11ตุลาคมนะคะจะเห็นว่าการกระจายของฝนนะคะมีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมทั้งทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักมากมีบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่12ตุลาคมนะคะโอกาสที่จะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่นะคะเกิดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะคะโดยภาพรวมก็แทบจะทั่วจังหวัดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะของวันที่13ตุลาคมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนมากวันนี้นะคะก็จะเน้นทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะการพยากรณ์อากาศสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะแทบจะทั่วทุกจังหวัดนะคะซึ่งมีโอกาสที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช

ราชปัตตานีและพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่สงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะยังคงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือรวมถึงภาคกลางนะคะส่วนเรื่องของฝนตกหนักก็เน้นในทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะคะหรือประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th นะคะหรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วย
2: แม่สนิทไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: วายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลย
2: คิดว่าจะรอดงั้นเหร
0: อพ่อก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
2: ก็แม่น่ะสิคะไปแย่งขนมตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปู่แบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปู่ไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
3: ครับ
1: ปู่เอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
2: เอามาตีเมฆแง่เลย
1: นี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
2: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อขุนรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
4: นี่นี่นี่น
2: ี่คราวหลังเรากลับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลย
2: กลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
5: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ที
6: ช่วย
5: จับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจับโจรหน่อยแล้วตามข้ามา
2: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
5: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
2: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
7: หน้าพระเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
2: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
5: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่มาไป
1: เย้เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
2: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: โอ้ยอ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
2: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกยังทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนเสมอตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงให้ลั่นกระดิ่งร้องทุกข์จนถึงตอนนี้ปู่สอนบอกว่าคนไทยก็ยังถวายฎีการ้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้

0: นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
0: แองนี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
2: ย้าย
1: โอ้ย
3: บ้าท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
5: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
4: ข้าขอก่อนข้าก่อน
2: ข้าก่อน
6: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
3: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
6: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
2: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
5: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
6: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
6: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
4: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
6: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
6: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
3: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
6: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
3: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
3: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
6: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
3: ้
1: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
5: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
4: โหอย่างนี้นี่เอง
1: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวนึงหายไปอีกตัวก็หายตาม
3: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
6: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
4: นิโรธมรรค
6: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
2: โหยก็ได้ขอรับ
3: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
1: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
4: คำทำคำไทย
3: เป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
2: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
3: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
2: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
3: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
3: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได้
2: น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
3: ดีแล้วดีแล้ว
4: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
3: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยบัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
2: โอเคขอ
4: บค
2: ุ
4: ณค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
5: ครับ
3: ดีค่ะ
2: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
6: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
7: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
3: ใช่

0: อยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
1: กติกาคืออะไรเหรอครับ
0: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
0: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
3: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยสิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
4: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลยลูกสนุกไหมลูกเด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
0: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะแบ่งปันชาติทุกอย่างเลย
2: น้องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
1: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
4: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
5: ค่ะ
4: โอเคดีมากเอาล่ะงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้เร็วทุกคนมา
3: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
6: กติกา
3: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้าได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะ

0: ือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะ

0: ก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง

0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
0: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียน

0: ว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: อนสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกากากา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอา

0: ามีสระอาเย้เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
1: นี่คือปลาปลาปลา
0: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
1: นี่คือม้าม้าม้า
0: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อน
1: ๆนี่คือเสือเสือเสือ
0: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
1: นี่คือกวางกวางกวาง
0: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
1: นี่คือช้างช้างช้าง
0: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
2: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์กันกาปลาม้ากวางช้างขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
0: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอาปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม
1: ้
0: เราก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหรอง
1: ับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: แคะขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นไงถ้าสมมติว่ามันหุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เราก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: งัดออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ขุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวๆเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบนๆร่องเขาเนี่ยจะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่จะใหญ่ๆเลยเยอะ
0: อืออ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมอ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไมงั้นหาปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบ

0: แดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเหรอเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่งพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: ข้าวหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่มันว่าท่านอาเล็กอาเล็กอาเล็กอาเล็ก
0: เอานะเฮ้ยเฮ้ยนี่แล้วครูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโ
1: อ้
0: โอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ย
2: รู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของครูแล้วตอนนี้
3: กันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มะบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ครูจะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
0: นี่ไงเออนี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
3: หอยแครงโขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้โหตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหนี่โอ้โหครับหูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะของลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้ว เพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงโขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหมาใหญ่อย่างเงี้ยมาดูของกูสิ
1: เมื่อกี้
2: คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
1: ใช่
2: ปกติแล้ว
0: มะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบเนี้ยครับหาหอยแครงคนได้ทั้งปีเลยเหรอ
1: ใช่มันจะเป็นน้ำเท่าไหร่จาก12ค่ำ
0: จาก
1: ในถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
0: ครับนี่
3: ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงโขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
1: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนญาติเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
2: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
1: จ้า
2: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
1: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
1: ่มันบางทีมันติด
2: มาก
1: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
2: เหมือนแสงแดดม
1: ันใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วย
2: อ๋อ
1: ด้วยเห็นยังเห็นยัง
0: นี่ไง
1: นู่นเห็นยัง
0: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
1: จ๋า
0: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
2: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะ
0: มันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
1: สวยมากเลย
0: เนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอะ
1: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
0: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
1: ่
0: ผิวทรายตรงนี้เลย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อนนะ
0: เฮ้ยหุย
1: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
0: หุยมาก
1: แล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
0: ๆคือผู้อ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ยดู
1: มันธรรมชาติไง
0: โอ้โหเฮ้ยน่ากินน่ะนี่ผู้ลองชิมเลยได้ไหม
1: ได
0: ้นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
1: มันสะอาดอยู่แล้วไง
2: แล้วผมก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นชอบๆแต่เม็ดเนี่ยใหญ่เต่งตึงสุดๆไปเลย
1: ฟิตเฟส
2: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้ไหม
1: ได้ได
2: ้กรอบแตกดังโป๊ะ
0: แล้วมันจะมีแบบลื่น
1: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกๆหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
0: เหรอ
2: เราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี
0: ่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โห
2: แล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
1: มันมีทาสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
2: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
1: ใช่
0: แล้วตรงนี้เต็มไปหมดเลย
1: ไม่ถ่าย
0: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆ
2: ก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับ
3: สาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ
2: คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
1: เนี่ยหน้าร้อนเนี่ย
2: เยอะ
1: ใช่
2: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
1: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ย
2: ม
1: ันบางทีน้ำแท้งเยอะ
2: ครับ
1: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ำจืดไงโดนน้ำจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: ร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าวมาหมดเลยนะครับ
0: คือเนื้อมันจะเหมือนมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
1: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแครงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแครงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็ลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแครงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแครงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแครงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้า
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแครงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เน
2: า
1: ะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ผู้ใส่หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆ ปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะทิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดดีเลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่องได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้เ
1: ลยน้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแครงขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้
2: ด
1: ง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้มจุ้ม
2: ใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำ
2: ตรงเนี้ยตรงเนี้ย
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช
1: ่พี่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพูก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้กูเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: เราก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขามตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตั้งเปลือกอย่างนี้แหละเอาพอโอเค
1: น
2: ี
1: ่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: ผู้ตักให้เลยนี่
1: แกง
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
3: อร่อยไหมอ
4: ร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกป๊อกในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
3: หอมนะ
1: หอม
0: ครับ
2: ถ้าใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
3: ม
2: ัน
3: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมมันจะไม
0: ่
3: เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนของมะขามเปียกตัดกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากมากอร่อยเลย
2: มาก
0: ทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ว
2: อืม
0: วันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับผู้เป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
5: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกล้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณ
4: ครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีโทษร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความ

0: ทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
0: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
2: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
2: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
0: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
4: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
2: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
2: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยละและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยละ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
2: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
5: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
0: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
2: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
4: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
2: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
1: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราช

0: ทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ทราบครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
7: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่

0: ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
0: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองไปถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพในการนี้ในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9แม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปจังหวัดปัตตานีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเทศบาลเมืองปัตตานีร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนให้ชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องอีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทยมุสลิมและต่างศาสนิกตลอดจนเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยมีผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล12คนและคณะกรรมการผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24คนทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต

โอกาสนี้จุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามจากนั้นทรงพระดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรเทศกาลภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจะแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือมทส.จะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ป่วยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งมีพระราชปฏิสันถารกับครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมมีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจะทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านราตูในกามาทาวเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 นทึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนทนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวโดยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1 ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Win No. 1 และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่สถานีที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2522ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อแก้ไขปัญหาราษฎรปลูกฝิ่นบนภูเขาอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงโดยมีการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและรายได้ในพื้นที่เดิมปัจจุบันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านไม้ดอกไม้ประดับพืชผักไม้ผลและประมงบนพื้นที่สูงพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโอกาสนี้องคมนตรีได้ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งศึกษาทดลองและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงโดยเฉพาะปลาเรนโบว์ทราท์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียเพื่อรองรับการแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจากนั้นเดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูก

กุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ที่ใช้สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะติดตามก้าวหน้าการก่อสร้างสวน80พรรษาและโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมศึกษาและจัดแสดงเฟิร์นตามสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายของพืชและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ในการเป็นแหล่งวิจัยทดลองพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมอาทิร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและ Skywalk เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเผยแพร่การเรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการโครงการหลวงในการพัฒนาพื้นที่สูงให้สามารถดำเนินไปอย่างสมดุลและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไซวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17.00 นาฬิกาบริษัท CGL จำกัดนางลดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19.00 นาฬิกานายกิตติศักดิ์เพชรพาและพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มและนายพันศักดิ์มัชชะพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันแช่มช้อยนางระดารัตน์จันอ่อนห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดวภูแก้วและวัดสารลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบท
ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน100ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาผู้อำนวยการเขตลาดกระบังผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบังหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมหัวหน้าฝ่ายปกครองและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารและสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายในส่วนของชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักอาศัยทรัพย์สินเสียหายประชาชนได้รับความเดือดร้อน300ครัวเรือนการเดินทางลำบากต้องใช้เรือในการสัญจรผู้ประสบภัยมีความต้องการถุงยังชีพรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตสำหรับโรงเรียนแดงเป้าสิงสุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งนี้ภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านค้าสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์สวัสดีครับ

0: อ้าวเป็นอะไรไปหรือแก่นแก้วตกใจอะไรมา
1: ปู่ครับช่วยด้วยแม่จะหนีไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะวายวายตะวันดุเหมือนยักษ์เลยคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ
0: พอก่อนเด็กๆทะเลาะอะไรกันล่ะเนี่ย
1: ก็เมฆนะสิคะต่มตะวันพอตะวันไม่ยอมก็มาล้อตะวันกินจุเหมือนหมู
0: อ้าวพอปูแบ่งขนมไม่เท่ากันในเมฆก็อย่าไปแย่งเขาสิไม่พอก็มาบอกปูไม่จะทะเลาะกันอย่างนี้เข้าใจไหม
2: ครับ
0: อันนี
1: ้ปูเอากระดิ่งกับไม้มาทำอะไรครับ
3: เอามาตีเมฆแง่เลยนี
0: ่เอามาห้ามทับพวกเราน่ะสิปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: เยี่ยมไปเลยค่ะคุณปู่ตะวันคงได้มาลั่นกระดิ่งทั้งวันแน่
0: จริงๆแล้วปู่เอาแนวคิดนี้มาจากพ่อของรามคำแหงท่านทรงแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูเมืองเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนมาลั่นกระดิ่งร้องทุกข์ต่อพระมหากษัตริย์ได้โดยตรงเรียกได้ว่าท่านปกครองด้วยความห่วงใยประชาชนเรากับพ่อปกครองลูก
1: ท่านไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: เหนื่อยสิหลานแต่เพื่อประชาชนท่านได้สละทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ใช่แค่พ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นนะพระมหากษัตริย์แต่ละราชการก็ทรงดูแลห่วงใยประชาชนอย่างใกล้ชิดที่เราทุกคนต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ
1: ปากกาขนนก
3: ล้อกับตัวเองบ้างสิ
1: เอาหน้าแบบนี้ดีแล้วทุกคนไปกันเลยกลับมาที่กรุงสุโขทัยอีกแล้วแฮะ
4: ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยจับโจรให้ทีช่วยจับหน่อยจะหนีไปไหนอ้าวพวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: เราจะไปไหนกันเหรอคะ
4: ข้าจะไปหาพ่อขุนรามคำแหงจะให้ท่านลงโทษเจ้าโจรซะให้เข็ดเลย
3: แม่เราจะได้ไปเห็นวังของพ่อขุนรามคำแหงแล้ว
5: หน้าพระลานเมืองสุโขทัยพุทธศักราช1834
3: แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข
6: ์มีเรื่องอันใดหรือ
4: ข้าโดนไอ้โจรนี่ปล้นก็เลยจะมาให้พ่อขุนรามคำแหงช่วยลงโทษ
6: เอ็งมานี่ไป
1: เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว
6: นี่ไม่ใช่ที่เล่นสำหรับเด็กจงกลับไปเสีย
3: มีหน้าส่งเสียงดังเลยจะได้เข้าข้างในอยู่แล้วเชียว
1: กระพวนเก่งแก้วส่งเสียงเตือนแล้วรีบไปกันเถอะ
0: อ้าวหนูตะวันเป็นอะไรเป็นหลาน
1: ปู่ครับขนมที่เหลือปู่ให้ตะวันเถอะครับเมฆไม่กินแล้ว
0: คนเราเนี่ยมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาแต่เราต้องรู้จักมีเมตตาให้อภัยกันอย่างที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงอยากเห็นคนไทยรักกันอยู่กันอย่างสงบสุขนะหลาน
1: ครับ
3: คุณปู่คะเดี๋ยวนี้ยังมีระฆังร้องทุกข์กับพระมหากษัตริย์อยู่ไหมคะ
0: ไม่มีแล้วจ้ะแต่เรายังสามารถร้องทุกข์ด้วยการยื่นถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์ได้นะ
1: ในหลวงท่านจะช่วยหรอครับ
0: ช่วยสิลูกอย่างทุกวันนี้ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่ประชาชนถวายฎีกามาและทรงงานเพิ่มเติมอีกนับร้อยโครงการ
1: ดูแล้วดูแล้วจบเกมนี้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจจะไปเขียนอยู่แล้วนะพระมหากษัตริย์ไทยให้ความช่วย

0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
2: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
2: อ้าวนี่
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เอง

0: ก็ขึ้นชื่อพวกธรรมชาติอยู่แล้วค่ะก็จะมีไร่ชาสวยฟงค่ะที่คนส่วนใหญ่จะไปเที่ยวกันธรรมชาติด้วยค่ะหนึ่งก็คือบรรยากาศดีค่ะพอแบบเห็นครอบครัวลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปภาพเงี้ยก็จะคิดถึงว่าเอ้ยเขาได้อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
1: ค่ะเป็นคนจังหวัดลพบุรีนะคะจังหวัดลพบุรีก็จะมีที่เที่ยวก็คือเป็นพระปางสามยอดนะคะเพราะว่าเป็นเมืองเก่าอะค่ะแล้วก็มีศาลเจ้าพ่อศาลประการนะคะจะมีลิงนะคะเยอะค่ะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วค่ะทํางาน
2: ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เคยไปก็จะมีพญาเต่างอวัดถ้ำผาแดนนะคะที่อยู่สกลนครนะอันนี้คือจะเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าคนเที่ยวเยอะก็อยากจะกลับอยู่นะคะแต่ว่ามันเหมือนโดนสาปตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้พอจะไปก็ต้องมานั่งระแวงกับโรคภัยอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้เป็นแต่ว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่เหมือนแบบความระแวงเงี้ยพอไปแล้วก็กลัวจะไปเอาเชื้อโรคไปแพร่ให้กับคนที่บ้าน
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลฟู้ดค่ะวันนี้เรายังอยู่ในตอนพิเศษนะคะฟื้นพลังกายเพิ่มพลังใจในสถานการณ์โควิด-19 เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอก็คือรอวันให้สถานการณ์ดีขึ้นเราจะได้เดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองไทยให้หายคิดถึงรวมถึงหลายคนที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เดินทางกลับบ้านไปกอดคนที่เรารักไปกราบคนที่เรารักเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นเราน่าจะได้ทำสิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้เรามีตัวแทนของยูทูบเบอร์จาก4ภาคค่ะอยู่กันคนละที

0: แต่ละท่านก็จะมาเล่าเรื่องราวในพื้นที่ของตัวเองให้ฟังเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบตัวเดียวกันในรายการของเราวันนี้นะคะขอต้อนรับทั้ง4ท่านค่ะน้องนโมธันวาพรน้องโบโตเต็มวัยน้องบอสณัฐพัฒน์และพี่ต้นค่ะเป็นชาวแพในเขื่อนเชี่ยวหลานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวกันสักนิดนึงได้ไหมครับแต่ละท่านเริ่มที่น้องนโมก่อนก็ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะซื้อนโมท่านว่าพ่อหน้าสมบัติด้วยค่ะโมเฮดเพจซื้อว่าเพจนโมจะเที่ยวค่ะโมเป็นคนอีสานค่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
2: ครับสวัสดีเจ้าเป็นพี่โลกผู้คนน้องโบโตเต็มใบเจ้าจากเพจน้องโบโตเต็มใบเนี่ยกับเขาพี่อีแม่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเจ้า
5: สวัสดีครับอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ทางภาคกลางเราภาคกลางสวัสดีครับผมบอสณัฐพัฒน
1: ์
5: เพจณัฐพัฒน์ท่องเที่ยวเพจเดินทางและไลฟ์สไตล์นะครับก็มีช่อง YouTube ชื่อว่าณัฐพัฒน์ครับก็เป็นช่องท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ของผมเองครับ
6: สวัสดีครับผมต้นณัฐวัฒน์ครับเป็นชาวแพจากเขื่อนเชียวล้านครับสวัสดีพี่มิกสวัสดีพี่ม่วยแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในรายการครับ
0: ในแต่ละพื้นที่ของตัวเองค่ะมีความภาคภูมิใจหรือว่ามีเสน่ห์อะไรที่อยากจะบอกเราในช่วงต้นนี้ก่อน
7: ก็ที่ผมอยู่มันก็เดิมทีมันก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่แล้วครับก็มีแต่ป่าเขาธรรมชาติครับแล้วก็พอเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเหมือนกับทุกคนก็ได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติเหมือนเดิมก็เลยหันไปทำฟาร์มปลูกผักได้ออกไปหาปลาหาหอยแล้วก็เอาของที่ได้มาเอาปลามาทำเป็นปลาส้มปลาแดดเดียวเอาหอยมาทำเป็นอาหารนี่ครับ
1: โอ้แล้วนี้คืออะไรครับเนี่ยที่เราเห็นในรูปนี่คืออะไรฮะ
6: ก็หอยโขงครับเมื่อเราได้มาเราก็เอามาลวกแล้วก็งัดมันออกมาเพื่อจะเอาไปผัดเผ็ดครับนี่ผัดเผ็ดเสร็จแล้วครับ
0: ไหนอยากจะลองชิม
1: หิว
0: ค
1: ่
0: ะ
6: ภาพนี้ก็พี่ๆน้องๆที่เป็นพนักงานอยู่ที่แพครับรวมทั้งผมด้วยนะครับผมก็จะเป็นเสื้อฟ้าตัวอ้วนตรงกลางนะครับ
1: ครับ
6: ก็ออกกำลังกายเขาเรียกว่าอะไรคาร์ดิโอครับ25นาทีครับเพื่ออยากให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีภูมิต้านทานไม่เป็นโควิดได้ง่ายครับ
1: คือหมายความว่าถ้าวันหนึ่งที่พวกเราได้กลับมาเที่ยวกันอย่างปกติทางคุณต้นก็ยินดีพร้อมรับเพราะว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีสมรรถที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
6: ครับผม
0: มาที่น้องโบบ้างค่ะน้องโบเนี่ยทำเพจแล้วก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายถ้าไปเชียงรายต้องไปที่ไหนคะน้องโบคะ
2: ไปเชียงรายต้องขึ้นดอยเจ้า
0: ค่ะดอยไหนดีคะ
2: ถ้าดอยตีน้องโบติดอบติดใจตอนนี้ผาหี้แล้วมันจะเป็นตีตีเย็นตลอดเจ้าบอกว่าจะห้อนภาพอยากจะขึ้นไปจะเย็นสุยสุยเจ้าแล้วมันจะหนาว
1: หนาวแล้วก็อากาศเย็นตลอดเวลา
2: สวยเจ้า
1: ตลอดทั้งปีเลยเหรอครับที่อากาศเย็น
2: แทบจะตลอดเจ้าแต่ช่วงนี้ห้อนแต่ก็ไม่ได้ลองไปเดียแต่ปกติเต่าตีไปอ่ะเต่าตีไปกูเตียมันจะแบบเย็นตลอดเลยบอกกองขึ้นไปก็คือแบบอากาศเย็นแล้วก็หนาวเลย
1: เนี่ยค่ะดูดิพี่หมวยไปนั่งจิบกาแฟแล้วได้บรรยากาศแบบนี้เนาะโอ้โห
2: แม่นเจ้าม
1: ันใช่อ่ะ
0: ค่ะแล้วสองคนเนี่ยเป็นคน
2: ตื่นแจ้งมาตื่นเจ้ามาแสงกับจะฟาดใส่หน้าบุ้งค่ะ
0: ยังไงนะคะ
2: ตื่นเจ้ามาเขาก็จะได้ภาพบรรยากาศดีแสงแดดปุ่งใส่หน้าเจ้า
1: อ๋อแสงแดดโดนหน้าแล้วถ่ายรูปออกมาสวย
2: เจ
1: ้
2: า
1: ใช่โอ้โหดูดิหน้าทะเลหมอก
0: ค่ะ
1: โอ้น่าเที่ยวเนอะเชียงรายอ่ะ
0: น้ำโมค่ะ
1: น้องน้ำโมครับจังหวัดหนูมีอะไรน่าเที่ยวน่าสนใจบ้างฮะ
4: กาฬสินธุ์บ่ค่ะกาฬสินธุ์เป็นเมืองน้อยๆค่ะที่นี่ที่เด่นๆเลยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะ
1: อ
4: ่
1: าใช่
4: ผู้อยากไปค่ะภูเขา
1: อะไรนะ
4: ภาษาทางบ้านโมเอิ้นว่าผู้ภูเขาค่ะจะมีสร้างไดโนเสาร์แบบหลายพันปีอย่างประมาณนี้คนมาเบิ่ง
1: อ๋อมีซากไดโนเสาร
0: ์ลูกชายชอบไดโนเสาร์มาก
1: อ๋อแต่เขาเรียกกันว่าผู้คุมเขาเหรอ
4: ผู้คุมเขาค่ะภาษาอีสาน
0: ผู้คุมเขา
1: ผู้คุมเขาชอบ
4: แล้วก็จะมีส

0: านเทพธิดา
1: ต
0: รงนั้นจะพระอาทิตย์ตกสวยค่ะงาม
2: ครับผมคุณบอสมาแล้วครับ
3: ครับผม
2: นนทบุรี
3: อีกครั้งหนึ่ง
2: ครับของเด็ดของดังในนนทบุรีครับคุณเป็นตัวแทนภาคกลาง
3: นนทบุรีก็เอาจริงๆนนทบุรีเนี่ยผมว่าของเด็ดของดังก็คือถ้าไม่ใช่ของกินเนี่ยรวมๆมันจะคล้ายๆกันหมดทั้งกรุงเทพทั้งนนทั้งอะไรภาคกลางจะคล้ายๆกันหมดแต่ผมว่าผมบอกเป็นสถานที่ดีกว่าเมืองนนเนี่ยมีตลาดน้ำเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบตลาดน้ำไซน้อยตลาดน้ำบางคูวัดตลาดน้ำวัดโบสถ์อะไรเงี้ยครับแต่ละที่ก็จะมีเสน่ห์ของตัวเองแล้วพอโควิดมาทุกอย่างเงียบกริบ
2: โถทุเรียนเมืองนนไงทุเรียนเมืองนน
3: โอ้โหทุเรียนเมืองนนเอาจริงๆผมเป็นคนนนผมยังไม่เคยทานทุเรียนเมืองนนเลยนะเนี่ยเหมือนเขินๆเลยอ่ะ
2: เพราะอะไรมันหายากใช่ไหม
3: เป็นแสนนะฮะ
2: มันแพงมากใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: แพงมากครับแล้วก็ต้องไปจองเป็นต้นเลยนะแบบเราจะเอาต้นนี้เราก็ต้องมาเสี่ยงกันดูว่าไอ้ต้นเนี้ยมันจะออกลูกไหมอะไรงี้ครับหรือจะมีอีกวิธีนึงก็คือไปประมูลเลยตามงาน
2: เอาเป็นว่าทุกจังหวัดทุกภาคทุกภูมิภาคเนาะมีเสน่ห์ในแต่ละสถานที่แต่เมื่อมีโควิดมาทุกคนย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่มีคนหนึ่งในนี้ที่โดนหนักสุดคือคุณต้น
4: เราเป็นแพที่เปิดรับนักท่องเที่ยวครับก็ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะกี่สถานการณ์โรคระบาดไข้หวัดนกซาอะไรต่างๆครับไม่เคยส่งผลกระทบเลยไม่เคยที่ว่าจะถึงขนาดว่าต้องปิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับ
4: แต่ก็โควิดนี้คาดไม่ถึงจริงๆครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปั๊บนะครับเราก็ด้วยการแก้ไขสถานการณ์ในครั้งแรกนะครับผมก็เรียกว่าคืนเงินนักเที่ยวซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้จะสงกรานต์พอดีครับจองเข้ามาแบบล่วงหน้าไป 2-3 เดือนนะครับเราก็คืนเงินนะครับเพราะก็ไม่อยากจะเหมือนหลายคนเขารู้สึกว่าเงินจำนวนตั้งเยอะมาอยู่ที่เราครับเขาก็อยากจะได้คืนก็เลยตัดสินใจคืนให้ไปหมดเลยครับ
5: แล้วคนอื่นๆล่ะคะได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
0: ค่ะอย่างโมโควิดรอบแรกรอบสองยังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันก็ยังเดินทางได้อยู่ค่ะแล้วก็ยังมีงานเรื่อยๆแต่ว่าพอรอบสามเข้ามาโมเดินทางไม่ได้เลยแล้วก็งานก็แทบจะไม่มีเลยค่ะไม่มีเข้ามาเลยแล้วก็ได้กลับมาอยู่บ้านอยู่กับแม่ค่ะก็ดีอย่างเสียอย่างแล้วก็ออกกองไม่ได้ออกกองถ่ายหนังถ่ายMVไม่ได้งานก็โดนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปจนถึงตอนนี้ค่ะยังไม่มีท่าทีว่าจะได้กลับไปถ่ายหรือว่าจะได้เดินทางเหมือนเดิมค่ะ
5: ค่ะแล้วบรรยากาศที่บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่บ้านก็อากาศจริงๆแล้วร้อนค่ะแต่ว่ามันก็ยังดีที่แบบว่ายังมีแบบลมอะไรอยู่คือเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบ้านนอกชนบทค่ะก็ดีมากๆดีส่วนตัวโมชอบอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดโมเดินทางหนักมากจนกลับบ้านเดือนละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีตรงนี้ปุ๊บมันก็ดีที่โมได้กลับมาอยู่บ้านได้กลับมาอยู่กับแม่อยู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้กลับมาทำกับข้าวอะไรเงี้ยชอบทำกับข้าวค่ะ
5: คือก่อนหน้านี้นะโมเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจะนำสิ่งที่เห็นสิ่งที่เจอมาถ่ายทอดผ่านทาง YouTube ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะส่วนมากโมจะไปที่ทางเพจแล้วก็โมมีรายการในเพจด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือโมจะเดินทางแบบหลายจังหวัดมากเกือบทั่วประเทศและอีกไม่กี่จังหวัดก็ครบแล้วแต่ก็มาติดโควิดก่อน
6: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโมในรายการยังแม
7: ่การยัง
8: รายการยัง
7: เจ้าดินบ้านเรา
8: เจ้าดินบ้านเรามีพี่นี่เดี๋ยวโมอยู่กับแม่กับน้องน้องใช่ปะ
5: มาที่ภาคเหนือบ้างค่ะน้องโบได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะ
9: น้องโบคะตอนแรกน้องโบก็อยากเที่ยวแบบพี่น้ำโมเลยค่ะแต่ว่าทีนี้
1: แล้วน้องโบอ่ะน้องโบเป็นคนที่ไม่ได้เที่ยวไหนเลยด้วยความที่แบบบ้านน้องโบอยู่ชนบทแล้วก็ไม่ได้เที่ยวกะว่าถ้าหาเงินได้จะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบก็ไม่ได้ไปแบบเดิมพอจบมาปุ๊บน้องโบจบเรียนจบปุ๊บแล้วก็โควิดมาปั๊บเลยอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาตั้งแต่แบบรอบแรกรอบสองแล้วก็ค่อยๆปรับตัวมาแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยค่ะหนักเพราะว่าไม่สามารถไปไหนได้เลย
5: คุณบอสใช่ค่ะ
2: ผลกระทบที่ได้จากโควิดครั้งนี้ครับ
3: เดินทางไม่ได้ครับด้วยความที่ผมทำเพจท่องเที่ยวแล้วก็ช่อง YouTube ท่องเที่ยวนะครับเวลาเดินทางก็จะเดินทางทีนึงระยะเวลาก็จะมีตั้งแต่3วัน7วัน10วันหรือเดือนนึงหรือ2เดือนเลยทีเนี้ยก่อนหน้าตอนโควิดรอบ2กำลังจะมาผมได้มีโอกาสปั่นจักรยานแบบเบตงแม่สายอะไรอย่างนี้ครับ
2: โอ้โ
3: หใช้เวลา2เดือนนะฮะแล้วเสร็จทีนี้ก็เมามันมากแพลนกันต่อเลยว่าเฮ้ยที่ต่อไปเนี่ยเราต้องพายเรือไม่ก็ขับเรืออะไรสักอย่างแล้วก็แพลนๆเอาไว้ว่าอยากขับเรือตั้งแต่ระนองแล้วก็วกลงใต้ไปจบที่จังหวัดตราดอะไรอย่างนี้ครับ
2: ครับ
3: เสร็จทีนี้พอโควิดรอบนี้มาทุกอย่างสต็อปหมดเลย
2: โซ่แต่เมื่อกี้ที่ขอบอกเลยว่าของคุณต้นนี่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนี่สวยมากเลยนะมันจะเป็นภาพที่ติดตาติดใจที่เราดูใน VTR เมื่อกี้อ่ะมีท่านอื่นๆทั้ง3ท่านเคยได้ไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานบ้างยังครับ
3: ผมเคยไปแล้วครับ
2: ไปพักของคุณต้นหรือเปล่า
3: ครั้งนั้นไม่ได้ไปพักของคุณต้นครับแต่ผมไปกางเต็นท์ที่ควนคางคกแต่ก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าต่างชาติมาไทยก็ควรมาที่นี่สักครั้งหนึ่งหรือคนไทยด้วยกันเองนี่แหละก็ผมว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นที่ที่หนึ่งที่ควรไปก่อนตายอะฮะใช้คำนี้เลย
2: เนาะเป็นหนึ่งที่หมายที่จำเป็นจะต้องไปเนาะสวยมากอะ
3: น้ำเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเหมือนน้ำทะเลเลยครับซึ่งน้ำทะเลเวลาเราลงไปเล่นเราขึ้นมามันจะเหนียวแต่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยลงไปขึ้นมาไม่ต้องอาบน้ำต่อเลยฮะสามารถนอนยาวได้เลยเพราะมันสะอาดมาก
2: สวยโหนี่เบิร์ดไอวิวอันนี้สวยมาก
5: ทราบว่าตอนนี้คุณต้นเนี่ยกับพนักงานใช้ชีวิตอยู่บนแพเลยค่ะทำไมตัดสินใจทำแบบนั้นนะคะ
4: อยากจะให้กำลังใจเขาครับไม่อยากจะให้เขารู้สึกว่าเราพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราทิ้งเขาอะไรนะครับก็ฝากถึงน้องที่อยู่ภาคกลางนิดนึงนะครับที่น้องไปครับควนคางคกเนี่ยอยู่ใกล้กับของพี่นิดเดียวครับมองกัน
3: รู้สึกว่าตรงข้ามกันหรือเปล่าฮะ
4: ใกล้ๆกันครับมองเห็นครับมองเห็น
3: ครับผม
4: แล้วก
3: ็สัน
4: เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยก็เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามระดับโลกนะครับก็มีละครจากทั้งไทยและต่างประเทศถ่ายทำกันเยอะมากครับก็ถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญนะครับ
5: ต้องไปแน่ๆค่ะ
2: ครับแล้วน้องนโมกับน้องโบเคยไปยังครับเขื่อนเชี่ยวหลาน
0: เคยไปค่ะเคยไปหนึ่งครั้งเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นไปถึงแล้วฝนตกก็ไม่ได้ก็อยู่แต่แค่ในแพไม่ได้ล่องเรือหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าสวยจริงๆค่ะอยากกลับไปอีกมากสวยแบบสวยจนไม่เชื่อว่าแบบโหนี่ประเทศไทยเราใช่ไหมประมาณนี้เลยสวยสวยมากจริงค่ะอยากให้พวกพี่ๆไป
3: อยากถามพี่ต้นมากเลยครับว่าพี่ต้นอยู่ที่นั่นเคยรู้สึกเบื่อวิวเดิมๆบ้างไหมฮะ
2: เนอะ
4: ไม่เบื่อครับเพราะว่าคือมันมีกิจกรรมที่วนๆไปแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็ลงเล่นน้ำก็สนุกแล้วครับ
2: คือตอนนี้กำลังอิจฉาชีวิตคุณต้นบ้างครับผมพูดเลยคุณต้นนะคุณลองสลับกับผมสักเดือนหนึ่งไหมเดี๋ยวผมลงไปอยู่ดูแลแพคุณให้คุณขึ้นมาทำหน้าที่แทนผม
4: ยิ่งถ้าเป็นตอนทะเลหมอกเนี่ยจะมีตอนเช้าที่ภูเขาแล้วก็ตามบริเวณต่างๆเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนบางทีเราเจอลุงกินน้ำสองตัวเรียงกัน
2: อุ้ยแล้วน้องโบจ้าน้องโบเคยไปไหมเขื่อนเชี่ยวหลาน
1: โอ้น้องโบไม่เคยไปที่ไหนเลยค่ะ
2: ผม
1: ฝากบอกพี่ต้นถ้าเกิดว่าน้องโบเก็บตังค์ได้แล้วน้องโบขอไปด้วยในคนนะคะพี
4: ่เรียนเชิญครับเรียนเชิญเดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษนะครับ
2: นี่
1: ขอบคุณจ้า
2: ในเมื่อที่น้องโบ
3: ไปเรือเข้าไปพักบ้างนะครับ
2: เออ
4: ได้เลยครับได้เลยครับ
2: เอาเป็นว่า น้องโบเอ้ยเขาอวดเขื่อนเชี่ยวหลานเราไม่ขวดผาเราไม่อวดผาอี้บ้างเหรอ
1: ผาฮี้ผาฮี้ค่ะ
2: ผาฮี้เหรอ
1: ผาฮี้จ้ะ
2: อวดเลยอวดกับเขาบ้างว่าผาฮี้เราสวยขนาดไหน
1: ผาฮี้ขึ้นง่ายวิวงามกระเพราละแต่ปิ่นกระเพราตีแบบเขาห้องไปอย่างน้องโบกับโบห้องกับเจ้าแต่จะปิ่นกระเพราแบบชาวร้อยอย่างแย่เจ้ามันก็จะแบบได้อัตลักษณ์ถึงย่างถ้าไปแล้วต้องไปจิ้มเนี่ยเจ้าแต่ว่าขึ้นไปถ้ามาเจียงไฮ้มาผาฮี่น้องว่าแบบผิดหวังเพราะแบบแล้วอีกอย่างเจียงไฮ้แอลได้ตลอดเลี้ยงดงเลี้ยงดอยนี่สุดยอดเจ้า
5: ค่ะน้องโบ
2: ได้ตลอดด้วย
5: คือขับรถขึ้นไปได้หรือว่าต้องเดินขึ้นไปคะ
1: ครับขับรถขึ้นไปเลยเจ้าขับรถขึ้นไปถึงปุ๊บ
5: ถึงผาเลยเหรอคะ
1: ถึงเลยเจ้าแล้วก็บักกองจอดรถแล้วก็เฮาก็จะเป็นที่จริงมันจะเป็นชุมชนหมู่บ้านเนี่ยค่ะอีมีอยู่แล้วเฮาก็สามารถจอดรถปุ๊บย่างแอลอย่างนี้แล้วก็จะมีโฮมสเตย์เฮาก็สามารถไปพักได้อย่างเงี้ยเจ้า
3: พี่ผมเคยไปผาฮี้เหมือนกันนะแต่ไปไม่ถึงไปถึงแค่ผาหมีผาฮี้ทำไมพี่โบบอกขึ้นง่ายอ่ะครับขึ้นยากมากเลยนะ
1: ไอ้บอดไปนี่ถ้าจะขึ้นตังแม่สายถ้าเกิดว่าขึ้นตังโดยตรงอ่ะจะขึ้นง่ายเจ้าน้องเคยขึ้นตั้งแม่สายเตือนน้องอู
3: ้ตอนนั้นอู้
1: น้องคือไหว้พระ
3: เหมือนกัน
1: เจ้าไหว้พระไหว้เจ้าเลยหวัดโอ้ขอคือน้องมีชีวิตรอดเถอะก็คือหันหูแคบมากแล้วรถน้องเป็นเกียร์กับปุ๊กคือย่ำคัดและแข่งน้องกับสั้นคือย่ำคัดแต่รอชุดตังคือน้องไหว้วนพระคุณพระคุณเจ้าขนาดนั้นก่อนที่น้องขึ้นตั้งแม่สายแล้วน้องก็ไปบันทึกเหมือนกันตอนที่ขึ้นตั้งแม่สายไปตึกดอยผาหมีหรือเป็นก็สวนปุ้งปูอย่างเงี้ยแล้วก็มากองตัดสินใจแหมรอบได้ข่าวบนว่าขึ้นตั้งนี่ง่ายก็เลยขึ้นตั้งดอยตุงเจ้ากับนั่นก็คือว่าง่ายแท้อันนั้นคือง่ายแท
3: ้ตอนนั้นน่ะรู้ไหมทำไมผมถึงขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึง
2: เพราะว่า
3: ผมปั่นจักรยานขึ้นไปฮะ
2: ปะโถพ่อเอ้ย
3: ก็พอจบทริปที่แม่สายปุ๊บผมก็เลยอยากอยู่ต่อผาฮี้เขาบอกว่าเป็นหนึ่งผาที่แบบใครไปเชียงรายต้องไปที่นี่ผมก็เลยเราคนครูเท่ๆปั่นจักรยานขึ้นไปเลยโอ้โหรู้เรื่อง
2: ไม่ถึง
3: ครับวันผมปั่นขึ้นไปเนี่ยผมจำได้เลยว่ามันมีหลายรอบมากที่ผมพยายามปั่นแล้วมันจักรยานยกล้ออ่ะเกือบอุบัติเหตุแต่โชคดีที่ไม่เกิด
2: ดีแล้วครับผมแต่ภาพเมื่อกี้เรียกเลยว่าบรรยากาศดีมากแต่เมื่อมีบรรยากาศดีแล้วสิ่งหนึ่งที่มาคู่กับบรรยากาศดีๆก็คือของกินนั่นเองไหนฮะแต่ละที่มีของดีของเด็ดอะไรที่จะต้องไปกินหรือลิ้มลองให้ได้บ้าง
5: ค่ะ
1: ต้องโบกเจ้าล้ำกุยางของล้ำแล้วแต่คนมากเจ้ายังถ้ามาเจียงไฮ้น้ำเงี้ยวก็ขนมเส้นคือต้องฮีทเจ้าแล้วก็ของโปรดน้องโบหอมยางคือจอผักกาดป้าหลายย่างเนี่ยมากจ้าคือว่าแต่วันเนี้ยน้องโบเอาจอผักกาดมาฮึไอ้มิกพอตัวซึ่งอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: คือจอผักกาด
2: น
1: ี่คือจอผักกาดจอผักกาดจะแบบเหมือนแกงผักกาดนะเจ้าม
2: ันคืออะไรฮะ
1: คือจอผักกาดแล้วต้องกินกุ้งครับพริกทอด
2: พริกทอด
1: แม่นเจ้าแม่นพี่นโมพี่นโมพี่นโมพี่นโมจำโบได้ไหม
0: พี่นโมจำได้แล้วจอผักกาดพี่นโมเพิ่งทำเมื่อวาน
1: ล้ำ
0: ขนาด
1: ลูก
0: ขนลูก
1: ลูกจอผักกาดเป็นอย่างที่ล้ำน้องบอกเลยจอผักกาดจะมันจะคนละฟิวกับแกงนะเจ้าซึ่งแบบเขาก็สามารถกินกับพริกควันและหิวปันเขานึงจำสุดยอดถ้าเกิดว่าไอ้มีกระปิเหนียวมาเจียงไฮ้บอกน้องโบได้เดี๋ยวน้องโบจะเงี้ยมึงกินเลย
2: เออ
1: วันนี้พ่อแม่พี่น้องจะมาจอผักกาดได้ผักกาดนะ4มัดกันเนาะเขาใส่ไป2มัดละพ่อแม่พี่น้องเหยตอนนี้มาใส่ผักก่อนเอาดีหยอดมันอ่อนๆน้องตั้งหม้อไปน้องตั้งหม้อนะน้องตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วเจ้าเดี๋ยวร้อนน้ำเดือดเอากระดูกหมูใส่ก่อนมันจะได้น้ำซุปมันถึงได้เนื้อเจ้าล่างผักเสร็จแล้วน้ำเดือดพอดีเจ้าเอากระดูกหมูที่เขากกกักกกกักเนี่ยลงไปเลยเจ้าปรุงรสกันสักหน่อยเจ้าปั๊บมา
9: ตอนนี้เฮาจะใส่พักกันแล้วเจ้าหลังจากที่อีน้องต้มน้ำซุปกระดูกไปประมาณ2ชั่วโมงพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยบัดเดี๋ยวนี้น้ำซุปกระดูกเหมาะขนาดน้องลองกินดูแล้วเจ้าใส่ผักกาดลงไปเจ้า
10: ใส่ป่า5เจ้า
9: เอาหน้ามาขามใส่ลงไปเจ้าแต่กี้น้องโคกระเทียมไปพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยตอนนี้จีทัวเนาแผ่นเจ้ามาโคกด้วยกันเลยกะปิสักหน่อยเจ้าเอาไปตำด้วยกันเลยพ่อแม่พี่น้องจากนั้นเจ้าตั้งไฟอ่อนๆแล้วกับน้ำมันใส่พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนี่เอาเครื่องที่ตำมามีเจ้าหอมนอกพ่อแม่พี่น้องมีเซ็ตฮะใส่หม้อเลยเจ้าเรียบร้อยเจ้าพร้อมเสิร์ฟนี่เนี่ยอันนี้เขาเป็นเจ้าจำไปเลย
2: นี่นี่
9: จำไ
2: ปโอ้โห
9: พักอาทิตย์นี้จะเงาจัดละอีเจ้าอุตุมะจะจัดละด้วยจอพักการนี่คือจะเงาจะอีทำไมพี่น้องเหลือจอจอ
2: มันจะเงา
9: เจ้า
5: โอ้โหยาวจริงจริง
2: โอ้ยังงั้นเลยโอ้ยกระดูกหมูอ่ะกระดูกหมูอ่ะพริกไหนอธิบายรสชาติดิอธิบายรสชาติ
9: น้องอันนี้ไม้แบบบูกแต่คือลังน้องต้องกินกับข้าวนึ่ง
2: ต้องกินข้าวนึ่งด้วย
9: พริกทอดถ้าสมมติว่าทางบ้านถึงปกี้เราจะเปิ้นจะแบะเขาอีแบะมาอี
2: แบะแบะพี่ก่อน
9: แบะเสร็จปุ๊บกำนันจำเจ้า
2: เอาน้ำ
9: อย่าห้าวขึ้นมาแล้วก็หยอกเลยเจ้า
5: หิวอยากลองค่ะ
2: อยากให้ซูมเข้ามาที่แม่ตอนนี้แม่ขยับอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรนะคือน้ำลายเอื้อกอยู่เนี่ยโอ้ตายแล้วอยากกินจังเลยอ่ะ
5: ผักกาด
9: ต้องกำเงินเท่าไหร่
5: น้องโบมีตลอดทั้งปีใช่ไหมคะ
9: แม่เจ้าถ้าจอพักการจะมีตลอดเป็นจริงของน้องโบผักเหนือกับผักซีนาโมอ่ะคล้ายๆกันเลยไข่มดแดงไข่มดแดงน้องโบก็กินแต่ของน้องโบจะมีแหมอันหนึ่งสีไข่แมงมันเลยอ่ะไข่แมงมันสีอยู่ในดินเลยคล้ายๆไข่มดแดงคล้ายๆไข่มดแดงแต่แบบจับแป้งกว่าไข่มดแดงแหมแต่ราคาไข่มดแดงน้องกับขนลุกแล้วเจอราคาแมงมันไปขนลุกเจ้า
2: แค่หมดขนลุกเลย
5: ขอแก้ไข่มดแดงก่อนแล้วกัน
2: ไปถึงไข่มดแดงบ้างอ่ะนโมอย่ายอมน้องโบเขาทำพวกเราหิวกันทุกคนละไหนลองทำให้ทุกคนหิวบ้างสิคุยถึงอาหารเด็ดอาหารดังของเราบ้าง
0: ยังมาอีสานมีไข่มดแดงแต่ว่ามันจะไม่ได้กินแบบตลอดทั้งปีแต่ว่าถ้าช่วงนั้นที่มาไม่มีไข่มดแดงเดี๋ยวโมจะพาไปกินก้อยลำชีค่ะ
2: ก้อยลำชี
0: เนื้อวัวที่มหาสารคามเขาจะเป็นหมู่บ้านดินดำที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยค่ะเขาจะเป็นขายเนื้อแบบว่าเลี้ยงกันหลายร้านอ่ะลิ้นพันกันแล้วเขาตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เนื้อจะอร่อยมากนุ่มมากเขาจะเป็นของขึ้นชื่อของสารคามเลยเนื้อลำชีซอยจุ๊กก้อยขมต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยคือที่นี่เด็ดมากค่ะ
5: ตอนนี้ต้องข้ามจังหวัดจากกาฬสินธุ์ไปมหาสารคามใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
5: ค่ะแต่ว่าถ้าที่กาฬสินธุ์นะคะไข่มดแดงของน้องนโมมันเด็ดยังไงคะ
0: โอ้มันอร่อยในความคิดโมนะมันอร่อยเพราะว่ามันหายากกว่าจะได้กินแล้วก็ถ้าซื้อก็คือแพงแล้วก็เอามาทำกับข้าวถ้าสมมติว่าเอาไปเจียวใส่ไข่อย่างเงี้ยค่ะที่พี่น่าจะเคยทานใช่ไหมคะเอาไปเจียวใส่ไข่อย่างเงี้ยคือมันทำยากเพราะว่าไข่มันจะแตกแล้วแบบกระเด็นอ่ะกว่าจะได้กินก็ยากเหมือนกันใช่ตรงนั้นก็ยากแต่ว่าความสำหรับคนที่ไม่เคยกินมันจะแบบสมมติว่าเรากินเข้าไปแล้วมันก็จะเคี้ยวแล้วมันก็จะแตกในปากแบบมันจะหนึบหนับแบบอร่อยอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะค่ะมันอร่อยมากเป็นของที่อร่อยมากๆเลย
11: ใส่ปลามันอยู่มองไ
12: หนมันอยู่ก็กระเดาตัวน้อย
11: ๆกูอยู่ต้นกระเดาเดี๋ยวเขาจะไปแง่กันข้างนั้นเนี่ยห้างหมดแดงทุกคนอ๋อมันอยู่ข้างเทิงปุ่นอ่ะอุ้ยมันก็อยู่สูงทั้งแท้เนี่ยๆๆเนี่ยเฮาเอากระตาไปต่อยใส่ห้างมันเหรอมันก็สิคูใส่กระตาโอ้หมดแดงร้ายบักคักเลย
12: น
11: ี่ไงมันตรงอ๋อเนี่ยๆๆเนี่ยเนี่ยเสียงเฮียลงแบบปุกเปกเลยอ่ะ
12: กระมัง
11: นี่เนี่ย
12: พี่ว่าดิใคร
11: โอ้ยน้อยๆนึงได้หน่อยๆนึงไม่ต้องหมดอู้บึงหมดทุกคน นี่ล่ะสาเหตุที่มันแพงเพราะมันเอาหยังอีหลีโอ้โห
13: ไ
11: ปจังได้ล่ะ

0: นายคนเดียว
1: โอ้ยแล้วเนี่ยมาบองมาบองได้ร้อยหรอได้ร้อยมั้งร้อยค่ะได้เท่าบาทลุง
2: มีสองสามร้อย
1: โอ้ได้สามร้อยแบ่งคอยร้อยหนึ่งเดี๋ยวบอกลุง
2: ได้
1: คอยร้อยหนึ่ง

0: โอ้โหน่ากินมากหอมมากเลยอ่ะอร่อยมากพอเขาปากไปมันจะมีความแบบว่าหนุ่มๆของไทยแล้วแต่ถ้ากัดไปมันจะมีแบบแตกออกเป็นน้ำกรุบกรับกรุบกรับอ่ะคือแซ่บเป็นอย่างที่แซ่บมากแล้วก็หายากมากแล้วก็ถ้ามีขายก็คือขายแพงบ่ได้กินง่ายๆ
1: 1,500
0: รถ1,500แล้วก็ได้กินเป็นช่วงๆพอบ่ได้มีตลอด
2: ได้กินเดี๋ยวช่วงนี้
0: ได้กินเดี๋ยวช่วงนี้
3: อยากลองอยาก
4: เห็นแล้วหิวเลย
3: ค่ะพี่ต้นน้องบอสน้องโบอยากลองไหมคะไข่มดแดงของพ
5: ี่อยากมากเลยครับเมื่อกี้เห็นช็อตบีบมะนาวลงไปแล้วน้ำลายนี่สอขึ้นมาเลย
4: แล้วทางภาคใต้มีไหมครับไข่มดแดง
6: ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็หายากครับถ้าทางใต้ก็จะเป็นอาหารทะเลครับพูดถึงอาหารการกินทางใต้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากครับนอกจากที่เรารู้กันว่ามีอาหารทะเลแล้วครับแต่ละอำเภอแต่ละตำบลมันก็ยังจะมีอาหารที่เป็นประจำแต่ละตำบลด้วยครับ
4: ครับ
6: แต่ถ้าอาหารประจำถิ่นเนี่ยสุราษฎร์ก็ต้องนึกถึงหอยนางรมครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ครับก็หอยของสุราษฎร์เนี่ยน้องนโมรู้หรือเปล่าครับว่ามันใหญ่มาก
7: โมเคยไปถึงสุราษฎร์แล้วโมเคยกินอร่อยมากสด
6: หอยสุราษฎร์รู้ไหมครับว่าวิธีการกินให้ถูกวิธีเนี่ยต้องทํายังไงรู้มั้ยครับ
5: ยังไงว่าแ
7: ม่อาทิตย์ให้เบิ่ง
6: หอยสุราษฎร์นะครับต้องดมก่อนครับทฤษฎีของการกินหอยนางรมนะครับก็คือเวลาผ่ามาแล้วนะครับก็ต้องดมเพื่อให้ร่างกายปรับกับกลิ่นนะครับถ้าบางคนผ่าแล้วกินเข้าไปเลยเนี่ยมันรับสภาพกลิ่นไม่ทันบางคนก็อ้วกออกมาครับก็คือต้องกินเข้าไปแล้วเคี้ยวแล้วก็สูดอากาศเอาออกซิเจนเข้าไปเพื่อทำปฏิกิริยากับสารที่มีอยู่ในหอยนางรมมันจึงจะได้ผลตามที่ได้อรรถรสตามที่เราต้องการนะครับ
4: โอ้ลึกซึ้งนี่ก็มาวิธีการกินหอยนางรมมาซะผมงงเลยว่าต้องสูดดมก่อนบางทีถ้ารีบร้อนก็ไม่ต้องดมแล้วกันนะกินเข้าไปเลยนะครับ
6: กินเข้าไปเลยบางคนปรับไม่ได
4: ้ครับใครส่วนไข่มดแดงก็เปรียบเสมือนกับคาเวียร์ของประเทศไทย
7: ค่ะ
4: คงหายาก
5: แม่เห็นทุกคนหาอาหารทานเองรอบๆบ้านผมจะออกไปหน้าบ้านแล้วจับสุนัขมาทานได้ไหมฮะ
4: ไม่ต้องของคุณมีทุเรียนแล้วไงคุณอย่าลืมทุเรียนคุณแพง
5: อ๋อทุเรียนผมยังมีทุเรียน
4: เออไอทุเรียนที่คุณ
6: กินน่ะที่สุราษฎร์เนี่ยมีทุเรียนเหมือนกันครับ
4: แต่เป็น
6: ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองครับ
3: พันธุ์พื้นเมืองเลยเหรอคะ
6: ครับพันธุ์พื้นเป็นทุเรียนพื้นเมืองเขาเรียกว่าทุเรียนคลองแสงครับขึ้นชื่อมากๆขึ้นชื่อระดับประเทศเหมือนกันนะครับ
3: ค่ะคือยังไง
6: แต่เป็นทุเรียนก็เป็นทุเรียนพื้นเมืองลูกเล็กๆครับแล้วก็กลิ่นมันจะหอมแล้วก็เนื้อมันจะมันแต่ว่าลูกมันเล็กครับแล้วก็ออกปีละครั้งครับเขาก็จะคนที่เขื่อนเชี่ยวหลานเขาก็จะจัดงานวันทุเรียนคลองแสงครับชื่อว่าทุเรียนคลองแสงครับ
3: นี่เป็นเรื่องของอาหารการกินเดี๋ยวจะกลับมาที่เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอาจจะไม่ได้ภายในจังหวัดของตัวเองเชื่อว่าทั้ง4ท่านเนี่ยค่ะได้เดินทางมาเยอะมีที่ไหนที่ประทับใจบ้างเราก็ประทับใจอะไรอภิต้นก่อนเลยค่ะ
6: ในอดีตนะก็เคยทํารายการท่องเที่ยวเหมือนกันครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เอาประสบการณ์จากการทำรายการท่องเที่ยวมาทำทัวร์ท่องเที่ยวแล้วก็จึงจะมาทำเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับก็เดินทางเรียกว่าทั่วประเทศนะครับแต่ก็ถ้าประทับใจนะครับประทับใจคนอีสานครับก็ประทับใจโดยเฉพาะจังหวัดเลยครับเพราะว่าจังหวัดเลยเนี่ยคนเลยน่ารักนะครับ

0: ก็เขาเรียกว่าอัธยาศัยดีแล้วก็คอยเทคแคร์เราเป็นอย่างดีครับผมก็มีแก๊งเพื่อนที่เลยเยอะครับก็เวลาไปทีนึงเขาก็จะรวมกลุ่มมาต้อนรับเรียกว่าคนเลยน่ารักมากครับ
1: น้องโบล่ะลูกน้องโบประทับใจจังหวัดไหนสถานที่เที่ยวที่ไหนที่ไม่ใช่ในบ้านเรา
2: น้องโบเคยไปกับเชียงใหม่กับนานนะเจ้าก็ไม่ต้องสอนแต่ว่าที่ประทับใจถ้าที่ไปบ่อยไปแล้วรู้สึกประทับใจกับนี้นานกับเชียงใหม่เจ้าเพราะว่าถ้าขึ้นบนดอยแล้วถ้าเป็นบนดอยอย่างเงี้ยบรรยากาศดีและที่นานก็คือแบบชิลมากเลยเจ้าติไปแล้วแบบตียังแบบรู้สึกถึงอาการตอนนี
3: ้ค่ะ
1: ครับน้องน้องโมล่ะครับคิดถึงที่จังหวัดไหน
4: ของโมชอบถ้าจังหวัดที่ชอบถ้าที่ชอบเที่ยวก็คือชอบเที่ยวภาคเหนือค่ะแต่ว่าถ้าสถานที่ที่ไปแล้วประทับใจก็คือช่วงนั้นโมถ่ายรายการเจ้าถิ่นพาเลาะค่ะโมลงใต้เกือบอาทิตย์เลยตอนนั้นโมไปอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรค่ะไปบ้านเชษโฮมสเตย์ค่ะเจ้าของพี่เชษเนี่ยเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ที่แบบเหมือนทำเหมือนแบบให้คนที่มาพักเป็นเหมือนแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วโมก็ไปพี่เขาเตรียมต้อนรับแบบอย่างดีแล้ววันที่โมไปค่ะเป็นวันที่ฝนตกแล้วฝนตกเพิ่งเสร็จแล้วเขาจะมีหมอกบางๆขึ้นตามแบบภูเขาซึ่งโมไม่คิดว่าโมจะเห็นภาพเนี้ยอยู่ที่ภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะโดยส่วนตัวแล้วแต่ก่อนนะคิดว่าถ้าอยากเห็นภูเขาเห็นหมอกต้องขึ้นเหนืออย่างเดียวแต่ว่าวันนั้นที่ไปเห็นอยู่ที่ชุมพรรู้สึกว่ามันสวยมากสวยแบบอยากยืนมองไม่อยากเอามือถือขึ้นมาถ่ายแม้แต่แบบวิเดียวอยากยืนมองแบบจนตะวันมันลับไปฝนเพิ่งหยุดมีหมอกแล้วก็พระอาทิตย์กำลังตกพอดีเป็นช่วงเวลาแสงทวายไลท์ที่สวยมากเลยวันนั้นก็เลยชอบชุมพรมากๆแล้วก็ที่ได้ไปบ้านเชษอะค่ะเขาจะเป็นสวนผลไม้มังคุดทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พาไปเก็บไปกินสดๆจากต้นแล้วก็พาหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่ตามวิถีชีวิตที่เขาอยู่แล้วก็ทำอาหารใต้เขาก็สอนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบเพราะว่าโมเป็นคนที่ชอบกินอาหารทุกที่ทุกภาคเลยก็ดีใจมากที่ได้แบบไป
1: แต่อีกคนนึงเนี่ยต้องถามเลยเพราะไม่แน่คนนี้อาจจะมีหลายสถานที่เพราะเคยปั่นตั้งแต่เบตงจนขึ้นไปที่ไหนนะ
5: แม่สาย
1: มาแล้วจากเบตงถึงแม่สายมาคุณบอสคุณคิดถึงที่เที่ยวที่ไหน
5: ที่เที่ยวที่ไหนผมต้องออกตัวก่อนว่าที่เที่ยวเนี่ยมีหลายที่มากในไทยที่ทำให้ผมคิดถึงวิวสวยเฉยๆอ่ะผมว่ามันไม่เพียงพอแล้วผมว่าผู้คนจะทำให้ตรงนั้นอบอุ่นยิ่งขึ้นครับเนื่องด้วยเราเป็นครอบวันนี้มาออกรายการครอบครัวเดียวกันตอนนั้นอ่ะผมปั่นจักรยานอยู่ที่จังหวัดยะลาจะเข้าปัตตานีครับผมเลือกที่จะไม่ปั่นเส้นทางหลักเลือกที่จะปั่นเส้นทางรองซึ่งเป็นทางชาวบ้านเล็กๆถ้าไม่คิดดูถ้าในชีวิตเนี้ยเราเดินทางจากกรุงเทพไปยะลาอะไรเงี้ยผมก็คงไม่เข้าไปขับรถเส้นนั้นหรอกฮะแต่วันนั้นน่ะเนื่องด้วยปั่นจักรยานแล้วเราก็ไม่อยากเจอรถใหญ่เราก็เลยปั่นเลาะริมแม่น้ําปัตตานีไปเรื่อยๆครับจนตอนนั้นน่ะตกเย็นแล้วแล้วก็อยู่ในอําเภอหรืออําเภออะไรผมจําไม่ได้แต่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกกันว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดง
6: ตอนนี้เราอยู่ในเขตตาเซะนะฮะ
7: หมายถึงพื้นที่สีแดงเหรอ
6: พื้นที่สีแดง
7: กลับรถได้มั้ย my friend
6: กลับรถเลย
7: กลับรถได้ไหม
6: ไม่ได้ไม่ได้เราต้องการพื้นที่สีแดงเพื่อจะไปดูว่ามันเป็นสีเขียวเป็นยังไง

อนนั้นอ่ะที่ผมไปผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรผู้คนเนี่ยเป็นมิตรมากจนตอนนั้นผมร้อนมากผมเลยลงไปเล่นน้ำที่แม่น้ำปัตตานีครับดูชิลมากพอขึ้นมาปุ๊บมีชาวบ้านขับมอไซค์มาฮะแล้วก็ถามว่าเอ้ยมาจากไหนจะไปไหนกันอะไรงี้ผมก็บอกอ๋อเดี๋ยวจะไปตัวเมืองปัตตานีเขาบอกว่ากว่าจะถึงตัวเมืองปัตตานีเนี่ยก็น่าจะ2 ทุ่มนะนอนบ้านเขาไหมไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยฮะเขาขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็นจักร

0: ยานมีกระเป๋าเขาก็เลยแวะถามว่าจะนอนไหนกันคืนนี้นอนที่บ้านไหมเพราะว่าถ้าไปถึงปัตตานีอ่ะมันน่าจะมืดแล้วเออแล้วมันเป็นฟีลลิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่แปลกมากผมไม่เคยโดนคนแปลกหน้าชวนนอนบ้านนะฮะครั้งนั้นอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากคือเขาเอาอาหารคนทั้งหมู่บ้านตรงนั้นเล็กๆอ่ะฮะประมาณสัก20คนได้มาต้อนรับพวกผมแล้วก็ทำอาหารตอนกลางคืน
1: มามีแต่คนยิ้มให้
2: ใช่
1: มีแต่คนยิ้มให้ไม่มีอะไรน่ากลัวยิ้มให้ชวนไปกินข้าวในบ้านเงี้ย
3: นี่เขาทำซุป
1: น
4: ี่ถ้าคุณตอบว่าจะกินซุปกับเข
2: า
4: ก็อาจจะนอนบ้านเขา
5: ง่ายขนาดนั้นเลยหรอ
6: จริงเหรอ
4: เวลากูเดินทางอ่ะกูเจอแบบเนี้ยเล่นเล่นน้ำอยู่ข้างทางเขาบอกว่าไปนอนไหนไม่รู้เหมือนกันงั้นไปนอนบ้านไป
5: ได้เหรอ
2: ได
5: ้
1: เด็กๆงงเลยใครวะ
0: เด็กมามุงกันเยอะมากเลยอะตอนนั้นนี่คือบังแมครับเจ้าของบ้านที่ไปนอนนั่นแหละฮะนี่ก็เป็นอาหารของคืนนั้นจริงๆจะมีซุปอีกถ้วยหนึ่งแต่รู้สึกภาพนี้จะยังถ่ายตอนซุปยังไม่มาครับเพราะตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันว่ากินซุปคืออะไร
2: แล้วซุปมันคืออะไรครับกินซุป
0: ซุปก็คือเอาจริงๆมันคือซุปหม้อหนึ่งครับคล้ายๆรสชาติคล้ายๆต้มยำต้มโคลงอะไรประมาณนี้แต่การกินซุปหมายถึงว่าเขาจะทำเฉพาะเวลามีแขกมาแล้วจะรวมตัวกันปกติถ้าคนปกติไม่ว่าไปภาคอื่นหรือชาวบ้านปกติอะฮะถ้าไม่ใช่ชุมชนมุสลิมเขาจะแบบเอ้ยตั้งวงกินแอลกอฮอล์กันดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นชุมชนมุสลิมเนี่ยคือแอลกอฮอล์เขาจะไม่ให้ดื่มจะเป็นสิ่งที่ห้ามฮะเป็นสิ่งต้องห้ามเขาก็เลยเป็นการกินซุปอะครับ
2: โอ้น่ารักอ่ะ
0: ได้ฮะก็เป็นประสบการณ์ดีๆอย่างหนึ่งที
7: ่ค่ะ
0: จดจำ
2: อยากรู้ว่าชุมชนของตัวเองเขามีการปรับตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะอยู่รอดกับโควิดรอบนี้ครับ
7: เขาระวังตัวมากขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าบางบ้านที่เป็นญาติกันเหมือนถ้าจะอยู่บ้านคนละหลังแต่ว่าก็มีการมากินข้าวด้วยกันแต่ว่าถ้าเหมือนมีโควิดเขาก็จะแยกกันกินอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะไม่มีอะไรมากทางภาคอีสาน
8: ส่วนใหญ่ก็บ่ได้ออกไปไหนเด้อแต่แบบเก็บพักเก็บไม้ตามปกติอยู่ค่ะ
0: นนทบุรีก็น่าจะเหมือนกรุงเทพบรรยากาศชุมชนปกติทุกคนก็ใส่แมสนะฮะจากคนที่นั่งรถเมย์นั่งรถอะไรก็จะพยายามเลือกคันที่คนน้อยแล้วร้านอาหารก็นั่งได้แค่โต๊ะละคนโต๊ะละ2คนอะไรประมาณนี้ครับ social distancing
9: ผมเห็นก็มีบางชุมชนนะครับที่เขาเหมือนกับออกกฎของประจำชุมชนนะครับเข้มงวดขึ้นกว่าของภาครัฐนะครับ
2: ถ้าเกิดวันหนึ่งสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วคิดว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมครับ
9: ผมเชื่อมั่นว่าทุกอย่างครับไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะครับเมื่อมันเกิดปรากฏการณ์ใดขึ้นมาแล้วการที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบในอดีตเนี่ยยากครับผมก็เลยคิดว่าการท่องเที่ยวก็เหมือนกันครับก็คือไม่มีทางที่จะกลับมาแล้วก็คนมาแห่กันเที่ยวเยอะแบบในอดีตหรือมีการจัดคอนเสิร์ตแบบคนมากันเยอะๆ 5-6,000 คนนะครับแล้วก็การจัดงานต่างๆที่เป็นงานเหมือนกับงานแต่งงานงานอะไรก็ตามเนี่ยครับการที่จะให้รวบรวมคนมาอยู่ในจุดๆเดียวเนี่ยผมมองว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วครับก็เลยอยากจะให้ทุกคนอ่ะปรับนะครับมองหามุมมองใหม่ๆอย่างเช่นการจัดงานแบบเป็นกลุ่มเล็กๆแต่จัดซอยย่อยขึ้นคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็เราต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปกับอนาคตได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับอนาคตที่มันเกิดขึ้นนะครับ
2: เป็นแง่คิดที่ดีแต่ก็ไม่แน่นะบางทีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าธรรมชาติได้พักจริงไหมพี่หมวย
7: ใช่ค่ะ
2: สถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะใต้น้ำทะเลหรือที่ไหนก็ตามไม่มีนักท่องเที่ยวไปสัมผัส เขาฟื้นฟูตัวเขาเองกลับมาสวยงามกว่าเดิมไม่แน่วันที่เปิดท่องเที่ยวได้เต็มที่

0: อาจจะไหลทะลักเข้ามาเยอะกว่าสมัยก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าณวันหนึ่งที่โควิดกลายเป็นเรื่องอดีตทุกอย่างจะต้องกลับมาดีกว่าเดิมเนาะ
1: แล้วก็เราได้เรียนรู้หลายอย่างจากสถานการณ์นี้ท่านอื่นบ้างค่ะน้องบอสบ้าง
2: อันนี้ผมก็คาดเดาไม่ได้แน่ชัดมากแต่ผมพูดในประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วกันครับผมคิดว่าที่พักหลายๆที่ที่ไม่เคยรับนักท่องเที่ยวไทยมากนักเขาจะต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยเยอะขึ้นครับใช่ฮะหลายที่เลยที่สวยๆจะเป็นกิจกรรมทางภาคเหนือหรือแม้กระทั่งภาคใต้เนี่ยหลายที่ที่ผมเคยไปส่วนใหญ่จะแทบจะฝรั่งเรียกได้ว่า 90% เลยแต่พอโควิดมาปุ๊บฐานลูกค้าคนไทยเขาแทบจะไม่มีครับจากนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ผู้ประกอบการก็จะคิดถึงคนไทยเยอะขึ้นครับเพราะถึงแม้ไม่มีต่างชาติอย่างน้อยยังมีลูกค้าคนไทยอยู่ใช่ครับแล้วก็มีอีกข้อนึงที่ผมสังเกตได้ว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะดีขึ้นก็คือหลายๆคนครับในช่วงโควิดไปเที่ยวธรรมไปเที่ยวท่องเที่ยวสายธรรมชาติกันเยอะขึ้นไปดูทะเลหมอกไปล่องแม่น้ําไปดําน้ําอะไรประมาณนี้ครับพอประเทศเปิดหรือว่าการท่องเที่ยวเปิดได้ผมเชื่อว่าธรรมชาติคนที่จะรักธรรมชาติจะมีเยอะขึ้นครับ
1: ค่ะน้องนโมค่ะ
3: สำหรับโมคิดว่านะคะถ้าโควิดเราหายไปหรือว่าดีขึ้นมากๆแล้วโมว่าคนน่าจะเที่ยวเยอะขึ้นค่ะเหมือนอย่างที่พี่มิ้งบอกว่าธรรมชาติก็จะฟื้นฟูแล้วก็คือเรากักตัวอยู่บ้านแบบนานมากไม่ได้ไปไหนเลยพอแบบหายแล้วไปได้ตรงไหนที่ยังไม่ได้ไปตรงไหนติดใจก็จะรีบไปค่ะอะไรที่ยังไม่ได้ทําก็จะรีบทําค่ะ
1: ค่ะโควิดหายสถานที่ท่องเที่ยวแรกที่นโมตั้งใจจะไปคือที่ไหนคะ
3: ผมเชียงรายค่ะ
0: เ
3: ออ
0: คนนี้อยู่เป็นน้องโบล่ะครับน้องโบ
4: สรุปคือว่าเฮาอ่ะน่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะว่าแบบยังน้องโบกับยากแอลคืออยากไปแอลอยากไปเห็นอะไรอย่างใหม่ๆติยังบ่เคยปะยังบ่เคยปุ๊บอย่างเงี้ยเจ้าแต่ว่านักท่องเที่ยวหรือเฮาเองในอนาคตจากที่ประสบการณ์ที่เฮาเห็นแล้วว่าโรคโควิดอะไรอย่างอันอีในอนาคตคิดว่าการท่องเที่ยวเยอะขึ้นแล้วคนน่ะจะระวังตัวเก่ามากขึ้นโดยเจ้าการท่องเที่ยวก็จะแบบคนก็จะเซฟตัวเก่าไปที่อื่นก็จะแบบระมัดระวังในการท่องเที่ยวมากขึ้นบอกว่าจะแบบระวังในด้านไหนๆอย่างเงี้ยเจ้า
1: สุดท้ายอยากจะทั้ง4ท่านได้ให้กําลังใจทั้งคนที่อยากจะไปเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ยังไปเที่ยวไม่ได้รวมทั้งทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่กําลังรอนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวก็มาไม่ได้ทั้ง2มุมเลยนะคะ
5: ก็อยากให้ทุกคนช่วงนี้ก็อยู่กับบ้านก่อนครับเดี๋ยวแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับออกไปรณรงค์กันออกไปฉีดวัคซีนนะครับผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือไม่ออกไปฉีดวัคซีนนะครับเราก็จะเศรษฐกิจหรือว่าการท่องเที่ยวก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมยากมากครับก็อยากให้ทุกคนออกไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็สำหรับในนามของผู้ประกอบการนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาเที่ยวหันมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับช่วยกันส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนๆที่ประสบเหมือนกับอุบัติภัยแต่ว่ามันเป็นภัยอีกรูปแบบนึงนะครับถึงวันนี้ก็เหมือนผมเองไม่ว่าจะเจอกี่ครั้งก็คิดว่าเราทำในสิ่งนี้เราทำเพื่อเป็นหน้าตาของประเทศด้วยคือไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ยังสู้อยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆนะครับ
1: ค่ะหมดโควิดเราไปเที่ยวแน่ค่ะเขื่อนเชี่ยวหลานแล้วก็แพของพี่ต้นนะคะ
0: ครับ
1: น้องบอสค่ะ
5: ดีครับ
2: ครับผม
1: ค่ะให้กำลังใจอ
2: ยากจะให้กำลังใจทุกท่านเลยไม่ว่าจะทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือพิธีกรอย่างพี่ๆก็ตามหรือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนักมากๆนะครับก็สู้ๆเดี๋ยวก็คงผ่านไปแล้วครับอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวก็คงกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ
0: ครับ
3: สำหรับโมแล้วโมกอ่ะให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะที่นี่แหละเฮาก็เจอคือกันเบิดเลยได้รับผลกระทบคือกันเบิดทุกคนเลยจังใดกะ เว้นระยะห่างใส่แมสหลังมือคือจังเก่าเฮ็ดหยังบ่ได้หลายกว่านี้แล้วแต่ว่าถ้าเฮาร่วมแรงร่วมใจกันมู้สิว่ามันสิดีขึ้นค่ะแล้วก็ในฝั่งของผู้ประกอบการก็ถ้าอีกจักหน่อยค่ะได้ไปพอกันแน่นอนค่ะ
4: สําหรับโรงโรงขอปิดกําลังใจให้ทุกคนนะเจ้าเดียวกับผ่านไปได้ซึ่งโรงโรงจะว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเจ้าสู้ๆเจ้า
1: วันนี้ได้ฟังมุมมองจากทั้ง4ท่านนะคะจาก4ภาคแม้ว่าจะอยู่กันคนละที่แต่พอคุยกันแล้วเนี่ยเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเราอยู่ที่เดียวกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากที่โควิดหมดไปเดี๋ยวเราต้องนัดเจอกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเนาะทุกคนอย่างที่พี่หมวยบอกต่อให้อยู่ไกลแต่ว่าคนละภาคก็ตามคนละฝั่งของประเทศเลยแต่ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันมันทำให้เสมือนกับว่าอยู่ไกลแต่ก็รู้สึกใกล้เพราะเราคือคนไทยด้วยกันแล้วคนไทยด้วยกันนี่แหละจะนำพาให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
1: เราห่างกันแต่ระยะทางแต่ว่าใจเราใกล้กัน
0: ใจถึง
1: ใจถึง
0: ใช่เพราะตอนนี้ใจพวกเราอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานแล้วล่ะ
3: จริงจริงค่ะจริงจริง
0: และคอยดูนะพี่หมวยวันที่เราไปเขื่อนเชี่ยวหลานนะเราก็จะได้กินอะไรนะผักกาดจ้อใช่ไหม
1: จ้อผักกาด
0: จ้อผักกาดไข่มดแดงแล้วก็ทุเรียนนนท์เราไปเจอไปกินที่นู่นทีเดียวว
1: ันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะน้องนโมน้องโบน้องบอสพี่ต้นขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
3: ขอบค
5: ุ
3: ณค่ะ
5: ขอบคุณคร
1: ับ หวังว่ารายการในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมพลังใจให้กับทุกท่านค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่กำลังคิดถึงแล้วอยากออกเดินทางไปท่องเที่ยวอดใจรอไว้นะคะหลังโควิดน่าจะได้เที่ยวกันสมใจแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้พี่มิกและหมวยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แม่น้ำสารวินสารวินทำให้ที่นี่เป็นแหล่งอาหารของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงทรัพยากรสัตว์น้ำจึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นับตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

น้ำสาละวินหรือชื่อดั้งเดิมในภาษาพม่าต่างเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าตาละวินมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงที่เป็ดบริเวณเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านประเทศจีนประเทศเมียนมาและประเทศไทยแล้วไหลกลับลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวเมาะตะมะประเทศเมียนมาความยาวของแม่น้ำสาละวินประมาณ 2,800 กิโลเมตรมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่าอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำเป็นจำนวนมากส่วนระยะทางประมาณ100กิโลเมตรที่แม่น้ำสาละวินไหลผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายนี้จึงเปรียบเสมือนกับเส้นแบ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาซึ่งก็มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มอาศัยอยู่ตามสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้เช่นกัน

0: และพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลุ่มน้ำสารวินซึ่งลุ่มน้ำสารวินนั้นในสมัยอดีตเป็นพื้นที่สู้รบและยากต่อการเดินทางเข้ามาถึงครับแม่น้ำสารวินแห่งนี้นั้นนะครับเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยครับแล้วก็มีอันตรายมากมายด้วยเราจะเห็นว่าลักษณะของสารวินนะครับจะเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีเกาะแก่งมากมายรวมไปถึงเนินทรายด้วยสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ณที่นี้นะครับการใช้ชีวิตและการดำรงชีพของพวกเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเรานะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันครับ
1: จุดหมายปลายทางอยู่ที่บริเวณแม่น้ำเมยและแม่น้ำสารวินไหลมาบรรจบกันจากท่าเรือแม่สามแหลมล่องไปตามแม่น้ำสารวินเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่แม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยไหลมาบรรจบกันตรงนี้เรียกกันว่าศพเมยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงพวกเขาดำรงชีวิตด้วยการจับปลาที่มีอยู่ชุกชุมชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณศพเมยยังปลูกต้นยาสูบไว้ใกล้ๆกับที่พักอาศัยเพื่อเอาไว้สูบพวกเขาจะเก็บใบยาสูบในช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยเลิกเก็บเฉพาะใบที่เริ่มแก่

0: าวกะเหรี่ยงที่ศพเมยต่างใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายในชุมชนที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือตนเอง
1: ชาวกะเหรี่ยงนะคือเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในประเทศทิเบตครับทางตะเหนือของจีนแล้วก็จากที่มีการสู้รบกันกับชนเผ่าต่างชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการความอิสระความสันโดษก็เลยอพยพถอยร่นลงมาตามจุดต่างๆแล้วก็ทีหลังในตามจุดต่างแล้วก็ที่พวกเขาได้อพยพลงมาคือสายหนึ่งทางน้ำอิรัวดีอีกสายหนึ่งก็คือน้ำสารวินอีกสายหนึ่งก็คือสายในเทือกเขาที่อยู่ในแม่น้ำปิงแล้วก็ปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่น้ำอิรัวดีกับแม่น้ำสารวินเนี่ยได้เชื่อมกันด้วยสาเหตุที่ว่าทุกคนอยากหาพื้นที่ที่ในการทำมากินแล้วก็พึ่งพาตัวเองครับ

0: ริเวณที่แม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยไหลมารวมกันมีปลาใหญ่และปลาเล็กเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากศพเมยจึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในบริเวณลุ่มน้ำสารวินชาวกะเหรี่ยงที่ศพเมยหาปลาด้วยวิธีวางข่ายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามองซึ่งข่ายที่ใช้จะมีความห่างของตะข่าย 8-10 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลาที่ต้องการจับพวกเขาจะวางตะข่ายทิ้งไว้ในแม่น้ำและออกมาจับปลาที่ติดข่ายในช่วงเช้าและช่วงเย็นปลาที่ชาวบ้านจับได้ในวันนี้ก็คือปลากาดำหรือที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกกันว่าปลาเพี้ยซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของที่นี่ชาวบ้านบอกว่าปลาเพี้ยนำมาทำเป็นลาบป่าอร่อยกว่าปลาชนิดอื่น
1: ปลาเพี้ยนี่ตัวสูงหาปลาเนี่ยผมว่าคือดามาเนี่ยนี่ปลาวีนี่ดาวที่สุดหรออ
2: ร่อย
1: อร่อย
0: ปลาอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านจับได้ก็คือปลาเผาะเป็นปลาในตระกูลเดียวกับปลาสวายปลาเผาะปลาที่ผู้คนนิยมนำมาบริโภคกันอย่างแพร่หลายและเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดี
3: ไซส์น่าจะประมาณ4กิโลกรัมอันนี้เราเป็นปลาที่หาจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินเนี่ยปลาใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญชาวบ้านเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากกว่าที่อื่นต้องลองดูครับตอนนี้ผมต้องพยายามหาทางแกะมันออกให้ได้ก่อน

บรรยากาศเช่นนี้การปรุงอาหารที่แปลกใหม่จะทำให้การใช้ชีวิตกลางแจ้งมีสีสันขึ้นเพียงแค่โรยเกลือลงบนเนื้อปลาที่แล่เอาไว้จากนั้นนำไปย่างก็จะได้อาหารรสชาติที่แปลกใหม่ไปอีกแบบ

ปลาเผาะย่างเกลืออาจเป็นอาหารที่แตกต่างไปจากชาวบ้านทั่วไปแต่รสชาติของเนื้อปลาที่มีความสดความหวานไม่มีกลิ่นคาวและมีกลิ่นหอมของควันไฟหากใครได้ริมรสปลาเผาะย่างเกลือก็ยากที่จะลืมในรสชาติของมันได้

0: ท่านผู้ชมครับยังมีสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับที่เราสามารถหาได้นะครับจากแม่น้ำสารวินนั่นก็คือเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณตลิ่งใกล้ๆริมน้ำนะครับเป็นสัตว์ที่สามารถให้โปรตีนให้กับเราได้อย่างดีแล้วเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นและไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะครับที่หาได้เยอะแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่ามันคืออะไรนะฮะ
1: ลึกลงไปใต้ผืนทรายเป็นที่อาศัยของแมลงชนิดหนึ่งและพบได้ที่แม่น้ำสารวินเพียงแห่งเดียวจิ้งหรีดขาวจิ้งหรีดขาวจะอาศัยอยู่ใต้ผืนทรายที่ติดอยู่ริมตลิ่งซึ่งมีอุณหภูมิไม่สูงมากพวกมันจะย้ายไปขุดรูหาที่อยู่ใหม่เมื่อระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหรือเมื่อน้ำเริ่มลดระดับ
0: วิธีสังเกตนะครับว่าจะมีเจ้าตัวนี้อาศัยอยู่ในรูก็คือมันมี2แบบครับก็คือรูที่เปิดกับรูที่ปิดนะครับรูที่เปิดเนี่ยแสดงว่ามันไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรูที่ปิดหมายถึงว่าเจ้าตัวนี้เอาทรายนะครับมาปิดรูไว้เพื่อป้องกันตัวเองนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองขุดเจ้าตรงนี
1: ้วิธีสังเกตว่าพวกมันยังอยู่ในรูหรือไม่ถ้าปากรูปิดอยู่ก็ให้สันนิษฐานได้ว่าใต้พื้นทรายลงไปไม่ลึกมากนักมีแมลงชนิดนี้อาศัยอยู
0: ่ต้องขุดลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าทรายที่นี่ร้อนมากมันก็เลยต้องแอบลงไปลึกนะครับแล้วก็สำคัญก็คือต้องเป็นทรายที่ชุ่มน้ำนิดหนึ่งนะครับก็เพราะว่าทรายข้างบนมันร้อนมากอุณหภูมิสูงมากนะฮะสัตว์พวกนี้อยู่ไม่ได้เจอแล้วครับผมนี่นะฮะก็คือจิ้งหรีดขาวนะครับที่หาได้จากแม่น้ำสารวินนะครับหลายคนคงยังไม่รู้จักนะครับก็คือเป็นจิ้งหรีดที่มีสีขาวนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าอร่อยมากนะครับก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับที่หาเป็นอาหารได้นะครับนอกจากปลาจากแม่น้ำสารวินนั่นเองครับ
1: ลักษณะของจิ้งหรีดขาวก็เหมือนกับจิ้งหรีดทั่วไปความแตกต่างอยู่ที่ลำตัวของมันจะมีสีขาวเป็นวิวัฒนาการของสัตว์ทั่วไปที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับที่อยู่อาศัยจิ้งหรีดขาวซึ่งเป็นแมลงที่สวยงามจึงเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงมากกว่าที่จะนำมาเป็นอาหาร

0: วิถีชีวิตที่ชนเผ่าปายออยู่ริมน้ำสันวินด้วยแสนว่า1ง่ายต่อการสัญจรไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันส่วนที่2เราก็สามารถปลูกผักปลูกน้ำริมน้ำสันวินได้ช่วงน้ำลดนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะคือพื้นที่ข้างบนเราก็สามารถทำสวนได้แล้วก็อีกอย่างคือที่สำคัญที่สุดคือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญคือการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นที่สุดเพราะว่าข้าวเราต้องมีแต่อาหารต่างๆเราก็สามารถหาจากธรรมชาติได้นั่นคือวิถีชีวิตของปางยอที่อยู่กับป่ากับอยู่ริมน้ำสารวินครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคนชายขอบที่อาศัยอยู่ณแม่น้ำสารวินแห่งนี้ครับทำให้เราได้เห็นว่าพวกเขามีการต่อสู้รนเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้และนี่คืออารยธรรมของการตัวรอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหนในเมืองไทยและทั่วโลกก็มีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกันครับ

0: ักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขั้นสูงชนิดหนึ่งแต่ในทางการเกษตรเห็ดกลับถูกจัดให้เป็นพืชชั้นต่ำสาเหตุนั้นก็เพราะว่าเห็ดไม่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ซึ่งลักษณะของเห็ดจะประกอบไปด้วยหมวกเห็ดคือส่วนที่อยู่บนสุดของเห็ดซึ่งมีลักษณะและสีสันแตกต่างกันออกไปก้านเห็ดคือบริเวณที่ติดเป็นเนื้อเดียวกับดอกเห็ดซึ่งคอยรองรับดอกเห็ดให้ชูขึ้นด้านบนครีบเห็ดคือบริเวณที่ทำให้เกิดสปอร์มีลักษณะเป็นแผ่นบางๆอยู่ตรงใต้หมวกเห็ดวงแหวนคือบริเวณที่เกิดจากเนื้อเยื่อบางๆที่ยึดระหว่างก้านดอกกับขอบหมวกเห็ดขาดออกจากหมวกเห็ดเมื่อบานเยื่อหุ้มดอกเห็ดหรือเปลือกคือบริเวณที่อยู่ด้านนอกสุดที่ทำหน้าที่หุ้มหมวกเห็ดและก้านไว้เมื่อยังเป็นดอกอ่อนอยู่และจะเริ่มปริหรือแตกออกเมื่อดอกเห็ดเริ่มขยายหรือบานออกแต่ยังคงมีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณคนของเห็ดเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้มีการขยายตัวออกเนื้อเห็ดคือส่วนที่อยู่ภายในของหมวกเห็ดซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเปราะเหนียวและนุ่มโดยทั่วไปจะถูกนำมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาทำเป็นอาหารจึงทำให้เห็ดถูกแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆคือเห็ดที่ทานได้และเห็ดพิษซึ่งเห็ดทั้ง2ชนิดเมื่อดูจากลักษณะผิวเผินภายนอกแล้วก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยเห็ดเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในลักษณะของอาหารและการสกัดมาทำเป็นยาแต่ทราบหรือไม่ว่าเชื้อราจากเห็ดยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกเช่นนำมาใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ทดแทนการใช้โฟมและพลาสติกวัสดุในการดูดซับเสียงจนไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโดยการนำเชื้อราบริเวณรากของเห็ดซึ่งมีเส้นใยอยู่เป็นบริเวณมากมาใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปจากพืชที่มีประโยชน์เพียงแค่ใช้ในกระถางให้กลายเป็นวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่าการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพจะช่วยให้เราสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่อย่างมากมายรอบตัวเราไปใช้

0: และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำ
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ืนเงี้ยมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะทำไมต้องอยากได้กรงไก่ฮะ
1: คือปกติค่ะเราปล่อยให้ไก่เดินตรงนี้มันเป็นสนามเบ็ดเลยเงี้ยแล้วเวลามันออกไข่อ่ะมันก็จะแบบออกไข่กระจายกระจายแล้วเวลาเหมือนเราอยากแบบมาเก็บไข่อ่ะ
0: มันจะมีหนูมาเจาะกิน
1: ไม่ทันได้เก็บค่ะไม่ทันได้เก็บ
0: ทั้งหนูทั้ง

0: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมต้องเรียกพี่โกมายืนคุยกลางแดด
2: ไม้เราทำ
0: โลเคชั่นUser experience
1: ถูกต้อง
2: นั้นทางเดินที่เขายาว2เมตร
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ความกว้างของเขาก็ประมาณ80คูณ80
1: ใหญ
2: ่ใหญ่เลย
1: ใหญ่โตกว้างขวางจากโครงการ
0: เด็กเล่นเลย
2: ใช่
0: ใจกลาง
1: เดี๋ยวนะนี่คือประโยคขายคอนโดน่ะ
0: ใช่ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
1: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่เห็นไหมสุดยอดคือมันต้องมีไก่ส่วนใหญ่ไม่อยู่สูงหรอกมันคือวิ่งพื้นแต่ว่ามันก็ต้องมีพื้นที่วิ่งด้วยเหมือนอยู่แค่นี้ก็เครียดใช่ไหม
0: เผื่อให้กระโดดเล่นนิดนึงไงแล้วก็รู้สึกอย่างนี้
1: คลิกเนี่ยโอเค
2: เดี๋ยวเราก็ทำขอนให้เขาทำให้เขาไว้เกาะไว้
1: ใช่ใช่ไก่เวลานอนจะนอนสูงแต่ว่าเวลาที่เดินเล่นจะเดินเล่นราบแน่ก็คือเป็นพื้นที่ทั้งสองแบบเลย
2: ใช่
1: แล้วมันต่อยังไงพี่คือเป็น
2: เดี๋ยวอันนี้เราจะต่อด้านยาว
1: เป็นอย่างเงี้ยปึ้งปึ้งอย่างเงี้ยอ๋อโอ้โหเจ๋งว่ะ
2: อันนี้เป็นหลังคาสังกะสี
1: ครับ
0: กันแดดกันแดด
2: กันแดดกันแดด
1: โอเคแล้วต่อไปต้องทำอะไรพี
2: ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะยึดตอนนี้เรายังไม่ได้ยึดให้มันเข้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะยึดน็อตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราทำประตู
1: คือตอนนี้มันยังคลอนอยู
2: ่
1: อ
2: ัน
1: นี้เราเหมือน
0: แค่เหมือนปืน
1: จับไว้เฉยๆ
2: จับไว้เฉยๆ
1: ที
2: ่
1: บอกก็คือสกูเป็นตัวที่ยึดจริงๆ
2: แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำประตู1บาน
1: ตรงดํา
2: เนี่ยด้านนี้แหละ
1: นี่อ่ะ
0: ติดข้างบนหรือข้างล่าง
2: ติดข้างบนครับ
0: อ๋อมันจะเขาจะได้ออกไม่ได้แบบจะได้ไม่ดันประตูอะไรใช่มั้ยเราก็ไปหย
2: ิ
0: บอย่างนี้อ้าวแล้วตรงนี้เราจะสามารถหยิบได้ไหม
2: ไม่ได้แล้วครับตรงนั้นเป็นส่วนที่เขาไว้เดิน
0: เราก็ต้อนเขา
2: ใช่ใช่คือถ้าเราจะเข้าไปต้อนเราก็เข้าทางด้านนี
1: ้โอ้เข้าไม่ได
2: ้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้
0: ทึบลองสิ
2: โทษ
1: ดีแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาจัดการสกรู
2: ใช่เดี๋ยวเราจะยึดให้แข็งแรงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำบานแล้ว
1: ครับ
2: ทำบานแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดด้วย
0: ตัวนี้อะไรเรียกว่าตะแกรงเหรอเรียกว่า
2: ตะแกรงพลาสติกเออ
1: พลาสติ
2: ก
1: ปกติเนี่ยนี่เขาไว้ใช้ทำอะไรดิ
2: อันนี้ใช้ได้หลายอย่าง
1: สารพัดประโยชน์เลย
2: ใช่
1: เห็นพวกไม้ใบเนี่ยเขาจะแบบว่าเอาไว้พ
2: ัน ไว้ครอบ
1: ขุยมะพร้าว
2: ขุยมะพร้าวไว้ทำไม้ล้อมก็ได้ล้อมตุ้มต้นไม้ก็ได
1: ้
2: เนาะเอามารองก่อนที่เราจะโรยหินก็ได้
0: ใช่ใช่
1: อุ้ยสารพัดประโยชน์มากเลย
2: สารพัดประโยชน์อ
1: ย่างนี้ม้วนประมาณเท่าไหร่พี่
2: อันนี้เขาขายเป็นเมตร
1: เออเป็นเมตรเท่าไหร่
2: เมตรละ40 บาท
1: เมตรละ40 บาทโอ้
0: ถูกนะเนี่ย
1: ประมาณนี
0: ้เออ
1: โอเค
0: โอเคค่ะ
1: ถ้างั้นก็ดูสกรูก่อน
0: มายืนเฉยๆเลยเนาะไม่ช่วย

0: เรายังคงเน้นย้ำอยู่ดีว่าการเจาะการยึดสกรูเนี่ยต้องมีการเจาะนำก่อนแต่การเจาะนำเนี่ยก็แนะนำให้เจาะแบบเล็กกว่าสกรูหน่อยน
1: ึ
0: งนะคือการเจาะนำมันทำให้สกรูมันไม่แกว่ง
1: เจาะนำมันช่วยไม่ให้ไม้แตกด้วย
2: ถูกต้องช่วยไม่ให้ไม้แตก
1: อันนี้ก็คือแค่ด้านละหนึ่งตัว
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือยึด2จุดยึดหน้าจั่วนี้ติดกับตัวเสา
3: ใช่
1: แล้วก็ยึดตัวแปรตรงนี
3: ้แล้วก็เดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปก็ยึดข้างล่าง
2: ครับ
3: แล้วก็มาทำบาน
2: ย
3: ิงตาข่าย
2: ยิงตาข่าย
0: ครับก็คือใช้แม็กปูไอ้ปืนอย่างนี้มีขายไหมพี่มีขายแบบตามร้าน
3: ขาย
0: อุปกรณ์
3: ร้าน
0: ขายยาโอ้ย
3: ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
0: ครับ
3: ทั่วไปครับ
0: ฮะ
3: ทำไรลองไหม
0: เอาได
1: ้ปืนป้าเข้ามา
3: ไปเลย
1: ไป
3: มายิงไปเลย
0: ยิงไปเลย
3: ไปเลย
0: ต้องถี่แค่ไหนพี
1: ่
3: ขอ10เซนครับ
2: 10นะ10เซนนะครับ
3: เซน
0: มันขาดอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่พี่ว่าพอแล้วมะ
0: มันขาดอ่ะ
3: ห้องเต้ต้อง
0: คือกด
3: หย่อน
0: กดเยอะกดเยอะมันขาดนะคุณผู้ชมต้องยิงลอยหน่อย
3: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคไอเราก็นึกว่ากดแน่นแล้วมันจะแน่นไงอ๋อมันขาดเลย
1: มันยิงแรง
0: เออ
1: นี่ก็คือดึงให้ตึงประมาณนึงไม่ต้องตึงมากมันจะได้ไม่ลังจะได้ไม่ยื้อกัน
0: ใช่ใช่คือดึงเรื่องนึงแต่ว่าต้องปล่อยให้มัน
1: ให้
0: ตัวหน่อย
3: ค่อยตัวหน่อย
1: มันจะได้ไม่ต้องมาดึงกับตัวที่มันล็อกไว้นะคะ
0: แล้วโอเคผมถามอีกอันนึงแล้วอันเนี้ยพอเสร็จแล้วเราต้องตัดทิ้งเลยพี
3: ่ตัดทิ้ง
0: ก่อน
3: ใช่
0: ไม่พับอย่างงี้นะ
3: ไม่พับเรา
0: ตัดทิ้งเลยแล้วก็เริ่ม
3: เดี๋ยวด้านใหม่ก็เริ่มใหม่ใช่ครับ
0: โอเคครับ
3: ครับผม
0: ทำทุกด้านครับคัตเตอร์เลย
3: นะครับ
0: เสียบมัน
3: เสียบมัน
1: ตัดได้เลยเหมือนกันแล้วเนี่ย
3: ใช่
1: ก็ไม่ได้แบบว่า
0: ไม่เหนียวมาก
3: เราก็ประคองกับโครงมัน
0: คร
3: ับ นะครับ
1: นี่ตัดแบบพอดี
3: ใช่เราก็
0: เส้นเป๊ะ
3: ๆเอามีดเนี่ยประคองกับโครงไม
0: ้
3: เสร็จ1ข้าง
0: 1ข้างโหเรียบร้อยมากๆนะฮะอ่ะพลิก
3: ต่อไป
0: กว้างขวางนะถ้าผมเป็นไก่เนี่ยผมรู้สึกกว้างขวางนะ
1: ตั้งอยู่ใจกลางสนาม
0: คอนโดไก่ใจกลางสนามเด็กเล่นนี่ไง

0: จากปัญหาไก่เลี้ยงแต่ละตัวก็อยู่กันไม่เป็นที่เป็นทางและเรื่องไข่ที่โดนหนูหรือสัตว์อื่นเข้ามาทำให้เสียหายตอนนี้การเนรมิตเล้าไก่ของคุณแก้มก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งแล้วครับแล้วปัญหาไข่ที่เสียหาย
1: ลาติดพวกบานพับผีเสื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดติดตัวแรกพึ่งไข่แน่นนะครับแนะนำเลยคือถ้าไข่แน่นไปแล้วเนี่ยชีวิตจะลำบากขึ้น
2: จะปรับไม่ได้แล้วถ้าเบี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ให้มันด็อกแดกก่อนนะครับได้ศูนย์เริ่มแล้วค่อยขัด

0: องพื้นเราต้องติดอะไรไหมคะ
1: ไม่ปิดเลยครับเราใช้บนหญ้า
0: ให้เขาได้สัมผัสกับหญ้าใช่ไหม
2: บาง
0: ทีเห็นบางทีก็จะทำเป็นตะแกรงแล้วก็มีฐานแต่อันนี้คือเขาวางไว้ในสวน
2: อันนั้นเป็นกรณีนก
0: ใช่
2: เพราะว่าไก่เนี่ยเป็นนกใหญ่มันจะมีความแบบว่าขี้เยอะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีอะไรรองข้างใต้หรอก
0: ควรจะปล่อยให้อยู่ข้างนอก
2: ถูกต้องถูกต้องไปเป็นดินไปแล้ว
0: ไก่ตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนกัน
1: นี่
0: แล้วเดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะ
2: เข้าใจความรู้สึกของไก
0: ่เป็นไงคะ
2: กว้างขวางนะครับผมเป็นไก่ในผมรู้สึกกว้างขวางนะ
0: อันนี้เรา
3: ขึ้นเกี้ยว
1: มาชนครับ
2: แล้วนี่ก็เรายึด
1: ฝั่งนี้ครับ
2: ระหว่างนี้ยึดยังไงพี
1: ่ที่กลัวว่าเข้าไปดีกว่า
2: เข้าไปดีกว่าเพราะว่ามันต้องมีแรงต้องใช้แรงดัน
1: ใช่ใช้แรงดัน
2: เนื้อแข็งมันไม่ไหวนี่ไงไก่ตัวเบลอเลยดันดันเลยพี่ดัน
1: เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูซ้ายขวาตรงนี้เท่ากันไหม
0: จับซ้ายขวา
1: ตรงนี้เท่ากันไหม
2: อ๋อโอเค
0: จะดันให้แล้วกัน

0: ช้วิธีเจาะทะลุก่อนแล้วค่อยดึงมัน
1: ใช่
2: โอ้แม่น
1: อยู่ต่อเลยไหม
0: ต่อเลย
2: เสียงดูเสียงคุณต้องได้ดูพร้อมมาก
0: เอาเรื่อง
2: ดูมีพลังคุณเขิบมากเสร็จแล้วปัดเหงื่อ1ทีหลังคานี้เราติดยังไงคะเจาะลงไปได้เลยหรือ
0: ใช่เจาะลงได้เลย
1: ใช่
0: แต่ว่ามันต้องใช้ตัวน็อตที่มันมีตัวยางรอง
1: ใช่
0: เพื่อให้มันกันน้ำไม่งั้นมันก็จะรั่ว

0: ันนี้ก็คือคอนโดไก่และ
1: คอกวอล์ก
2: ไม่ใช
3: ่คอกวอล์ก
0: ใช่คอกวอล์กไม่ใช่แคทวอล์ก
2: เรียกเป็นก้อนเดียวไหมคอนโดไก
0: ่คอนเป็นแบบที่อยู่ของไก่ที่มันสวยงามด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนั่นแหละ
2: เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
0: ขอบคุณพี่โกมากครับวันนี้ที่มาช่วยเหลือรายการทั้งบ้านเนรมิตของเรานะครับ
3: ครับครับ
0: ใครที่สนใจเล้าไก่หน้าตาแบบนี้ทำเองได้นะครับเรามีวิธีการให้ดูแต่ว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้เล้าไก่แบบไม่ต้องทำเองนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ไหนนะพี่
3: อ๋อลูกแก้วการ์เด้น
0: จะเป็นแบบ 4-5 ชั้นไก่ร้อยกว่าตัวได
3: ้
0: ไหม
3: ได
2: ้
3: หมด
2: ได้หมดสู้
3: ขอให้มี
0: ขอให้มีงบประมาณโอเคขอบคุณพี่โกครับขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณนะครับ
0: ครับผมครับ

0: ่ะเรียบร้อยขอส่งมอบโอ้ยคือพูดดังเลยเก่งว่ะอ่ะขอส่งมอบเล้าไก่และคอนโดไก่นี้ให้กับคุณแก้มครับผมครับ
1: โอเคขอบคุณมากนะคะ
0: ครับผม
2: ขอบคุณยินดีย
0: ินดีดีครับ
1: สวยมากเลยค่ะถูกใจ
2: ขอบคุณ
0: ถูกใจไก
1: ่ถูกใจแก้มนั่นแหละ
0: เฉียบโอเค
2: อยู่เอง
0: แล้วเดี๋ยวก็อุ้มมาอยู่แล้วลองให้เขาดูปรับพฤติกรรมอะไรครับ
2: ดูเขา
1: ไปอุ้มด้วยกันไหมคะ
0: ได้เหรอวันนี้ก็ขอบคุณที่ได้ให้เรามาได้เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรามาทำในระดับตรงนี้นะครับก็หวังว่าเล้าไก่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ดีนะครับผมครับอันนี้ลางานทั้งวันเลยไหม
1: ทั้งวันเลยค่ะ
0: ทั้งวันเลย
1: เพื่อมาดู
0: เจ้านายใจดี
1: ค่ะเจ้านายใจดีบอกว่าช่างประจำบ้านเนี่ยจะขอมาแบบ

วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเบาะหนังกันครับสำหรับเบาะหนังที่ใช้งานบนเก้าอี้เนี่ยนะครับใช้นานๆไปจะเกิดจุดดำคราบดำแต่วันนี้เราจะประกำจัดด้วยครีมทำความสะอาดอเนกประสงค์กระดาษทิชชู่ผ้าขนหนูครับขั้นตอนแรกในการทำความสะอาดนะครับเราจะป้ายครีมนะครับลงบนจุดที่จะทำความสะอาดให้ทั่วจุดคราบดำๆนะครับที่มีเยอะๆก็ป้ายลงไปเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาขัดด้วยผ้าหมาดๆครับระหว่างที่ขัดไปก็เพิ่มครีมได้นะครับหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดคราบออกจากเบาะเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใช้ทิชชู่ทำความสะอาดอีกรอบนึงเพื่อป้องกันคราบพวกน้ำยาที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยออกให้หมดเพราะว่าเหล็กพวกนี้จะลื่นค่อยๆเช็ดไปแล้วก็ลูบสัมผัสดูว่าพื้นผิวสะอาดหรือยังโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับในการทำความสะอาดเบาะหนังของเรานะครับ

ัจจุบันแมลงหลายชนิดยกระดับเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงในหลายพื้นที่ของประเทศได้เป็นอย่างดีบางรายนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อการส่งออกเนื่องด้วยมีราคาดีทั่วภายในประเทศและเพื่อการส่งออกสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของแมลงหลากหลายสายพันธุ์และการพัฒนาการเลี้ยงอย่างยั่งยืนต่อไป

0: ีประโยชน
1: ์ดีจังเลยครับคุณครูแล้วเธออยากรู้ไหมล่ะฟ้าใสฟ้าใสก็อยากรู้เหมือนกับต้นกล้านั่นแหละจะได้มีเรื่องไปเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยค่ะ
0: นักเรียนครับแมลงก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งและจัดอยู่ในสัตว์จำพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลังโดยอาศัยอยู่ตามแหล่งต่างๆทั้งบนบกและในน้ำซึ่งแมลงถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีจำนวนมากที่สุด

0: รือประมาณร้อยละ75ของสิ่งมีชีวิตในโลกทั้งหมดและเจ้าแมลงก็มีวิวัฒนาการที่ยาวนานมากว่า400ล้านปีแล้วนะครับซึ่งมีมาก่อนการกำเนิดของยุคไดโนเสาร์ซะอีกโดยมีการสันนิษฐานกันว่าในโลกนี้มีแมลงประมาณ 3-15 ล้านชนิดเลยทีเดียว
1: อ๋อไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าแมลงจะมีมาก่อนไดโนเสาร์ด้วยนั่นน่ะสิฟ้าใสเราเห็นแมลงตัวเล็กนิดเดียวนึกว่าจะเกิดมาทีหลังไดโนเสาร์ซะอีก
0: แล้วพวกเธอทราบไหมว่าในประเทศไทยนั้นมีแมลงกี่ชนิดใครจะตอบได้บ้างเอ่ย
1: ฟ้าใสตอบได้ครับคุณครูต้นกล้าเนี่ยชอบแกล้งฟ้าใสอยู่เรื่อยเลยนะ
0: เอาละนักเรียนไม่ต้องทะเลาะกันนะครับคุณครูจะบอกให้ฟังว่าในประเทศไทยนั้นมีแมลงอยู่มากกว่า 150,000 ชนิดและที่ได้มีการจำแนกและตั้งชื่อไว้ประมาณ 10,000 ชนิดโดยแบ่งออกเป็น33อันดับซึ่งในแต่ละอันดับจะประกอบไปด้วยแมลงจำพวกผีเสื้อซึ่งมี 4,150 ชนิดดวง 1,610 ชนิดแมลงวัน996ชนิดผึ้งต่อแตนและมดมี888ชนิดมวลและเพลี้ย831ชนิดแมลงหนอนปลอกน้ำ779ชนิดแมลงป่อ300ชนิดปลวก103ชนิดตะกั่วและจิ้งหรีด87ชนิดแมลงหางหนีบ80ชนิดและแมลงอันดับอื่นๆอีก370ชนิด
1: คุณครูครับแล้วแมลงมีโทษและมีประโยชน์ยังไงกับพวกเราบ้างเหรอครับใช่ค่ะคุณครูหนูก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ
0: มีทั้งสองอย่างครับถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังให้ดีนะครับจากจำนวนชนิดแมลงในโลกนี้มีแมลงที่ให้โทษหรือเป็นศัตรูกับมนุษย์เพียงร้อยละ 0.1 หรือประมาณ 8,000 ชนิดเท่านั้นซึ่งได้แก่จำพวกแมลงที่ทำลายพืชทำลายข้าวของเครื่องใช้หรือนำโรคมาสู่คนและสัตว์แต่แมลงที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นแมลงที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆซึ่งครูแยกเป็น4กลุ่มหลักๆเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะ
1: เดี๋ยวก่อนครับคุณครูผมสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นแมลงสาบก็ถือว่าเป็นแมลงที่ทำลายข้าวของนะสิครับไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยอะ
0: แมลงสาบก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเช่นช่วยกินเศษอาหารที่พวกเราทิ้งกันยังไงครับซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยย่อยสลายเศษอาหารให้เร็วขึ้นนั่นเอง
1: มาต่อกันเลยค่ะคุณครูหนูอยากฟังต้นกล้าเนี่ยชอบออกนอกเรื่องอยู่เรื่อยเลยอะ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: ปึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องเออภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอ
1: ริ
0: ง
1: คร
0: ับ ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส่แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช่

0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: โอเคครับเพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่าเออมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเออเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเออเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่ง

0: ันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเอาถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบล้อมนี่นะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
1: ใส่สุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้
4: มีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะแต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลก

0: ไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่ก็จากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
0: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชั่น
3: แค่ออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
3: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
3: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
0: ๆทิ้งรวมไปเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
3: ใช
0: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให้
0: งานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: ว
0: ัน
4: นี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ทีมงาน
0: แต่เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยนี่เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
4: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
4: ชอบนะปกติอ่ะคือทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
4: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
5: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
5: น
0: นะแถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
5: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
5: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
6: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
6: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะ

ในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนเลมพาราซอมเนียนะฮะก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่ว่าเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

ถ้าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกบ้านก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันจะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วย

พวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบเนี้ยแต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดากำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผัก

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้เอาแค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายทุกของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ตามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้แล้วมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างนึงก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตรกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยแล้วคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันนึงก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลอย่างที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างพวกภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุแล้วมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตี2ตี3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตี2ตี3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตี4ให้นอนตี4วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตีหนึ่งตีสองนาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขเรื่องทีนี้ใหม่คนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตีสองตีสามก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6โมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพเราว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลังเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้ต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับกรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8-9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak นะครับหมออ้อยครับวันนี้พาผมมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี้นี่จะพาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: อยากรู้ใช่ไหม
0: อยากรู้ครับ
1: ดูหมอดีนะจะพามาดูตัวนี้แหละ
2: ฉันเป็นนกมีหูฉันเป็นหนูมีปีกฉันมีสัญญาณซุปเปอร์โซนิกไว้คอยหลุกหลิกเพราะฉันมองไม่เห็น
0: มันคือข้างคาวมันคือข้างคาว
1: ถูกต้องเลยครับป้าแต่หมอสงสัยมากเลยทำไมป้าทันเพลงนี้ล่ะเพลงนี้เนี่ยหมอร้องเล่นตอนเด็กๆเลยนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันครับ
1: โอ้ยไปเดี๋ยวพาป้ามาดูข้างคาวนะครับตอนนี้ผมเขินมากเลยนะครับไอ้ลืมก่อนอื่นเลาะสาดพูดไม่ได
0: ้จึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คนะครับท่านผู้การ
3: ครับ
1: ครับวันนี้ผมกับปาร์คเนี่ยได้มาเยี่ยมชมสถานที่อย่างนี้เนี่ยครั้งแรกที่มาถึงปุ๊บเรารู้สึกได้เลยถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับในฐานะที่ท่านผู้การเป็นเจ้าของพื้นที
3: ่อ
1: ยากทราบว่าความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: พื้นที่ตรงนี้นะครับคือพื้นที่ที่ตั้งของหน่วยกองการเกษตรและสหกรณ
1: ์ครับ
3: สำนักงานอาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการอาหารพัฒนานะครับซึ่งขึ้นกับกองบัญชาการกองทัพไทยตรงนี้ก็จะมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆซึ่งตรงนี้มีความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพมาก
1: แล้วพวกสัตว์ป่าที่นี่แหละครับพบเห็นอะไรบ้างไหมครับ
3: สัตว์ป่าในพื้นที่นี่ที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็คือช้างนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งจะลงมาเยี่ยมชาวบ้านอยู่เป็นประจำแล้วก็ยังมีในส่วนของเก้งหมูป่าแล้วก็เลี้ยงผานะครับก็ยังมีอยู่นะครับ
1: สมบูรณ์มากเลย
0: ใช่มีช้างเป็นเพื่อนบ้าน
1: มีช้างเพื่อนบ้านแล้ววันนี้เนี่ยผมพาปาร์คเนี่ยมาเยี่ยมชมสัตว์ชนิดนึงครับก
3: ็
1: คือค้างคาวคุณกิตินะครับที่บอกว่าค้างคาวคุณกิติเนี่ยจะเป็นสัตว์ประจำถิ่นก็คือพบได้แต่ในประเทศไทยเท่านั้น
3: ค้างคาวคุณกิติเนี่ยนะครับท่านอาจารย์กิติทองยาเนี่ยท่านเป็นผู้ค้นพบนะครับเมื่อปี2516นะครับซึ่งเรื่องนานแล้วแล้วก็ทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะครับท่านทรงมีพระกระแสรับสั่งให้มีการสำรวจและขยายพันธุ์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับซึ่งได้สำรวจมาแล้วนะครับประมาณ5ปี
1: ครับ
3: จากการที่สำรวจและสังเกตติดตามเนี่ยฮะของทางมหาวิทยาลัยก็ได้รู้ว่ามีการเพิ่มขยายพันธุ์มากขึ้นนะครับ
1: ครับเป็นพักอยากเห็นค้างคาวหรือยัง
0: อยาก
1: ว่าไปยังไงนะคุณติตัวขนาดไหนงั้นเดี๋ยววันนี้ผมกับป้าต้องขออนุญาตนะครับ
3: ได้ครับ
1: ใช้พื้นที่เข้าไปร่วมกับทีมสำรวจ
3: อ๋อได้ครับได้ครับครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับ
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ
1: สว
3: ั
1: สดีครับอาจารย์ก่อนอื่นนะครับนี่น้องปาร์คนะครับแล้วก็นี่อาจารย์ป๊อป
0: สวัสดีครับ
1: เจ้าของภารกิจวันนี้ที่จะพาปาร์คมาดูปาร์ครู้ยังภารกิจอะไร
0: ภารกิจอะไรครับ
1: ภารกิจการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
0: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไหนบอกว่าจะพาผมมาดูค้างคาวนะครับเนี่ย
1: เอ้าปาร์ครู้หรือเปล่าว่าค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะ
0: อ้าวจริงเหรอคร
1: ับไม่ใช่กลุ่มนกนะ
0: อ้าวผมนึกว่ามันเป็นสัตว์กินเลือด
1: ถ้าเรื่องค้างคาวเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าหมายว่าเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์เนี่ยทำงานเกี่ยวกับค้างคาวมาเยอะมากเลยปาร์ค
4: น้องปาร์คทราบไหมครับว่าค้างคาวเนี่ยมีกี่กลุ่ม
0: 1กลุ่มหรือเปล่า
1: ทำไมอ่ะกลุ่มไหน
0: กลุ่มดูดเลือด
1: โอ้วิชแวมพาย
4: จริงๆแล้วถ้าแบ่งตามประเภทของอาหารที่เขากินนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือค้างคาวที่กินผลไม้เป็นอาหารค้างคาวพวกนี้จะตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ
0: ่
4: อยู่นอกถ้ำนะอยู่บนต้นไม้ในป่าอาจจะเป็นป่าโป่งหรือป่าทึบแล้วแต่นะครับค้างคาวกลุ่มที่2เป็นค้างคาวกินแมลงนะครับค้างคาวพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในถ้ำทั้ง2กลุ่มก็คือค้างคาวกินผลไม้แล้วค้างคาวกินแมลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทั้ง2กลุ่มนี
0: ้
4: นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือค้างคาวดูดเลือด
0: นี่ไง
4: ค้างคาวดูดเลือดค้างคาวแวมไพร์ค้างคาวกลุ่มนี้บ้านเราไม่มีมีในทวีปอเมริกาใต้ค้างคาวกลุ่มนี้ก็กินเลือดสัตว์หรือเลือดคนที่หลงเข้าไป
0: แล้วคนที่โดนกัดนี่เป็นอะไรไหมครับเนี่ย
4: ก็ช่วงที่เขาโดนกัดอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าการกัดเขาเนี่ยจะทำให้สัตว์รู้สึกตัวน้อยมากแต่ว่าอาจจะมีโอกาสการติดเชื้อจากการกัด
0: แล้วตื่นขึ้นมากลายเป็นแวมไพร์
1: ไม่ใช่
0: คิวล่า
4: ไม่ใช่ขนาดนั้นครับ
1: นั่นคือเขาสร้างเรื่องราวให้ดูน่ากลัวจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแต่น่ากลัวกว่านั้นอีกนะ
4: ใช่ค้างคาวกลุ่มนี้อาจจะนำโรคได้เช่นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคที่ใกล้เคียงกันหรือไวรัสที่ใกล้เคียงกันนำโดยการกัดนี่แหละ
0: แล้วที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งค้างคาวกินผลไม้ค้างคาวกินแมลงครับที่ประเทศไทยนี่เราพบกับค้างคาวชนิดไหนบ้างครับ
4: ค้างคาวกินผลไม้กลุ่มใหญ่ที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดด้วยก็คือที่เราพบบ่อยก็คือค้างคาวแม่ไก
0: ่ค้างคาวแม่ไก
1: ่ตัวย่อมย่อม
0: เป็นค้างคาวแล้วก็มีเป็นแม่ของแม่ไก่
1: ไม่ใช่
4: ไม่ใช่ค้างคาวตัวขนาดใหญ่มากจนชาวบ้านเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับแม่ไก่เลยขนาดบางชนิดนะครับก็สามารถที่กางปีกยาวได้มากกว่า2ฟุตเลย
0: ยาวมาก
4: ยาวมาก
1: แล้วค้างคาวกินแมลงนะครับ
4: ค้างคาวกินแมลง
1: ต
4: ั
1: วเด
4: ่นๆในพื้นที่นี้ก็คือค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่รุ่มแม่น้ำแควน้อยเป็นพื้นที่สำรวจของเราเนี่ยคือค้างคาวคุณกิตติแล้วอาจจะมีค้างคาวกลุ่มอื่นเช่นค้างคาวหน้ายักษ์กลุ่มค้างคาวหน้ายักษ์เป็นต้น
1: เนี่ยปาร์คที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยค้างคาวคุณกิตติเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะปาร์ค
0: ทำไมครับ
1: ให้อาจารย์เล่าดีกว่า
0: ครับ
4: ค้างคาวคุณกิตติเนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกนะครับในรุ่มแม่น้ำแควน้อยนะครับในเขตอำเภอไซโยกนี่แหละครับค้นพบเมื่อปี2516

0: บนะครับค้างคาวคุกิติเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กที่สุด
1: โอ้โห
0: น้องปาร์ครู้ไหมว่าค้างคาวคุกิติน้ำหนักประมาณเท่าไหร
2: ่เล็กที่สุดขีดเดียว
1: 100กรัม
0: 100กรัมเล็กกว่านั้นอีก
2: ฮะเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โห
0: 2ถึง3กรัม
1: โอ้โห
2: เล็กมันเท่านิ้วก้อยหรอคร
0: ับใช่ๆประมาณนิ้วโป้งของเด็กหรือนิ้วก้อยของผู้ใหญ
2: ่
0: ใช่
2: แล้วมันเลี้ยงลูก
0: เป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมที่เล็กมากเป็นสิ่งมหัศจรรย์ส่วนใหญ่เขาชอบอาศัยอยู่ในถ้ำเขา
2: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าค้างคาวก็จะมีสัญญาณที่แตกต่างไปของตัวเองใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: ถ้าค้างคาวต่างชนิด2ตัวครับบินมากันอย่างเงี้ยครับแล้วมันสัญญาณคนละชนิดกันนะครับมันจะสื่อสารกันยังไงหรือว่ามันจะชนกันหรือกลัวกันอะไรเงี้ยครับ
0: คลื่นเสียงเนี่ยเขาจะใช้ในการเคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ค้างคาวต่างชนิดกันเนี่ยก็จะมีคลื่นเสียงที่แตกต่างกันไปเลยมันเป็นลักษณะเฉพาะของชนิดของนั้นๆ นะครับแล้วก็จริงๆคลื่นเสียงเนี่ยไม่ได้ใช้ในการสื่อสารของค้างคาวต่างสายพันธ
1: ุ์จะไม่ชนกัน
0: ไม่ชนกัน
2: แล้วที่ผมเห็นในหนังครับว่าไดคิวล่าหรือแวมไพร์ครับมันจะกลัวแสงอาทิตย์เนี่ยครับค้างคาวนี่มันเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับ
0: ค้างคาวกลัวแดดหรือเปล่านี่เรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าที่รู้แน่ๆก็คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์หากินกลางคืนนะครับดังนั้นในกลางวันเนี่ยเขาจะพักผ่
1: อ
0: นนะครับเป็นช่วงสะสมพลังงานเพื่อจะหากินต่อไปในเวลากลางคืนมากกว่า
2: อาจารย์ครับผมครับสงสัยอย่างนึงครับว่าค้างคาวครับมันห้อยหัวแล้วเวลานอนมันไม่ร่วงมาครับ
0: ค้างคาวเนี่ยเวลาเขานอนห้อยหัวเนี่ยเขาจะมีเล็บมือเล็บเท้าเล็บเท้าเขาเนี่ยจะเป็นตัวยึดเกี่ยวกับกิ่งไม้หรือสิ่งยึดเกาะไว
2: ้
0: ก็มีความคมระดับหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังยึดด้วยเส้นเอ็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทิ้งตัวมาห้อยหัวลงมาแล้วนอนเป็นปกติโดยที่เล็บเท้าเล็บมือเนี่ยเขายึดเอาไว้อยู
1: ่เป็นเส้นเอ็นที่มันอยู่ในร่างกายมันเป็นเส้นเอ็นเวลาเขาเกาะเสร็จปุ๊บมันล็อกเลยก็จะเป็นท่าที่เขารู้สึกสบายสุดเขาไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเกร็งอะไรเลยก็อยู่อย่างเงี้ยแต่พอเขาจะบินใช่ไหมฮะเขาก็คลายมือฟึบแล้วก็ถอยตัวแล้วก็ฟึบบินออกไป
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นท่าที่สบายที่สุดคือพวกนี้มันจะมีการหลับไม่เหมือนกันในแต่ละชนิดบางชนิดก็ยืนหลับบางชนิดก็นอนหลับปางนอนหลับใช่ไหมปางไม่ยืนหลับ
2: ครับบางทีก็นั่งหลับ
1: ตอนเรียนเนอะ
0: ใช
1: ่คราวนี้ผมเคยเจอคนที่เอาค้างคาวมารักษากับผมฮะคือเขาเก็บมาได้คราวนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้ค้างคาวกลุ่มนี้เนี่ยมันจะนำโรคร้ายแรงอะไรมาสู่เราบ้างเพราะว่าจากข่าวที่ออกมามันมีแบบโรคแปลกๆนั้นเลย
0: ถ้าเป็นค้างคาวกลุ่มแวมไพร์เนี่ย
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคที่ใกล้เคียงกับโรคพิษสุนัขบ้า
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็เกี่ยวกับการกัดของค้างคาวเป็นต้นส่วนโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจหลายโรคนะครับเช่นซาหรือเมอร
1: ์
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีรายงานการวิจัยที่สามารถสืบกลับไปได้กลุ่มเชื้อที่พบในค้างคาวโดยเฉพาะกลุ่มค้างคาวแม่ไก่เนี่ยมีความใกล้เคียงกับเชื้อกลุ่มนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นกลุ่มค้างคาวกินผลไม้เนี่ยหรือค้างคาวแม่ไก่ค้างคาวขนาดใหญ่เนี่ย ก็มีสิ่งที่ต้องระวังอยู
1: ่
0: สัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการระบาดจากค้างคาวแม่ไก่การระบาดของเชื้อนิป้าหรือเชื้อไข้สมองอักเสบนิป้าที่มาเลเซียกับบังคลาเทศกลุ่มนี้ก็มาจากค้างคาวแม่ไก
1: ่นี่ทำให้คนถึงตายได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ถึงตายได้ครับก็ถึงเป็นสาเหตุของการเฝ้าระวังในสัตว์ป่าของระบบสาธารณสุขในประเทศนะครับ
1: แล้วค้างคาวกินแมลงเหรอครับอาจารย
0: ์ค้างคาวกินแมลงส่วนใหญ่มีหลายโรคที่นำโรคได้แต่ว่าไม่ค่อยพบมากนักนะครับที่มีรายงานก็คืออย่างเช่นลีโอไวรัสที่ทำให้เกิดอาการหวัดในคนที่เข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวอยู่
1: แล้วโรคฉี่หนูล่ะครับอาจารย์
0: โรคฉี่หนูก็มีพบได้นะครับเพราะค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมแล้วก็มีความใกล้เคียงกับสัตว์เลี้ยงด้วยนมอื่นๆ
1: คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องไปสำรวจค้างคาวในถ้ำหรือว่าเข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวเนี่ยเราต้องมีการป้องกันตัวเองยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์แยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นการสำรวจเนี่ยผู้สำรวจเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเฉพาะนะครับสำหรับเข้าไปสำรวจแล้วก็สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงในการสัมผัสโดยตรงกับสัมผัสสิ่งสารคัดหลั่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฉี่หรือไม่เป็นมูลสัตว์มูลค้างคาวเป็นต้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณที่อับชื้นมากๆแต่ว่าค้างคาวไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ใช่ครั้งทุกถ้ำหรือทุกบริเวณที่มีค้างคาวจะมีเชื้อทั้งหมด นะครับเพียงแต่ว่าเราเวลาเข้าไ

0: เยี่ยมชมหรือเข้าไปสำรวจก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวที่เหมาะสม
1: คราวนี้กลับมาสู่โครงการครับอาจารย์โครงการที่อาจารย์สำรวจเนี่ยโครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกนมขนาดเล็ก
0: ครับ
1: มันยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็มันมีอยู่ 2-3 วัตถุประสงค์นะครับของการสำรวจวัตถุประสงค์แรกก็คือสำรวจการกระจายตัวของค้างคาวชนิดและสายพันธุ
1: ์
0: ของค้างคาวที่มีอยู่ในพื้นที
2: ่ครับ
0: อันที่2ก็คือสำรวจเพื่อหาความหลากหลายเรารู้ชนิดแล้ว
1: ครับ
0: รู้สายพันธุ์แล้ว
1: คร
0: เรารู้ว่ามีความชิดหรือความห่างของสายเลือดของค้างคาวหรือเปล่าก็คือความหลากหลายนะครับสิ่งต่อไปที่เรามีวัตถุประสงค์ในการสำรวจก็คือสำรวจโรคที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคติดต่อสัตว์สู่คนได้
1: ก็เป็นภารกิจหนึ่งของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สำคัญมากมาก
1: เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์เฝ้าระวังใช่ไหมอาจารย์
0: ครับผม
1: ศูนย์เฝ้าระวังที่ชื่อเต็มเขาชื
0: ่อศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
1: นี่ที่เราพูดว่าศูนย์เฝ้าระวังศูนย์เฝ้าระวังเนี่ยที่มหิดลเนี่ยที่คณะสัตวแพทย์เนี่ยก็คือนี่แหละก็คือภารกิจที่ต้องออกมาทำงานพวกนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: เพื่อป้องกันไม่ให้โรคที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าถ้าเราเจอปุ๊บเราก็ต้องรีบรายงานออกไปว่าเฮ้ยเราเจอโรคนี้แล้วนะสาธารณสุขก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้ความรู้แล้วก็รวมถึงคิดว่าจะป้องกันโรคไงไม่ให้แพร่ระบาดออกไปแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ที่ผมกับป้าจะไปกับอาจารย์ที่ไปดูว่าอาจารย์ทำภารกิจเงี้ย
0: ครับ
1: เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
0: คือวันนี้คือไปสำรวจไปดักจับค้างคาวเราต้องทำอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำอย่างที่ต้องระมัดระวังการบาดเจ็บของสัตว
2: ์ทำอย่างปลอดภัย
0: ทำอย่างปลอดภัย
2: จับค้างคาวเนี่ยครับต้องทำยังไงครับเนี่ยผมอยากรู้มาก
0: วันนี้เราจะมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับดักจับค้างคาวเราเรียกว่าฮาร์ปแท็บฮาร์ปที่แปลว่าพินของฝรั่งอะแท็บแปลว่าอุปกรณ์ดักจับ
2: พินดักจับ
0: ใช่
2: อ
0: ัน
2: นี้ผมจะได้ไปดูกับอาจารย์ป๊อปด้วยใช่ไหมครับว่าเขาดักจับยังไง
0: น้องปาร์คอาจจะต้องอยู่บริเวณนึงที่เราจัดไว้ให้นะครับเป็นบริเวณที่สำหรับตรวจสุขภาพนะครับแต่ว่าบริเวณถ้ำเนี่ยอาจจะต้องการเอาไว้เพราะว่าเป็นส่วนปฏิบัติงานแล้วมันเป็นการลบสัตว์เกินไป
2: เป็นอะไรครับเนี่ย
1: วันใจชำรุดมาด้วยข้างขาวอยากรู้ข้างขาวแล้วไงอยากดูมากแล้วอาจารย์ผมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พา
0: เดี๋ยวเราไปช่วยกัน
1: ครับ
2: ครับไปครับอันนั้นข้างหลังเขาทำอะไรกันอยู่ครับ
0: เจ้าหน้าที่วิจัยเรากำลังกางอุปกรณ์ดักจับข้างขาวที่เรียกว่าฮาร์ปแท็บ
2: พินดักค้างคาว
0: ใช่พินดักค้างคาวรูปร่างของอุปกรณ์มันจะคล้ายๆพินนะครับก็คือมีเส้นเอ็นขึงตึงนะครับให้ค้างคาวมาวิ่งชนแล้วก็พอตกลงมาเราจะสามารถจับแล้วก็เอามาศึกษารูปร่างหรือศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาของเขาได้
1: อันนี้ตอนแรกที่บอกว่าเป็นลักษณะคล้ายพินเนี่ยนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เห็นนึกออกแล้วที่เขาดีดอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อพินฝรั่ง
0: เราจะติดตั้งหน้าถ้ำที่ค้างคาวจะบินออกแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าคอยดักจับตอนที่เขาบินออก
2: ค้างคาวจะมาประมาณกี่ทุ่มคร
0: ับ ก็ประมาณ6โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มเป็นระยะที่เขาเข้าออกเพื่อหากินในตอนพบค่ำหนึ่งถ้ำเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยเขามีค้างคาวได้หลายชนิดครับอาศัยอยู่ร่วมๆกัน
3: หลังจากที่พี่ๆนักวิจัยวางฮาร์ปแทร็ปเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาแห่งการรอคอยให้ค้างคาวคุณกิตติออกมาจากถ้ำครับและเมื่อมีค้างคาวมาติดกับดักพี่ๆนักวิจัยก็จะนำถุงผ้าใส่ค้างคาวที่จับได้เพื่อนำไปส่งให้กับทีมบันทึกข้อมูลซึ่งรออยู่ที่ด้านล่างครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องทำอย่างระมัดระวังและรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้ค้างคาวที่จับมาได้รับบาดเจ็บครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ใส่อะไรครับเนี่ยตามีแสง
4: อันนี้แว่นขยายค่ะก็มีไฟเอาไว้ส่องค้างคาว
1: ตอนนี้ค้างคาวเริ่มออกเยอะแล้วอาจารย
4: ์ผ
1: มเห็นแบบบินออกมาแล้วก็เห็นเขาจับมาส่งบนโต๊ะเลยนะเขามีขั้นตอนกระบวนการทำอะไรกันบ้างครับ
4: พอข้างบนเขาจะวางเน็ตวางแคปใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมคะตอนกลางวันแล้วเขาก็จะเดินมาส่งเราก็จะเริ่มต้นด้วยการชั่งน้ำหนักค่ะชั่งน้ำหนักเสร็จก็จะทำการเก็บตัวอย่างก็คือสวอปปากเพื่อเอาไปตรวจโร
1: ค
4: แล้วก็เก็บชิ้นส่วนของปีกซึ่งปีกเป็นส่วนของผิวหนังอ่ะซึ่งตรงนี้จะมีดีเอ็นเอเราจะส่งเข้าห้องแลบเพื่อตรวจในส่วนของงานเกี่ยวกับสารพันธุกรรมก็คือดีเอ็นเอจะมีประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการที่คณะกับที่สถาบันอนุชีววิทยาแล้วในเรื่องการทำงานของเราจะเห็นไหมคะว่าพอพี่เข้ามาส่งปุ๊บเราจะชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดเก็บตัวอย่างค่อนข้างเร็วเพราะว่าพวกเนี้ยเขาตัวค่อนข้างเล็กพอเล็กปุ๊บการเผาผลาญพลังงานเขาจะสูงมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดิ้นใช่ไหมเขาจะใช้พลังงานเยอะแล้วจะหมดพลัง

0: หรือพวกนี้ไปได้ค่ะเพราะนั้นพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยเลยในทันที
1: น้องข้างคาที่จะมีโอกาสเจอในวันนี้นี่จะมีอะไรบ้างครับ
0: ในถ้ำนี้ที่เราสำรวจกันต่อเนื่องนะคะก็จะมีข้างคาคุณกิติกับที่เจอบ่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นปีกถุงคราวดำที่จะตัวโตขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะตะกี้ถ้าดูก็จะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่ไหมคะถ้าคุณกิติจะตัวเล็กจิ๊ดนึงเราจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือข้างคาวกินแมลงจะตาเล็กไอหูจะโตแต่ถ้าข้างคาวกินผลไม้จะตาโต
1: คร่าวๆสังเกตตาก็พอบอกได้ละว่า
0: พอบอกได้ระดับนึงเลย
2: ก
0: ิน
2: กินอะไร
0: ว่ากินผลไม้ต้องตาโตแต่อันนี้จะใช้คลื่นเสียงใช่ไหมแล้วต้องหูต้องใหญ่รับสัญญาณได้ดีรับคลื่นได้ดีเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาออกจากถ้ำเนี่ยประมาณสักหก
0: ช่วงมืดก็ประมาณหกโมงถ้าหน้าหนาวก็ออกเร็วหน่อยก็จะมืดใช่ไหมคะขึ้นกับอุณหภูมิก็จะออกกันอยู่แค่ประมาณ 20-30 นาทีอย่างคุณกิติเนี่ยก็จะออก2ช่วงคือช่วงมืดอย่างนี
1: ้
0: แล้วออกทีตอนนู่นจะเช้าเลยค่ะ
1: ผมเห็นช่วงนี้ข้างคาวถูกจับมาชั่งน้ำหนักเยอะมากเลยเด
0: ี๋
1: ยวผมก็ปาร์คเนี่ยถอยออกมาให้อาจารย์จูนทำงานเต็มที่ก่อน
0: ได้แ
1: ต่ถ้าอาจารย์จูนเจอข้างคาวคุณจิตีเนี่ยเดี๋ยวเรียกผมหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: อยากเห็นตัว
2: เห็นมาก
1: เป็นๆมากเลยว่าม
0: ันเป็นยังไง
1: ขนาด
0: คราวนี้จริงไหมใช่ไหมคะได้ค่ะ
1: ผมจะเท่าที่โป้งปาร์คกันแน่เดี๋ยวเราไปสังเกตไกลๆหน่อยแล้วกัน
0: ได้
1: ไม่รบกวนอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวผมมาอาจารย
0: ์
2: โอ้มาแล้วตัวเล็กมากเลย
1: จันจูนเทียบที่ดูหน่อยว่าเป็นยังไง
3: จ
1: ุดหนึ่งอ๋อนี่ไงเท่านิ้วโป้งจริงด้วยปาร์คสงสัยเหมือนหมอไหมว่าข้างๆคุณกิติเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไง
2: ผมก็สงสัยเหมือนกันครับมันจะมีความสำคัญไง
1: ยังไงหมอจูน
0: คือข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นข้างคาวกินแมลงใช่ไหม
2: ครับ
0: และทีนี้ด้วยความที่กินแมลงแมลงที่เขากินตัวเขาเล็กเห็นไหมคะ
1: ครับ
0: แค่นี้อันนั้นเขาก็จะกินพวกยุงพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรืออะไรพวกนั้นพอกินยุงปุ๊บเนี่ยเป็นไงปริมาณยุงก็ลดลงศัตรูพืชที่จะไปทำลายพืชผักก็ลดลง
1: ถึงว่าไม่โดนยุงกัดเลยเนี่ย
0: ทีนี้ข้างคาวบ้านเราที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นข้างคาวกินแมลงคือพวกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างคาวกินผลไม้
1: ครับ
0: ซึ่งข้างคาวกินผลไม้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องระบบนิเวศอีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: คืออย่างเขาผลไม้ที่กินไปบางทีเขาก็ปีนไปกินนู่น
1: ครับ
0: ปล่อยเม็ดร่วงไปก็จะเหมือนเป็นคนปลูกป่าด้วยเป็นคนช่วยกระจายพวกต้นไม้ด้วยแล้วเขาช่วยผสมเกสรอะไรด้วยเพราะบางทีเขาไปกินพวกน้ำหวานในดอกไม้มันก็ช่วยผสมเกสรในพวกนี้ด้วยคือข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เจอในบ้านเราแล้วก็แค่โซนผืนป่าฝั่งตะวันตกคือเป็นสัตว์ค่อนข้างประจำถิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลกนะตอนนี้โอเคเขานำโรค
2: ครับ
0: แต่ทีนี้เราได้ยุ่งกับข้างคาวบ่อยไหม
2: ไม
0: ่ก็ไม่เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเรายุ่งกับเขาเราก็ต้องดูแลเราดีๆเรามีเห็นไหมเรามีถุงมือ
1: เ
0: รามีผ้า
2: ใช่
0: ไหมเรามีเสื้อใช่เพื่อป้องกันทำเสร็จแล้วก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาด
1: เข้าใจป่ะปาร์ค
2: เข้าใจครับ
1: ไอ้ทั้งคาวเนี่ยก็มีทั้งโทษแล้วก็มีประโยชน
0: ์
1: เพียงแต่ว่าเราจะมองมุมไหนหรือว่าใครจะรู้จักทั้งคาวลึกซึ้งแค่ไหน
0: ใช่ไหม
2: เหมือนแดคิวล่ากับแบทแมนมันอยู่ในร่างเดียวกัน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แดคิวล่ากับแบทแมนอยู่ในร่างเดียวกันจริงเหรอ
0: ใช่ไหม
2: แค่เดียวกันไง
1: เป็นไงบ้างปาร์คตั้งแต่เช้ายันเย็นเหนื่อยป่ะครับ
2: ไม่เหนื่อยครับสนุกมากครับทำภารกิจ
1: ภารกิจสนุกไหม
2: สนุกครับ
1: ดูสิพี่ๆแต่ละคนเนี่ยทุ่มเทแรงงานแรงใจเพื่อทำงานวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดเล็กที่สุดอย่างข้างคาวคุณกิติปาร์คก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นยังไง
2: เห็นแล้วครับ
1: ก่อนที่ปาร์คจะรู้ว่าข้างคาวคุณกิติเนี่ยมีประโยชน์ปาร์คก็จะมองเห็นภาพที่ว่าข้างคาวเนี่ยเป็นแต่ผู้ร้าย
2: ใช
1: ่โอ้เอาโรคเอาอะไรมาหมดแต่พอเราเรียนรู้แล้วว่าอย่างที่อาจารย์จูนเล่าให้ฟังอาจารย์ป๊อปเล่าให้ฟัง
2: ครับ
1: เราก็รู้ว่าข้างคาวเนี่ยประโยชน์ก็เยอะมากแล้วปาร์คเห็นข้างคาวคุณกิติแล้วรู้สึกไงบ้าง
2: โหเล็กมากครับเท่านิ้วโป้งจริงนะครับนอกจากข้างคาวคุณกิติแล้วก็ยังได้เจอกับข้างคาวหลายชนิดด้วยครับสนุกมากครับ
1: ครับแต่วันนี้เวลารายการ Animal Speak หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
4: Animal Speak ยังไม่จบนะครับเพราะภารกิจแห่งการอนุรักษ์ครั้งไม่ได้มีเพียงแค่งานในภาคสนามเท่านั้นหลังจากที่เก็บตัวอย่างต่างๆของค้างคาวมาแล้วเราจะนำมาทดสอบตามกระบวนการในห้องแลบอีกหลายขั้นตอนเลยล่ะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญไปกว่านั้นเป้าหมายของงานวิจัยที่เราทำอยู่นี้เพื่อมุ่งหวังการอยู่ร่วมกันอย่างยั่ง

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แสงตีโฟ
2: ต้องบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะยังคงอยู่ด้วยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรดาร์ตรวจอากาศนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการหาพิกัดบนแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อให้ท่านสามารถทราบได้ว่าท่านอยู่ตรงส่วนใดของแผนที่ค่ะโดยเราจะใช้วิธีเปรียบเทียบพิกัดระหว่างแผนที่ใน Google Map กับแผนที่ซึ่งแสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศค่ะเริ่มต้นให้ท่านเปิด Google Browser จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ตัวเลือกและคลิกที่แมปค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏเป็นแผนที่ประเทศไทยให้ท่านพิมพ์สถานที่ใกล้บ้านท่านโดยอาจเป็นสถานที่ที่เป็นจุดสังเกตเช่นวัดหรือโรงเรียนเป็นต้นค่ะโดยในคลิปนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นวัดเขาสุกิมซึ่งอยู่ในตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะเมื่อเราปรับปรุงสถานที่ที่เราต้องการแล้วให้ทำการปรับขนาดแผนที่ให้มีขนาดใกล้เคียงกับแผนที่แสดงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศจากนั้นให้นำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะสามารถทราบพิกัดบนแผนที่เรดาร์ตรวจอากาศได้ค่ะในส่วนของแผนที่ Google Map ท่านสามารถเลือกใช้แผนที่ที่เป็นลักษณะภาพดาวเทียมได้เช่นกันนะคะทั้งในส่วนของภาคอีสานเช่นสถานีขอนแก่นในส่วนของภาคกลางเช่นสถานีสุวรรณภูมิและในส่วนของภาคใต้เช่นสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel Meteorology จันทบุรีเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREM พาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในหลับเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนเลมพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่เกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้ว

าเรามองบางทีสารในธรรมชาตินะคะบางอย่างผักบางชนิดจะไม่เหมาะกับคนที่ เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกมากก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราเอาไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยด์คือการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยด์ก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยด์ทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี้แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

จริงๆโรคแพนิคหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำเรียกว่าโรคประสาทลงหัวใจหรือโรคหัวใจอ่อนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่โรคทั้งโรคหัวใจแล้วก็ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายหรือจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี้ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตเป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำเริบอยู่บ้างนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งแล้วตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ตามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำ

้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติแต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราจึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างจะพรางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ู้หญิงไทยเนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่มั้ยอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยแล้วคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกินสัก23

23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันนึงก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีบนกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์นึงต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดน้ำหนักอะไรนะอันที่2ก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างหัวภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

0: นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือมีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพคอยบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุแล้วมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลยสองสามวันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตีหนึ่งตีสองตีสามพอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่4 5ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตี2ตี3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตี2ตี3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตี4ให้นอนตี4วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตีหนึ่งตีสองนาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตีสองตีสามก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาเราก็ต้องใช้แสงไฟเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง6โมงเย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพเราว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเขาแนะนำว่าถ้าคนที่ทำงานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทำงานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำจะหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงานถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้ต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะรุ่งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8 9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการหลั่งสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำเป็นประจำทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษาครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
4: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
5: แต่ตีโป้
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันดังนี้การป้องกันปัญหาหมอกควันไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันอาทิเผาขยะจุดธูปเทียนหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาวัสดุทางการเกษตรไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์และใช้วิธีฝังหรือไถกลบแทนกำจัดขยะโดยใช้วิธีฝังกลบแทนการเผาหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดลดการใช้ยานพาหนะโดยใช้บริการขนส่งสาธารณะและเลือกใช้พลังงานทางเลือกการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่หมอกควันไม่ออกกำลังกายหรือทำงานที่ต้องออกแรงมากในที่โล่งแจ้งเพราะจะสูดดมฝุ่นละอองเข้าร่างกายในปริมาณมากสวมหน้ากากอนามัยแบบครั้งเดียวทิ้งโดยเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันดื่มน้ำสะอาดหรือชาเจือจางอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตรเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษไม่ให้เข้าไปอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหมอกควันโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้ทั้งนี้หากมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกแน่นหน้าอกหรือหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
0: น้องป้าครับมาพบกับรายการ Animal Speak ครับนะครับหมออ้อยครับวันนี้พาผมมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี้นี่ได้พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: อยากรู้ใช่ไหม
0: อยากรู้ครับ
1: ดูหมอดีนะจะพามาดูตัวนี้ล่ะ
2: ฉันเป็นนกมีหูฉันเป็นหนูมีปีกฉันมีสัญญาณซุปเปอร์โซนิกไว้คอยหลุกหลิกเพราะฉันมองไม่เห็น
0: มันคือค้างคาวมันคือค้างคาว
1: ถูกต้องเลยครับป้าแต่หมอสงสัยมากเลยทำไมป้าทันเพลงนี้ล่ะเพลงนี้เนี่ยหมอร้องเล่นตอนเด็กๆเลยนะ
0: ไม่รู้เหมือนกันครับ
1: โอ้ยไปเดี๋ยวพาป้ามาดูข้างคาวนะครับตอนนี้ผมเขินมากเลยนะครับไอ้ลืมก่อนอื่นเลาะสาดพูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: สวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องปาร์คนะครับท่านผู้การ
3: ครับ
1: วันนี้ผมกับปาร์คเนี่ยได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เนี่ยครั้งแรกที่มาถึงปุ๊บเรารู้สึกได้เลยถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับในฐานะที่ท่านผู้การเป็นเจ้าของพื้นที
3: ่
1: อยากทราบว่าความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
3: พื้นที่ตรงนี้นะครับคือพื้นที่ที่ตั้งของหน่วยกองการเกษตรและสหกร
1: ณ์
3: สำนักงานอาหารพัฒนาหน่วยบัญชาการอาหารพัฒนานะครับซึ่งขึ้นกับกองบัญชาการกองทัพไทยตรงนี้ก็จะมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆซึ่งตรงนี้มีความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพมาก
1: แล้วพวกสัตว์ป่าที่นี่แหละครับพบเห็นอะไรบ้างไหมครับ
3: สัตว์ป่าในพื้นที่นี่ที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็คือช้างนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งจะลงมาเยี่ยมชาวบ้านอยู่เป็นประจำนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของเก้งหมูป่าแล้วก็เลี้ยงผานะครับก็ยังมีอยู่นะครับ
1: สมบูรณ์มากเลย
0: ใช่มีช้างเป็นเพื่อนบ้านเลย
1: มีช้างเพื่อนบ้านแล้ววันนี้เนี่ยผมพาปาร์คเนี่ยมาเยี่ยมชมสัตว์ชนิดนึงครับก็คือค้างคาวคุกิตินะครับที่บอกว่าค้างคาวคุกิติเนี่ยจะเป็นสัตว์ประจำถิ่นก็คือพบได้แต่ในประเทศไทยเท่านั้น
3: ค้างคาวคุกิติเนี่ยนะครับท่านอาจารย์กิติทองยาเนี่ยท่านเป็นผู้ค้นพ
1: บ
3: นะครับเมื่อปี2516นะครับซึ่งเรื่องนานแล้วแล้วก็ทางสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยนะครับท่านทรงมีพระกระแสรับสั่งให้มีการสำรวจและขยายพันธุ์นะครับหลังจากนั้นก็จะมีทางมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับซึ่งได้สำรวจมาแล้วนะครับประมาณ5ปีนะ
1: ครับ
3: จากการที่สำรวจและสังเกตติดตามเนี่ยฮะของทางมหาวิทยาลัยก็ได้รู้ว่ามีการเพิ่มขยายพันธุ์มากขึ้นนะครับ
1: อยากเห็นค้างคาวหรือยัง
0: อยาก
1: ว่าเป็นยังไงนะคุณติตัวขนาดไหนงั้นเดี๋ยววันนี้ผมกับป้าต้องขออนุญาตนะครับ
3: ได้ครับ
1: ใช้พื้นที่เข้าไปร่วมกับทีมสำรวจ
3: อ๋อได้ครับได้ครับครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับ
3: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
0: สว
3: ั
0: สด
3: ี
0: คร
3: ับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ก่อนอื่นนะครับนี่น้องปาร์คนะครับแล้วก็นี่อาจารย์ป๊อป
0: สวัสดีครับ
1: เจ้าของภารกิจวันนี้ที่จะพาปาร์คมาดูปาร์ครู้ยังภารกิจอะไร
0: ภารกิจอะไรครับ
1: ภารกิจการสำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
0: สัตว์เลี้ยงลูกนมไหนบอกว่าจะพาผมมาดูค้างคาวนะครับเนี่ย
1: เอ้าปาร์ครู้หรือเปล่าว่าค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะ
0: อ้าวจริงเหรอ
1: ไม่ใช่กลุ่มนกนะ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นสัตว์กินเลือด
1: ถ้าเรื่องค้างคาวเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าว่าเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์เนี่ยทำงานอยู่ค้างคาวมาเยอะมากเลยปาร์ค
4: ต้องปาร์คทราบไหมครับว่าค้างคาวเนี่ยมีกี่กลุ่ม
0: หนึ่งกลุ่มหรือเปล่า
1: ทำไมอ่ะกลุ่มไหน
0: กลุ่มดูดเลือด
1: โอ้วิชแวมพาย
4: จริงๆแล้วถ้าแบ่งตามประเภทของอาหารที่เขากินนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือค้างคาวที่กินผลไม้เป็นอาหารค้างคาวพวกนี้จะตัวค่อนข้างใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ
0: ่
4: อยู่นอกถ้ำนะอยู่บนต้นไม้ในป่าอาจจะเป็นป่าโป่งหรือป่าทึบแล้วแต่นะครับค้างคาวกลุ่มที่2เป็นค้างคาวกินแมลงนะครับค้างคาวพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในถ้ำทั้ง2กลุ่มก็คือค้างคาวกินผลไม้แล้วค้างคาวกินแมลงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีทั้ง2กลุ่มนี
0: ้
4: นะครับอีกกลุ่มนึง

0: คือค้างคาวดูดเลือด
1: นี่ไง
0: ค้างคาวดูดเลือดค้างคาวแวมไพร์ค้างคาวกลุ่มนี้บ้านเราไม่มีมีในทวีปอเมริกาใต้ค้างคาวกลุ่มนี้ก็กินเลือดสัตว์หรือเลือดคนที่หลงเข้าไป
1: แล้วคนที่โดนกัดนี่เป็นอะไรไหมครับเนี่ย
0: ก็ช่วงที่เขาโดนกัดอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าการกัดเขาเนี่ยจะทำให้สัตว์รู้สึกตัวน้อยมากแต่ว่าอาจจะมีโอกาสการติดเชื้อจากการกัด
1: แล้วตื่นขึ้นมากลายเป็นแวมไพร์
2: ไม่ใช่
1: คิวล่า
0: ไม่ใช่ขนาดนั้นครับ
2: นั่นคือเขาสร้างเรื่องราวให้ดูน่ากลัวจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันน่ากลัวกว่านั้นอีกนะ
0: ใช่ค้างคาวกลุ่มนี้อาจจะนำโรคได้เช่นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคที่ใกล้เคียงกันหรือไวรัสที่ใกล้เคียงกันนำโดยการกัดนี่แหละ
1: แล้วที่อาจารย์บอกว่ามีทั้งค้างคาวกินผลไม้ค้างคาวกินแมลงอะครับที่ประเทศไทยนี่เราพบกับค้างคาวชนิดไหนบ้างครับ
0: ค้างคาวกินผลไม้กลุ่มใหญ่ที่สุดและตัวใหญ่ที่สุดด้วยก็คือที่เราพบบ่อยก็คือค้างคาวแม่ไก
1: ่ค้างคาวแม่ไก
2: ่ตัวย่อมย่อม
1: เป็นค้างคาวแล้วก็มีเป็นแม่ของแม่ไก่
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ค้างคาวตัวขนาดใหญ่มากจนชาวบ้านเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับแม่ไก่เลยขนาดบางชนิดนะครับก็สามารถที่กางปีกยาวได้มากกว่า2ฟุตเลย
1: ยาวมาก
0: ยาวมาก
2: แล้วค้างคาวกินแมลงนะครับ
0: ค้างคาวกินแมลง
2: ต
0: ั
2: วเด
0: ่
2: น
0: ตัวเด่นๆในพื้นที่นี้ก็คือค้างคาวคุณกิติในพื้นที่รุ่มแม่น้ําแควน้อยเป็นพื้นที่สํารวจของเราเนี่ยคือค้างคาวคุณกิติแล้วอาจจะมีค้างคาวกลุ่มอื่นเช่นค้างคาวหน้ายักษ์กลุ่มค้างคาวหน้ายักษ์เป็นต้น
2: เนี่ยปาร์คที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยค้างคาวคุณกิติเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะปาร์ค
1: ทําไมครับ
2: ให้อาจารย์เล่าดีกว่า
1: ครับ
0: ค้างคาวคุณกิติเนี่ยถูกค้นพบครั้งแรกนะครับในลุ่มแม่น้ำแควน้อยนะครับในเขตอำเภอไซโยกนี่แหละครับค้นพบเมื่อปี2516คือเกือบประมาณ40ปีมาแล้วก็ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยนะครับคุณกิติทองโรงยาแล้วก็ตั้งชื่อตามผู้ค้นพบนะครับข้างๆคุณกิติเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กที่สุดน้องปาร์ครู้ไหมว่าข้างคาวคุณกิติน้ำหนักประมาณเท่าไหร
1: ่เล็กที่สุดขีดเดียว
2: 100กรัม
0: 100กรัมเล็กกว่านั้นอีก
1: ฮะเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้โห
0: 2ถึง3กรัม

0: คล้ายหมูถึงจะเป็นค้างคาวแต่เราชาวบ้านเรียกค้างคาวหน้าหมูรูปแบบของการบินเนี่ยคล้ายๆผึ้งชาวบ้านบางครั้งเขาก็เรียกค้างคาวผึ้ง
1: นี่แบบเป็นการลุงของสัตว์เยอะแยะเลยนะ
2: ใช
1: ่แล้วมันบินแบบผึ้งบินนี่มันบินยังไงครับเนี่ย
0: เนื่องจากตัวเขาเล็กมากนะครับและความถี่ของการกระพือปีกเนี่ยเขาจะถี่มากครับแล้วก็ซึ่งมันก็จะเหมือนกับแมลงนะครับใหญ่กว่าแมลงนิดเดียวชาวบ้านหรือภาษาชาวบ้านเขาก็เรียกว่าค้างคาวผึ้ง
1: ตอนนี้ผมเดินมากับหมออ้อยครับหมออ้อยเขาเล่าให้ฟังว่าค้างคาวมันมีสัญญาณซูเปอร์โซนิกครับเอาไว้ทำอะไรครับ
0: สัญญาณคลื่นเสียงนะครับเราใช้คำว่าสัญญาณคลื่นเสียงเนาะที่ค้างคาวปล่อยออกไปเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางในตอนที่เขาบินออกหากินในช่วงเวลากลางคืน
1: อ๋อตอนกลางคืนมองไม่เห็นใช
0: ่
1: ไหมคร
0: ับใช่ความมืดจะเป็นอุปสรรคอันนึงต่อการมองเห็นด
2: ัง
0: นั้นค้างคาวเขาจะมีวิธีพิเศษก็คือส่งสัญญาณเป็นคลื่นเสียงที่เฉพาะต่อชนิดสายพันธุ์นั้น
1: ๆพลังซูเปอร์โซนิก
0: ใช่พอส่งคลื่นเสียงไปแล้วคลื่นเสียงมันก็จะไปกระทบสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมาที่ค้างคาวค้างคาวก็จะรู้ได้ว่าสิ่งกีดขวางอยู่ตรงไหนสามารถที่จะบินหลบได้ไม่ไปชนหรือไม่ไปกระทบสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้า
1: เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าค้างคาวก็จะมีสัญญาณที่แตกต่างไปของตัวเองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ถ้าค้างคาวต่างชนิด2ตัวครับบินมากันอย่างเงี้ยครับแล้วมันสัญญาณคนละชนิดกันนะครับมันจะสื่อสารกันยังไงหรือว่ามันจะชนกันหรือกลัวกันอะไรเงี้ย
0: คลื่นเสียงเนี่ยเขาจะใช้ในการเคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ค้างคาวต่างชนิดกันเนี่ยก็จะมีคลื่นเสียงที่แตกต่างกันไปเลยมันเป็นลักษณะเฉพาะของชนิดของนั้นๆ นะครับแล้วก็จริงๆคลื่นเสียงเนี่ยไม่ได้ใช้ในการสื่อสารของค้างคาวต่างสายพันธ
2: ุ์จะไม่ชนกัน
0: ไม่ชนกัน
1: แล้วที่ผมเห็นในหนังครับว่าไดคิวล่าหรือแวมไพร์ครับมันจะกลัวแสงอาทิตย์เนี่ยครับค้างคาวนี่มันเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครับ
0: ค้างคาวกลัวแดดหรือเปล่านี่เรายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าที่รู้แน่ๆก็คือพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นสัตว์หากินกลางคืนนะครับดังนั้นในกลางวันเนี่ยเขาจะพักผ่อนนะครับเป็นช่วงสะสมพลังงานเพื่อจะหากินต่อไปในเวลากลางคืนมากกว่า
1: อาจารย์ครับผมนะครับสงสัยอย่างนึงครับว่าค้างคาวครับมันห้อยหัวแล้วเวลานอนมันไม่ร่วงมาครับ
0: ค้างคาวเนี่ยเวลาเขานอนห้อยหัวเนี่ยเขาจะมีเล็บมือเล็บเท้าเล็บเท้าเขาเนี่ยจะเป็นตัวยึดเกี่ยวกับกิ่งไม้หรือสิ่งยึดเกาะไว้ก็มีความคมระดับนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วเขายังยึดด้วยเส้นเอ็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทิ้งตัวมาห้อยหัวลงมาแล้วนอนเป็นปกติโดยที่เล็บเท้าเล็บมือเนี่ยเขายึดเอาไว้อยู
2: ่เส้นเอ็นที่มันอยู่ในร่างกายม
0: ัน
2: เป็นเส้นเอ็นเวลาเขาเกาะเสร็จปุ๊บมันล็อกเลยก็จะเป็นท่าที่เขารู้สึกสบายสุดเขาไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเกร็งอะไรเลยก็อยู่อย่างเงี้ยแต่พอเขาจะบินใช่ไหมฮะเขาก็คลายมือฟึบแล้วก็ถอยตัวแล้วก็ฟึบบินออกไป
0: ใช่ครับ
2: มันเป็นท่าที่สบายที่สุดคือพวกนี้มันจะมีการหลับไม่เหมือนกันในแต่ละชนิดบางชนิดก็ยืนหลับบางชนิดก็นอนหลับปางนอนหลับใช่ไหมปางไม่ยืนหลับ
1: ครับบางทีก็นั่งหลับ
2: ตอนเรียนเนอะ
0: ไม่ใช
2: ่คราวนี้ผมเคยเจอคนที่เอาค้างคาวมารักษากับผมฮะคือเขาเก็บมาได้คราวนี้ผมก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้ค้างคาวกลุ่มนี้เนี่ยมันจะนำโรคร้ายแรงอะไรมาสู่เราบ้างเพราะว่าจากข่าวที่ออกมามันมีแบบโรคแปลกๆนั้นเลย
0: ถ้าเป็นค้างคาวกลุ่มแวมไพร์เนี่ย
2: ครับ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคที่ใกล้เคียงกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: อ๋อครับ
0: นะครับก็เกี่ยวกับการกัดของค้างคาวเป็นต้นส่วนโรคที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจหลายโรคนะครับเช่นซาหรือเมอร
2: ์
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีรายงานการวิจัยที่สามารถสืบกลับไปได้ว่ากลุ่มเชื้อที่พบในค้างคาวโดยเฉพาะกลุ่มค้างคาวแม่ไก่เนี่ยมีความใกล้เคียงกับเชื้อกลุ่มนี
2: ้
0: นะครับดังนั้นกลุ่มค้างคาวกินผลไม้เนี่ยหรือค้างคาวแม่ไก่ค้างคาวขนาดใหญ่เนี่ย ก็มีสิ่งที่ต้องระวังอยู
2: ่
0: สัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการระบาดจากค้างคาวแม่ไก่การระบาดของเชื้อนิป้าหรือเชื้อไข้สมองอักเสบนิป้าที่มาเลเซียกับบังคลาเทศกลุ่มนี้ก็มาจากค้างคาวแม่ไก
2: ่นี่ทำให้คนถึงตายได้เลยใช่ไหมฮะ
0: ถึงตายได้ครับก็ถึงเป็นสาเหตุของการเฝ้าระวังในสัตว์ป่าของระบบสาธารณสุขในประเทศครับ
2: แล้วค้างคาวกินแมลงเหรอครับอาจารย
0: ์ค้างคาวกินแมลงส่วนใหญ่มีหลายโรคที่นำโรคได้แต่ว่าไม่ค่อยพบมากนักนะครับที่มีรายงานก็คืออย่างเช่นลีโอไวรัสที่ทำให้เกิดอาการหวัดในคนที่เข้าไปทำที่มีค้างคาวอยู
2: ่และโรคฉี่หนูครับอาจารย
0: ์โรคฉี่หนูก็มีพบได้นะครับเพราะค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมแล้วก็มีความใกล้เคียงกับ กับสัตว์เลี้ยงลูกอื่นๆ
2: คราวนี้ถ้าเกิดเราต้องไปสำรวจค้างคาวในถ้ำหรือว่าเข้าไปในถ้ำที่มีค้างคาวเนี่ยเราต้องมีการป้องกันตัวเอง

0: ยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์แยกเป็น2ประเด็นเนาะประเด็นการสำรวจเนี่ยผู้สำรวจเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเฉพาะนะครับสำหรับเข้าไปสำรวจแล้วก็สำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงในการสัมผัสโดยตรงกับสัมผัสสิ่งสารคัดหลั่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชีหรือไม่เป็นมูลสัตว์มูลของข่าวเป็นต้นนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในบริเวณที่อับชื้นมากๆแต่ว่าค้างคาวไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงแต่ว่าไม่ใช่ครั้งทุกถ้ำหรือทุกบริเวณที่มีค้างคาวจะมีเชื้อทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเวลาเข้าไปเยี่ยมชมหรือเข้าไปสำรวจก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันตัวที่เหมาะสม
0: คราวนี้กลับมาสู่โครงการครับอาจารย์โครงการที่จะสำรวจเนี่ยโครงการวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกนมขนาดเล็ก
1: ครับ
0: มันยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์ก็มันมีอยู่ 2-3 วัตถุประสงค์นะครับของการสำรวจวัตถุประสงค์แรกก็คือสำรวจการกระจายตัวของค้างคาวชนิดและสายพันธุ
0: ์
1: ของค้างคาวที่มีอยู่ในพื้นที
0: ่ครับ
1: อันที่2ก็คือสำรวจเพื่อหาความหลากหลายเรารู้ชนิดแล้ว
0: ครับ
1: รู้สายพันธุ์แล้ว
0: ครับ
1: เรารู้ว่ามีความชิดหรือความห่างของสายเลือดของค้างคาวหรือเปล่าก็คือความหลากหลายนะครับสิ่งต่อไปที่เรามีวัตถุประสงค์ในการสำรวจก็คือสำรวจโรคที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคติดต่อสัตว์สู่คนได้
0: ก็เป็นภารกิจหนึ่งของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยดล
2: สำคัญมากมาก
0: เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์เฝ้าระวังใช่ไหมอาจารย์
1: ครับผม
0: ศูนย์เฝ้าระวังนี่ชื่อเต็มเขาชื่อ
1: ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ
0: นี่ที่เราพูดว่าศูนย์เฝ้าระวังศูนย์เฝ้าระวังเนี่ยที่มหิดลเนี่ยที่คณะสัตวแพทย์เนี่ยก็คือนี่แหละก็คือภารกิจที่ต้องออกมาทำงานพวกนี้แหละ
1: ใช่ครับ
0: เพื่อป้องกันไม่ให้โรคที่เราไม่รู้จักเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือว่าถ้าเราเจอปุ๊บเราก็ต้องรีบรายงานออกไปว่าเฮ้ยเราเจอโรคนี้แล้วนะสาธารณสุขก็จะต้องมีการเตรียมตัวให้ความรู้แล้วก็รวมถึงคิดว่าจะป้องกันโรคไงไม่ให้แพร่ระบาดออกไปแล้ววันนี้นะครับอาจารย์ที่ผมกับป้าจะไปกับอาจารย์ที่ไปดูว่าอาจารย์ทำภารกิจเงี้ย
1: ครับ
0: เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับ
1: คือวันนี้คือไปสำรวจไปดักจับค้างคาวเราต้องทำอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำอย่างที่ต้องระมัดระวังการบาดเจ็บของสัตว
2: ์ทำอย่างปลอดภัย
1: ทำอย่างปลอดภัย
2: จับค้างคาวเนี่ยครับต้องทำยังไงครับผมอยากรู้มาก
1: วันนี้เราจะมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับดักจับค้างคาวเราเรียกว่าฮาร์ปแท็บฮาร์ปที่แปลว่าพินของฝรั่งแท็บแปลว่าอุปกรณ์ดักจับ
2: พินดักจับ
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ผมจะได้ไปดูกับอาจารย์ป๊อปด้วยใช่ไหมครับว่าเขาดักจับยังไง
1: น้องปาร์คอาจจะต้องอยู่บริเวณนึงที่เราจัดไว้ให้นะครับเป็นบริเวณที่สำหรับตรวจสุขภาพนะครับแต่ว่าบริเวณถ้ำเนี่ยอาจจะต้องกันเอาไว้เพราะว่าเป็นส่วนปฏิบัติงานแล้วมันเป็นการรบกวนสัตว์เกินไป
2: อ๋อ เป็นอะไรครับเนี่ย
0: หวั่นใจชำรุดมาด้วยข้างขาวอย่ารวงขาวแล้วไงอยากดูมากแล้วอาจารย์ผมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พาไป
1: เดี๋ยวเราไปเจอกัน
0: โอเค
2: ครับไปครับอันนั้นข้างหลังเขาทำอะไรกันอยู่ครับ
1: เจ้าหน้าที่วิจัยเรากำลังกางอุปกรณ์ดักจับค้างคาวที่เรียกว่าฮาร์ปแท็บ
2: พินดักค้างคาว
1: ใช่พินดักค้างคาวรูปร่างของอุปกรณ์มันจะคล้ายๆพินนะครับก็คือมีเส้นเอ็นขึงตึงนะครับให้ค้างคาวมาวิ่งชนแล้วก็พอตกลงมาเราจะสามารถจับแล้วก็เอามาศึกษารูปร่างหรือศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาของเขาได้
0: อันนี้ตอนแรกที่บอกว่าเป็นลักษณะคล้ายพินเนี่ยนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เห็นนึกออกแล้วที่เขาดีดอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: อ๋อพินฝรั่ง
1: เราจะติดตั้งหน้าถ้ำที่ค้างคาวจะบินออกแล้วก็เจ้าหน้าที่เฝ้าคอยดักจับตอนที่เขาบินออก
2: ค้างคาวจะมาประมาณกี่ทุ่มคร
1: ับ ก็ประมาณ6โมงเย็นถึงประมาณ2ทุ่มเป็นระยะที่เขาเข้าออกเพื่อหากินในตอนพบค่ำหนึ่งถ้ำเนี่ยในระบบนิเวศเนี่ยเขามีค้างคาวได้หลายชนิดครับอาศัยอยู่ร่วมๆกัน
3: หลังจากที่พี่ๆนักวิจัยวางฮาร์ปแทร็ปเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาแห่งการรอคอยให้ค้างคาวคุณกิติออกมาจากถ้ำครับและเมื่อมีค้างคาวมาติดกับดักพี่ๆนักวิจัยก็จะนำถุงผ้าใส่ค้างคาวที่จับได้เพื่อนำไปส่งให้กับทีมบันทึกข้อมูลซึ่งรออยู่ที่ด้านล่างครับในขั้นตอนนี้เราจะต้องทำอย่างระมัดระวังและรวดเร็วนะครับเพื่อไม่ให้ค้างคาวที่จับมาได้รับบาดเจ็บครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้ใส่อะไรครับเนี่ยตามีแสง
4: อันนี้แว่นขยายค่ะก็มีไฟเอาไว้ส่องค้างคาว
0: ตอนนี้ค้างคาวเริ่มออกเยอะแล้วอาจารย
4: ์ค่ะ
0: ผมเห็นแบบบินออกมาแล้วก็เห็นเขาจับมาส่งบนโต๊ะอย่างนี้เขามีขั้นตอนกระบวนการทำอะไรกันบ้างครับ
4: พอข้างบนเขาจะวางเน็ตวางแคปใช่ไหมเห็นแล้วใช่ไหมครับบางวันแล้วเขาก็จะเดินมาส่ง

0: เราก็จะเริ่มต้นด้วยการชั่งน้ำหนักค่ะชั่งน้ำหนักเสร็จก็จะทำการเก็บตัวอย่างก็คือสวอปปากเพื่อเอาไปตรวจโร
1: ค
0: แล้วก็เก็บชิ้นส่วนของปีกซึ่งปีกเป็นส่วนของผิวหนังอ่ะซึ่งตรงนี้จะมี DNA เราจะส่งเข้าห้องแลบเพื่อตรวจในส่วนของงานเกี่ยวกับสารพันธุกรรมก็คือ DNA
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้ามีพวกปรสิตภายนอกพวกแมลงพวกเห็บพวกเนี้ยเราก็จะเก็บไปด้วยค่ะถ้ามีฉี่แล้วก็เก็บฉี่ถ้ามีอึที่ออกมาแล้วก็เก็บไปด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะวัดขนาดของเรียก forearm อ
1: ่
0: ะช่วงแขนด้านบนนะคะเพื่อจะดูประมวลร่วมกับน้ำหนักตัวประมวลร่วมกับช่วงปีกเพื่อประเมินว่าเขาเป็นชนิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทราบไม่รู้จักเขาเราก็จะมีการถ่ายรูปแล้วเราก็จะเอาไปตรวจดูกับหนังสือซึ่งเป็นเหมือนกับคัมภีร์ของเราว่าดูว่าเป็นตัวอะไร
1: เอาจำแนกชนิด
0: สั
1: ตว์ป่า
0: ซึ่งงานในส่วนของห้องปฏิบัติการในภาคสนามก็จะมีประมาณนี้ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของห้องปฏิบัติการที่คณะกับที่สถาบันอนุชีววิทยาแล้วในเรื่องการทำงานของเราจะเห็นไหมคะว่าพอพี่เข้ามาส่งปุ๊
2: บ
0: เราจะชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดเก็บตัวอย่างค่อนข้างเร็วเพราะว่าพวกเนี้ยเขาตัวค่อนข้างเล็กพอเล็กปุ๊บการเผาผลาญพลังงานเขาจะสูงมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะดิ้นใช่ไหมเขาจะใช้พลังงานเยอะแล้วจะหมดพลังงานแล้วก็จะมีโอกาสที่จะเสียตายเดี๋ยวพวกนี้ไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นพอทำเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยเลยในทันที
1: แล้วข้างคาที่จะมีโอกาสเจอในวันนี้นี่จะมีอะไรบ้างครับ
0: ในถ้ำนี้ที่เราสำรวจกันต่อเนื่องนะคะก็จะมีข้างคาคุณกิติกับที่เจอบ่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นปีกถุงคราวดำที่จะตัวโตขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะตะกี้ถ้าดูก็จะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กใช่ไหมคะถ้าคุณกิติจะตัวเล็กจิ๊ดนึงเราจะสังเกตได้ง่ายๆก็คือข้างคาวกินแมลงจะตาเล็กไอ้หูจะโตแต่ถ้าข้างคาวกินผลไม้จะตาโต
1: คร่าวๆสังเกตตาก็พอบอกได้ละว่า
0: พอบอกได้ระดับนึงเลย
1: กิน
2: กินอะไร
0: ว่ากินผลไม้ต้องตาโตๆแต
2: ่
0: อ
2: ัน
0: นี้จะใช้คลื่นเสียงใช่ไหมแล้วต้องหูต้องใหญ่รับสัญญาณได้ดีรับคลื่นได้ดีเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เขาออกจากถ้ำเนี่ยประมาณสักหกโมง
0: ช่วงมืดๆก็ประมาณหกโมงถ้าหน้าหนาวก็ออกเร็วหน่อยแล้วจะมืดใช่ไหมคะขึ้นกับอุณหภูมิก็จะออกกันอยู่แค่ประมาณ 20-30 นาทีอย่างคุณกิติเนี่ยก็จะออก2ช่วงคือช่วงมืดอย่างนี
1: ้
0: แล้วออกทีตอนนู่นจะเช้าเลยค่ะ
1: ผมเห็นช่วงนี้ข้างคาวถูกจับมาชั่งน้ำหนักเยอะมากเลยเด
0: ี๋
1: ยวผมกับป๊าคเนี่ยถอยออกมาให้อาจารย์จูนทำงานเต็มที่ก่อน
0: ได้
1: แต่ถ้าอาจารย์จูนเจอข้างคาวคุณกิติเนี่ยเดี๋ยวเรียกผมหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: อยากเห็นตัว
2: อยากเห็นมาก
1: เป็นๆมากเลยว่าม
0: ันเป็นยังไงขนาดไหนคราวนี้จริงไหมใช่ไหมคะได้ค่ะ
1: ผมจะเท่าที่โป้งป๊าคกันแน่เดี๋ยวเราไปสังเกตไกลๆหน่อยแล้วกัน
0: ได้
1: จะไม่รบกวนอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวผมมาอาจารย
0: ์
2: โอ้มาแล้วตัวเล็กมากเลย
1: จันจูนเทียบที่ดูหน่อยว่าเป็นยังไง
3: จุดหน
1: ึ่งอ๋อนี่ไงเท่านิ้วโป้งจริงด้วยป้าสงสัยเหมือนหมอไหมว่าข้างๆคุณกิติเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไง
2: ผมก็สงสัยเหมือนกันครับมันจะมีความสำคัญไง
1: ยังไงหมอจูน
0: คือข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นข้างคาวกินแมลงใช่ไหม
2: ครับ
0: และทีนี้ด้วยความที่กินแมลงแมลงที่เขากินตัวเขาเล็กเห็นไหมคะแค่นี
1: ้
0: อันนั้นเขาก็จะกินพวกยุงพวกแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรืออะไรพวกนั้นพอกินยุงปุ๊บเนี่ยเป็นไงปริมาณยุงก็ลดลงศัตรูพืชที่จะไปทำลายพืชผักก็ลดลง
1: ถึงว่าไม่โดนยุงกัดเลยเนี่ย
0: ทีนี้ข้างคาวบ้านเราที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นข้างคาวกินแมลงคือพวกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ข้างคาวกินผลไม
1: ้ครับ
0: ซึ่งข้างคาวกินผลไม้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องระบบในเวทอีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: คืออย่างเขาผลไม้ที่กินไปบางทีเขาก็ปีนไปกินนู่น
1: ครับ
0: ปล่อยเม็ดร่วงไปก็จะเหมือนเป็นคนปลูกป่าด้วยเป็นคนช่วยกระจายพวกต้นไม้ด้วยแล้วเขาช่วยผสมเกสรอะไรด้วยเพราะบางทีเขาไปกินพวกน้ำหวานในดอกไม้มันก็ช่วยผสมเกสรในพวกนี้ด้วยคือข้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
1: ครับ
0: นะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่เจอในบ้านเราแล้วก็แค่โซนผืนป่าฝั่งตะวันตกคือเป็นสัตว์ค่อนข้างประจำถิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นสิ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลกนะตอนนี้โอเคเขานำโร
2: ค
0: แต่ทีนี้เราได้ยุ่งกับข้างคาวบ่อยไหม
2: ไม
0: ่ก็ไม่เลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเรายุ่งกับเขาเราก็ต้องดูแลเราดีๆมีเห็นไหมเรามีถุงมือ
1: เรามีผ้า
2: ใช่ไห
0: มเรามีเสื้อใช่เพื่อป้องกันทำเสร็จแล้วก็ต้องมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาด
1: เข้าใจป่ะป
2: าร
1: ์ค
2: เข้าใจครับ
1: ไอ้ทั้งคาวเนี่ยก็มีทั้งโทษแล้วก็มีประโยชน
0: ์
1: เพียงแต่ว่าเราจะมองมุมไหนหรือว่าใครจะรู้จักทั้งคาวลึกซึ้งแค่ไหน
0: ใช่ไหม
2: เหมือนแดคิวล่ากับแบทแมนมันอยู่ในร่างเดียวกัน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แดคิวล่ากับแบทแมนอยู่ในร่างเดียวกันจริงเหรอ
0: ใช่ไหม
2: ทั้งคาวเหมือนกันไง

0: ป็นไงบ้างป๋าตั้งแต่เช้ายันเย็นเหนื่อยไหมครับ
1: ไม่เหนื่อยครับสนุกมากครับทำภารกิจ
0: ภารกิจสนุกไหม
1: สนุกครับ
0: ดูสิพี่ๆแต่ละคนเนี่ยทุ่มเทแรงงานแรงใจเพื่อทำงานวิจัยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแล้วก็ขนาดเล็กที่สุดอย่างค้างคาวคุณกิติป
1: ๋
0: าก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าค้างคาวคุณกิติเนี่ยเป็นยังไง
1: เห็นแล้วครับ
0: ก่อนที่ป๋าจะรู้ว่าค้างคาวคุณกิติเนี่ยมีประโยชน์ป๋าก็จะมองเห็นภาพที่ว่าค้างคาวเนี่ยเป็นแต่ผู้ร้าย
1: ใช
0: ่โอ้เอาโรคเอาอะไรมาหมดแต่พอเราเรียนรู้แล้วว่าอย่างที่อาจารย์จูนเล่าให้ฟังอาจารย์ป๊อปเล่าให้ฟัง
1: ครับ
0: เราก็รู้ว่าค้างคาวเนี่ยประโยชน์ก็เยอะมากแล้วป๋าก็เห็นค้างคาวคุณกิติแล้วรู้สึกไงบ้าง
1: โหเล็กมากครับเท่านิ้วโป้งจริงนะครับนอกจากค้างคาวคุณกิติแล้วก็ยังได้เจอกับค้างคาวหลายชนิดด้วยครับสนุกมากครับ
0: ครับแต่วันนี้เวลารายการ Animal Speak หมดลงแล้วนะครับ พบกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: Animal Speak ยังไม่จบนะครับเพราะภารกิจแห่งการอนุรักษ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่งานในภาคสนามเท่านั้นหลังจากที่เก็บตัวอย่างต่างๆของค้างคาวมาแล้วเราจะนำมาทดสอบตามกระบวนการในห้องแลบอีกหลายขั้นตอนเลยล่ะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญไปกว่านั้นเป้าหมายของงานวิจัยที่เราทำอยู่นี้เพื่อมุ่งหวังการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและปลอดภัยของทั้งมนุษย์และค้างคาวครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟโอ
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ละวินสายน้ำที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมาจนเกิดการต่อสู้ทำให้ฝ่ายที่พ่ายแพ้ต้องหนีตายมาอาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำสารวินทำให้ที่นี่เป็นแหล่งอาหารของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงทรัพยากรสัตว์น้ำจึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นับตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

น้ำซาละวินหรือชื่อดั้งเดิมในภาษาพม่าต่างเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าตาละวินมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงที่เป็ดบริเวณเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านประเทศจีนประเทศเมียนมาและประเทศไทยแล้วไหลกลับลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวเมาะตะมะประเทศเมียนมาความยาวของแม่น้ำสาละวินประมาณ 2,800 กิโลเมตรมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่าอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำเป็นจำนวนมากส่วนระยะทางประมาณ100กิโลเมตรที่แม่น้ำสาละวินไหลผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายนี้จึงเปรียบเสมือนกับเส้นแบ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาซึ่งก็มีกลุ่มชาติพัน

0: และพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลุ่มน้ำสารวินซึ่งลุ่มน้ำสารวินนั้นในสมัยอดีตเป็นพื้นที่สู้รบและยากต่อการเดินทางเข้ามาถึงครับแม่น้ำสารวินแห่งนี้นั้นนะครับเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยครับแล้วก็มีอันตรายมากมายด้วยเราจะเห็นว่าลักษณะของสารวินนะครับจะเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีเกาะแก่งมากมายรวมไปถึงเนินทรายด้วยสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ณที่นี้นะครับการใช้ชีวิตและการดำรงชีพของพวกเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสารคดีวายเซอร์เวอร์ของเรานะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันครับ
1: จุดหมายปลายทางอยู่ที่บริเวณแม่น้ำเมยและแม่น้ำสารวินไหลมาบรรจบกันจากท่าเรือแม่สามแหลมล่องไปตามแม่น้ำสารวินเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่แม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยไหลมาบรรจบกันตรงนี้เรียกกันว่าศพเมยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงพวกเขาดำรงชีวิตด้วยการจับปลาที่มีอยู่ชุกชุมชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณศพเมยยังปลูกต้นยาสูบไว้ใกล้ๆกับที่พักอาศัยเพื่อเอาไว้สูบพวกเขาจะเก็บใบยาสูบในช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยเลิกเก็บเฉพาะใบที่เริ่มแก่เมื่อนำใบยาสูบไปบกหรือตากแห้งก็จะได้ยาสูบที่มีกลิ่นและรสชาติที่ดี

0: าวกะเหรี่ยงที่ศพเมยต่างใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายในชุมชนที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือตนเอง
1: ชาวกะเหรี่ยงนะคือเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในประเทศทิเบตครับทางตอนเหนือของจีนแล้วก็จากที่มีการสู้รบกันกับชนเผ่าต่างชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการความอิสระความสันโดษก็เลยอพยพถอยร่นลงมาตามจุดต่างๆแล้วก็ทีหลังในตามจุดต่างแล้วก็ที่พวกเขาได้อพยพลงมาคือสายหนึ่งทางน้ำราวดีอีกสายหนึ่งก็คือน้ำสารวินอีกสายหนึ่งก็คือสายในเทือกเขาที่อยู่ในแม่น้ำปิงแล้วก็ปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่น้ำอีราวดีกับแม่น้ำสารวินได้เชื่อมกันด้วยสาเหตุที่ว่าทุกคนอยากหาพื้นที่ที่ในการทำมากินแล้วก็พึ่งพาตัวเองครับ

0: เวณที่แม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยไหลมารวมกันมีปลาใหญ่และปลาเล็กเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากศพเมยจึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในบริเวณลุ่มน้ำสารวินชาวกะเหรี่ยงที่ศพเมยหาปลาด้วยวิธีวางข่ายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามองซึ่งข่ายที่ใช้จะมีความห่างของตาข่าย 8-10 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลาที่ต้องการจับพวกเขาจะวางตาข่ายทิ้งไว้ในแม่น้ำและออกมาจับปลาที่ติดข่ายในช่วงเช้าและช่วงเย็นปลาที่ชาวบ้านจับได้ในวันนี้ก็คือปลากาดำหรือที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกกันว่าปลาเพี้ยซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของที่นี่ชาวบ้านบอกว่าปลาเพี้ยนำมาทำเป็นลาบป่าอร่อยกว่าปลาชนิดอื่น
1: ปลาเพี้ยนี่ตัวสูงหลามปลาเนี่ยมากขึ้นดามกันเนี่ยปลาวีนี่ดาวที่สุดหรออ
2: ร่อย
1: อร่อย
0: ปลาอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านจับได้ก็คือปลาเผาะเป็นปลาในตระกูลเดียวกับปลาสวายปลาเผาะปลาที่ผู้คนนิยมนำมาบริโภคกันอย่างแพร่หลายและเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดี
3: ไซส์น่าจะประมาณ4กิโลกรัมอันนี้เราเป็นปลาที่หาจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินเนี่ยปลาใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญชาวบ้านเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากกว่าที่อื่นต้องลองดูครับตอนนี้ผมต้องพยายามหาทางแกะมันออกให้ได้ก่อน

บรรยากาศเช่นนี้การปรุงอาหารที่แปลกใหม่จะทำให้การใช้ชีวิตกลางแจ้งมีสีสันขึ้นเพียงแค่โรยเกลือลงบนเนื้อปลาที่แล่เอาไว้จากนั้นนำไปย่างก็จะได้อาหารรสชาติที่แปลกใหม่ไปอีกแบบ

ลาเผาะย่างเกลืออาจเป็นอาหารที่แตกต่างไปจากชาวบ้านทั่วไปแต่รสชาติของเนื้อปลาที่มีความสดความหวานไม่มีกลิ่นคาวและมีกลิ่นหอมของควันไฟหากใครได้ลิ้มรสปลาเผาะย่างเกลือก็ยากที่จะลืมในรสชาติของมันได้

0: ท่านผู้ชมครับยังมีสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับที่เราสามารถหาได้นะครับจากแม่น้ำสารวินนั่นก็คือเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณตลิ่งใกล้ๆริมน้ำนะครับเป็นสัตว์ที่สามารถให้โปรตีนให้กับเราได้อย่างดีแล้วเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นและไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะครับที่หาได้เยอะแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่ามันคืออะไรนะฮะ
1: ลึกลงไปใต้ผืนทรายเป็นที่อาศัยของแมลงชนิดหนึ่งและพบได้ที่แม่น้ำสารวินเพียงแห่งเดียวจิ้งหรีดขาวจิ้งหรีดขาวจะอาศัยอยู่ใต้ผืนทรายที่ติดอยู่ริมตลิ่งซึ่งมีอุณหภูมิไม่สูงมากพวกมันจะย้ายไปขุดรูหาที่อยู่ใหม่เมื่อระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหรือเมื่อน้ำเริ่มลดระดับ
0: วิธีสังเกตนะครับว่าจะมีเจ้าตัวนี้อาศัยอยู่ในรูก็คือมันมี2แบบครับก็คือรูที่เปิดกับรูที่ปิดนะครับรูที่เปิดเนี่ยแสดงว่ามันไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรูที่ปิดหมายถึงว่าเจ้าตัวนี้เอาทรายนะครับมาปิดรูไว้เพื่อป้องกันตัวเองนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองขุดเจ้า

0: วิธีสังเกตว่าพวกมันยังอยู่ในรูหรือไม่ถ้าปากรูปิดอยู่ก็ให้สันนิษฐานได้ว่าใต้พื้นทรายลงไปไม่ลึกมากนักมีแมลงชนิดนี้อาศัยอยู่
1: ขุดลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าทรายที่นี่ร้อนมากมันก็เลยต้องแอบลงไปลึกนะครับแล้วก็สำคัญก็คือต้องเป็นทรายที่ชุ่มน้ำนิดหนึ่งนะครับก็เพราะว่าทรายข้างบนมันร้อนมากอุณหภูมิสูงมากนะฮะสัตว์พวกนี้อยู่ไม่ได้เจอแล้วครับผมนี่นะฮะก็คือจิ้งหรีดขาวนะครับที่หาได้จากแม่น้ำสารวินนะครับหลายคนคงยังไม่รู้จักนะครับก็คือเป็นจิ้งหรีดที่มีสีขาวนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าอร่อยมากนะครับก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับที่หาเป็นอาหารได้นะครับนอกจากปลาจากแม่น้ำสารวินนั่นเองครับ
0: ลักษณะของจิ้งหรีดขาวก็เหมือนกับจิ้งหรีดทั่วไปความแตกต่างอยู่ที่ลำตัวของมันจะมีสีขาวเป็นวิวัฒนาการของสัตว์ทั่วไปที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับที่อยู่อาศัยจิ้งหรีดขาวซึ่งเป็นแมลงที่สวยงามจึงเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงมากกว่าที่จะนำมาเป็นอาหาร

0: วิถีชีวิตที่ชนพาปัญญออยู่ริมน้ำสารวินด้วยสายว่า1ง่ายต่อการสัญจรไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันส่วนที่2เราก็สามารถปลูกผักปลูกน้ำริมน้ำสารวินได้ช่วงน้ำลดนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะคือพื้นที่ข้างบนเราก็สามารถทำสวนได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือที่สำคัญที่สุดคือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญคือการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นที่สุดเพราะว่าข้าวเราต้องมีแต่อาหารต่างๆเราก็สามารถหาจากธรรมชาติได้นั่นคือวิถีชีวิตของปากิญอที่อยู่กับป่ากับอยู่ริมน้ำสารวินครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคนชายขอบที่อาศัยอยู่ณแม่น้ำสารวินแห่งนี้ครับทำให้เราได้เห็นว่าพวกเขามีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้และนี่คืออารยธรรมของการตัวรอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหนในเมืองไทยและทั่วโลกก็มีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกันครับ

ลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: www.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทางบันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพราะยากต่อการช่วยเหลือ

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่ที่น้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบ
2: ค้างคาวหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
3: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
4: มาส่องหอย
3: มาส่องหอยอ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
4: มี
3: คิดว่าตัวแค่ไหน
4: เล็กมาก
3: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างนี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
4: เท่านี้
5: เป็นเท่านี้
3: โอ้ย

0: เท่านี้เลยเหร
1: อหอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
0: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
2: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค
0: ่
2: ะ
0: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดแล้ว
2: ไหนตรงนี
0: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างนี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
2: หินโคตรห
0: ินมีโคตรหินมีตรงไหน
3: กำแพงถ้ำ
0: ครับ
1: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
2: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบน
0: ี้อยาก
2: เข้าแล้วอ่ะ
0: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
4: ้หอยอยู
0: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได
4: ้ความชื้น
0: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
4: ความอ
0: ุณหภูมิมีอะไรไหม
2: ความ
0: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
1: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
0: ลองมีอะไรบ้างของ
2: มันมีไฟฉายด้วย
0: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่าอันนี้พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
2: พี่ไก
0: ่ตาย
2: ตาย
0: เติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
2: พี่แนน
0: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
5: อยู่กลุ่มจำไม่ได้แล้วหาหอย
6: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยจิ๋วก็ช่วยดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
1: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
0: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงานอินเวนทอรี่พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้ว

0: ว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
1: ผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะ

0: อย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
1: เจอหอย
2: มันเหมือนเจอผีนะคะ
3: เจอหอยอะไรหอยแดงอะไรอย่างลืมชื่อละมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบมันก็ชอบตรงเปลือกหอยอะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วแบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน
0: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
4: มาลำบาก
5: โอ้ยเมื่อไรจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้จะทำยังไงดินเนี่ยตายแล้ว
6: เร็วมานี่มาทางนี้
5: จะทำยังไงดิตายแล้ว
6: เอามือมานี่มือนี่มือนี่มาเดินมา
5: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
6: มาจัง
7: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
8: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
6: เดี๋ยวพี่เขียวมาให้เราแพ้เชื้อเอาออกก่อนเชื้อเอาที่ขี้ออกก่อน
9: ตรงนี้ก็มี
10: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
11: เจอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
12: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
8: มาเร็วมาดู
13: หอยล้วนๆนี่ข้างบนที่มาที่ฝั่งบนชี้อยู
14: ่ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุ่นค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
0: นี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
15: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่แบบนี
16: ้มันน่าจะพอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
8: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
5: มี
8: จริงป่ะ
5: ผมได้มาเยอะมากเลย
8: จริงป่ะแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
17: ไม่
8: เรามีแบบไหนบ้าง
5: เจอแต่แบบอย่าง
8: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่านอกๆเนี่ยรอบๆเนี้ยมีอะไรบ้าง
18: ออ
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะ

0: จุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
1: สนุกดีตรงนี้จะเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยเจียวกิ๊กแจ่ว
2: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุดแดงเอาแล้วดูดิมีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูดิมีตัวอีหยังมั่ง
3: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะแบบมันใหญ่อะไรพวกนี้ฮะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
1: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี
2: ้มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูที่ว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
2: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังต้องดูก่อนก็ได้
4: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
2: ลองทีนี้ลองดู
0: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
1: เมื่อก็ให้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอน้อยก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
0: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
1: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็เจอมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักแน่นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
5: รู้สึกตกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องจุลทรรศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องจุลทรรศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
2: ได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหา

0: เดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
1: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
0: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆไปป่ะยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
2: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
3: เห็นไหมขาวที่วนๆมันไปเยอะเลย
0: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
1: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
4: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วอ้าวดูไหนวันยากง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
1: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
5: ผ่าฟันยากมากเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแรตูล่าขาดเลยค่ะ
1: ในที่สุดคนทำได้แล้วค่ะ
6: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดๆขัดๆอยู่ค่ะ
1: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
6: ขอพักว่างก่อน
0: กระดึ๊บกระดึ๊บมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
1: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
6: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
5: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
1: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อ

้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุ1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยโมกมันต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรีโอ่งเคลือบลายมังกรผ้าทอบ้านไร่หรือผ้าขาวม้าอันหลือชื่อล้วนแต่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดราชบุรีดินแดนแห่งลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวสีนอกจากนี้ยังมีต้นไม้มงคลประจำจังหวัดได้แก่โมกมันหรือโมกน้อยมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรียกมักมันจังหวัดน่านเรียกมูกน้อยมูกมันจังหวัดสระบุรีเรียกโมกมันเหลืองและกะเหรี่ยงแม่ฮ่องสอนเรียกเสถือแน่แก่โมกมันเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดใหญ่สูง20เมตรมีเปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทาอ่อนมียางสีขาวใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้ามกันแผ่นใบรูปหรีป้อมหรือรูปไข่ปลายใบและโคนใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบบางดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายกิ่งระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมลักษณะของกลีบรองดอกและโคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปท่อส่วนปลายกลีบจะแยกออกจากกันเป็น5กลีบดอกเมื่อแรกบานมีสีขาวอมเหลืองข้างนอกสีเขียวอ่อนตอนแก่มีสีม่วงแดงผลเป็นฝักรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8-11 มิลลิเมตรผิวฝักขรุขระฝักแก่เต็มที่จะแตกอ้าออกเป็นร่องเมล็ดเป็นรูปยาวขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดโมกมันเป็นไม้

่างแจ้งทนต่อความร้อนและแสงแดดเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิดมีประโยชน์ใช้สอยได้แก่เนื้อไม้เสี้ยนตรงเนื้อละเอียดมากมีสีขาวนวลถึงขาวอ่อนใช้ทำงานกลึงแกะสลักมีประโยชน์ทางยาหลายประการอาทิเปลือกลำต้นใช้ปรุงเป็นยาแก้พิษสัตว์กัดต่อยรักษาธาตุให้เป็นปกติทำให้เจริญอาหารแก้โรคไตเชื้อรมนาตและคุถราชยางจากลำต้นเป็นยาแก้บิดถ่ายเป็นมูกเลือดดอกเป็นยาระบาย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขา

ช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแบบแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าละเจ้าเดาได้หันว่าเขาสิเอานี้เจ้ายังต้องเข้ามาแน่ไว้ทั้งคู่กันเนาะเอาเจ้าสิเฮ้ยซ้อยนี่ซ้อยซ้ำนี่ฝ่าดวกละเออมือตีกันบ่ได้เป็นกันเออพี่เต้เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาผู้ช่างไปเป็นยังมาบ้ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี่ถ้ามาแก่นี่บนให้บังไฟพญานาคขึ้นให้ดู
1: ลองดูครับลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: นี่คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นว่าเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จอกจอกใหญ่อ่ะเนี่ยที่ต้องจะแถวแถวอ่ะ
1: สามสิบ
2: สามสิบเอ็ด
3: สามสิบ
4: สองสามสิบส
5: ามสามสิบสี่สามสิบสี่เชิดตุ๊กตา

0: ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานเฉลทะแนนตึงนุ่งเรียนยูงอีซอปฐมเลอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองตึงนุ่งเรียนบิทลงลักลักตึงนุ่งเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: าษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแน่กระทั่งทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แหละดังเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุประดองกันเลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปิมปัวน่ะเตี้ยมาให้กระตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปิมปัวประดองจูประดองกันมาให้กับเว้าภาษาบรูออนกอนชะงัดอันไหนตั้งปะตะเวตะระณะหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: แนนโจเตรูนเจเรนี่อันก็ต้มต้มพืชก็ว่าได้นะนะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชาบรัวต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชัวออชุงวะชัวจาเนี่ยคันนั้นแซดตะปุนเกาะพุนดอนกี่กู้ลันต้องป้นเออแปลว่าหินมันต้องพ่นนะนะกู้ลันต้องป้นนะนะครับอากี่ชัวงวะชัวจาก็ชมบายอันดอกแซดชื่ออันตาอ้อบอลชุ่มหัวจุ่ยจ่าเปาะแถวในเลาะชอบปะป้องขีระบนตองไล่เออตองไล่ตาตองไล่ตองไล่ตานะเออคนนี้ประตากปอกกันเนาะอยุตาเดาะคองไหนพอบนปืนยันนี่
1: คนพูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานลื่นเลงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเดาเสืออย่างเอีกเกิดกล้วยที่เดาหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาอีเอิร์ดตึงวีลอีอายุระอายเป็นความสามัคคีเอิร์ดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอเตอแต่วีนโตเดอคองเลยเบิร์นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจัวจาตึงเดอคองจัวอากางมกลอตัวส่วมเซยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลู

0: ครูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมขอบครัวตึงดอง
1: เงียมูกุนาเงียวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองเงียกุนาดะคองกะนายหายโยเรงตะยาอันเตอกัดซอตะยาอันพะนะพยานาเปิ้นอันพยานาซอเซยเอ้ยจะกะตะยาอันกะซอดอากาปวีบะหายบะหายในอีอายุดะคองดะตลอดจนบะหายเท่าอันนี้
2: บางทีเก่าและเคยระเจาะถึงเดาะคองเคยประจิตัวระเจาะปัดเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปัดระเจาะเดาะถึงคองเดาะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิ้นปัญหาหรือให้เบิ้นทุกความเจ้าให้หลายปัดระเจาะถึงเดาะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบเดาะคองก็ช่วยเบิ้นทุกอย่างปัญหาเดาะคองที่ซองอะตึไกเบิ้นในส่วนตรงในก้าวคิดว่านายเบิ้นปัญหาผลกระทบที่แนมมาตึสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดาะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิ้นนะเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดตึงเจเดาะคอง
3: เดาะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดาะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนกอดเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเอิดแบบสภาพเดิม
1: เบิ้นปะจูอากาปะดะคองมิลไฮเกาเบิ้นอากาสะอื้อยเจกาเบิ้นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอากาคือสะอื้อยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะอื้อย1ดะคองอากาพืชสะอื้อยอาการแตละทอยออนอัน1ดะคองออนสะอื้อยเอ้ย
4: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพริกอะไรไหมไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
5: ปลาอันไหนจับปลาที่เมก
4: ไปเอาที่จับปลา
2: ปัญหาหนัวทีเวลเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงถาปัญหาจุ่มนายสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบรู
6: กำลังจ
2: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอร์หนัวโดยเอตุสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไตตองหรือการเดายุงเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคือนาเตียยออน

0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kamu. Anai mu tai ban. Jaga

0: อันนี้ส่วนง่ายเกี่ยวกับอาการอันนี้ตะเบินเพราะว่าง่ายอาการสังกุตีอะ
1: ยอภาษาก็ดอดองวีนบ่ฮายออนซุนซอนบ่ฮายตอนยุบอแสงออนนั้นกัดปืดซอกุติยะโอยออนวีนบ่ฮายเปอัดเคยจาญิมูกูนาหาอยอวีนบ่ฮายดอจะกะให้นับถือศาสนาวีนบ่ภาษาบ่ฮายจะกะให้นับถือกูมุยตะยออนอะเลปะทําลายกันเรื่องของวีนฮาย

ยออ่อนทะแนนในสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอผ่าดอกตั้งแต่หลุนแก่แก่ประสอบเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอายุภาษาเบิ่มพอปืดสอบภาษาไหลแต่จะอะไรพอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดผนึกภาษาบลูไหลคือดันเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนสีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนสีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วย

คือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนย่อรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งช่อย่อยมีใบย่อย 10-22 คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยเขี้ยมต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่เป็นภูเขาสูงที่ราบสูงที่ราบชายฝั่งทะเลและเกาะในอ่าวไทยมีลุ่มน้ำสำคัญเช่นลุ่มน้ำตาปีพุ่มดวงพื้นที่ป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นป่าชายเลนมีไม้สำคัญเช่นไม้ยางตะเคียนตำเสาพยอมหลุมพอเขี้ยมและไม้แดงเขี้ยมเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นเขี้ยมขาวเขี้ยมดำเขี้ยมแดงแต่โดยทั่วไปเรียกเขี้ยมพบขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าดงดิบตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปชอบแสงแดดปานกลางเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเกือบทุกชนิดต้นเขี้ยมสูงได้ถึง40เมตรมีเรือนยอดเป็นพุ่มทึบทรงเจดีย์ต่ำๆลำต้นตรงเปลือกเรียบสีน้ำตาลเข้มมีรอยด่างสีเทาสลับสีเหลืองมีต่อมระบายอากาศกระจายอยู่ทั่วไปตามยอดอ่อนและช่อดอกซึ่งปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลสั้นๆลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือรูปมนกว้างเรียงสลับกันเนื้อใบหนาปลายใบสอบเรียวหรืออยากเป็นตุ่มยาวโคนใบมนหลังใบเรียบเป็นมันท้องใบมีขนสีน้ำตาลปนเหลืองเป็นกระจุกเส้นแขนงใบมี 14-16 คู่เห็นชัดมากทางหลังใบเขี้ยมจะออกดอกเป็นช่อยาวตามง่ามใบและปลายกิ่งในราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือน

ตุลาคมดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆกลีบรองดอกมี5กลีบรูปหอกเรียวมีขนสั้นๆปกคลุมและจะเป็นผลในราวเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนผลมีลักษณะเป็นผลแห้งทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 ซมประโยชน์ทั่วไปเนื้อไม้มีความแข็งแรงเหนียวทนทานจึงนิยมใช้ในการสร้างบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องการความคงทนชันจากต้นเขี้ยมใช้ผสมน้ำถ่าไม้และน้ำมันชักเงานอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทางยาเช่นเปลือกต้นและชันแก้ท้อง

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: ไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
2: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
3: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปัน
2: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
3: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
2: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
3: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
2: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
3: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
2: ข้อ3

0: จูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
1: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
0: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
1: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
0: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
0: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
1: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
0: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
0: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบไปแล้วนะคะครูบีม
1: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีประกาศแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับประกาศเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งประกาศแห่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยว

0: นี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
1: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
0: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยล่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครูสองคนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
1: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
0: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
1: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
0: ข้อที่1คือ
1: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณา

0: ละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่จะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่สองล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อสองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
2: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซนพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
3: อะไรคะ
1: ข้อความถัดมาค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีโดยการล้างมือสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเป่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือ

0: ้อนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโลกเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
1: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
0: มีไหมคะ
1: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้า

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยประดู่ต้นไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตต้นประดู่พันไม้พระราชทานประจำจังหวัดภูเก็ตเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแถบอ่าวอันดามันในประเทศพม่ารวมทั้งพบในป่าเบญจพรรณของจังหวัดภูเก็ตและในป่าดงดิบภาคใต้ด้านอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปต้นประดู่ในภูมิภาคอื่นมีชื่อเรียกต่างกันไปภาคกลางเรียกประดู่บ้านประดู่ลายประดู่ไทยภาคเหนือเรียกดู่บ้านมลายูนราธิวาสเรียกสะโนแต่ทั่วไปเรียกประดู่กิ่งอ่อนหรือประดู่อังสนาประดู่เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 20-25 เมตรทรงพุ่มแผ่กว้างกิ่งก้านมักทอดย้อยลงต่ำเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้มหรือดำคล้ำมีสะเก็ดแตกเป็นร่องตื้นๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับมีใบย่อยประมาณ 7-13 ใบแผ่นใบเรียบรูปขอบใบขนานแกมรูปไข่กว้าง 4-5 ซมยาวประมาณ 6-10 ซมโคนใบกลมมนปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งทู่ออกดอกระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนในบางภาคออกดอกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งดอกเป็นรูปดอกถั่วสีเหลืองสดอยู่ตามปลายกิ่ง

หรือโคนก้านใบมีกลิ่นหอมช่อดอกมีขนาดใหญ่มีกลีบดอก5กลีบดอกจะบานเกือบพร้อมกันเหลืองสะพรั่งทั้งต้นซึ่งทหารเรือถือว่าเป็นเครื่องหมายของความสามัคคีผลมีลักษณะแบนกลมรูปคล้ายโล่มีครีบหรือปีกบางเป็นแผ่นแบนกลมตรงกลางนูนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 เซนติเมตรมีเมล็ด 1-2 เมล็ดขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นประดู่บ้านเนื้อไม้ละเอียดปานกลางแข็งแรงทนทานมีลวดลายสวยงามเสี้ยนสนเป็นริ้วนิยมใช้ในการก่อสร้างทำพื้นต่อเรือทำเครื่องดนตรี

ว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกเวลาที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องโวยวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขารำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ยาวของตัวฟันล่างความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขลักษณะก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือหญ้าค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลด

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกตอนนี้เรามาพบกับการเสวนากันต่อกับหัวข้อคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับการมีบุตร
1: ในช่วงสุดท้ายของการสัมมนาในการประชุมในวันนี้ก็คือมีการเสวนาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่ต่อการมีลูกนะคะซึ่งก็เราได้พิธีกรซึ่งมาจากนอกวงการนะคะซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์แล้วก็เราคิดว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เห็นคุณค่าของการมีลูกคุณค่าของลูกที่จะเกิดมา
0: ในช่วงสุดท้ายเรามาพบกับการเสวนากันต่อจากตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง3ท่านได้แก่คุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์คุณปอปุญญวีสุขกุลวรเศษนักจัดรายการและพิธีกรรายการแจ๋วและน้องณรงค์พลสาทรตัวแทนนักศึกษาอดีตประธานสมาคมโต้วาทีแห่งประเทศไทยและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอุปนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทจักรอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในเรื่องทัศนคติของคนรุ่นใหม่กับการมีลูกเนี่ยก่อนอื่นอยากจะเรียนถามคงจะเป็นคำถามสำหรับสองท่านนะฮะจะถามว่าความหมายของการมีลูกเนี่ยนะหรือฟังดูแห้งไปกว่านั้นก็คือฟังก์ชันของลูกนะหรือว่าบทบาทหน้าที่ของลูกในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะในสมมุติคนในเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกมีความหมายยังไงต่อครอบครัวผมจะขออนุญาตถามคุณแม่ก่อนดีไหมครับคุณแม่ปอลูกสาวหนึ่ง
3: ลูกสาวหนึ่ง
2: น้อง
3: แพรพัดค่ะ
2: ครับ
3: กว่าจะได้มานี่ยากมากอะนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะคะก็เดินท้องไม่พร้อมแต่เนี่ยพร้อมไม่ท้องค่ะทํามานานมากด้วย
2: ทํามานานมาก
3: ทํา
2: ทุกอย่าง
3: ทําทุกอย่างจริงๆค่ะเจ็บตัวทุกอย่างเลยความหมายของการมีลูกของปอล่ะคะปอคือจริงๆปอมีทัศนคติที่ดีของการมีลูกคือปอคิดตั้งแต่เด็กๆเลยอะมันเหมือนคนแก่แดดนะตั้งแต่ปอเด็กๆเนี่ยจริงๆแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยปอคิดว่าโตขึ้นปอจะต้องแต่งงานแล้วจะต้องมีลูกเพราะว่าครอบครัวตั้งแต่คุณยายหรือว่าครอบครัวเราเองเนี่ย คุณยายมีลูกน้าๆพี่น้องรักกันในครอบครัวเรารักกันเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นอะเราอบอุ่นเรามีทัศนคติที่ดีในการมีลูกแล้วรู้สึกว่าคุณยายก็เลี้ยงแม่เราดีนะเรานี้คุณแม่ก็เลี้ยงพวกเราคือเรารู้สึกว่าการมีลูกคือความสุขเรามองอย่างนั้นแต่พอโตขึ้นเนี่ยนะคะพอเราโตขึ้นผ่านอะไรหลายๆอย่างเราคิดว่าการมีลูกคือการสร้างคนคนหนึ่งที่จะคืออาจจะไม่รู้ว่ามองเป้าหมายสูงไปไหมนะคะพอเห็นสังคมที่มันหลายๆอย่างเราจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนสังคมได้โดยลูกของเราน่าจะมีส่วนช่วยได้บ้าง
2: คราวนี้อันนี้เอาจริง
3: ๆอันนี้จริงๆ
2: ไม่ใช่โลกสวยใช่ไหม
3: ไม่โลกสวย
2: คือบอกว่าต้องคือคิดว่าอยากจะสร้างประชากรคน
3: แต่ก็ไม่ได้มองว่าจะต้องลูกจะต้องเครียดคือไม่ได้เลี้ยงลูกแบบคาดหวังว่าแบบที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันว่า

0: เอ้ยลูกจะต้องเป็นหมอเป็นไม่เคยคาดหวังเลยอยากให้ลูกช่วยอะไรก็ได้ในสังคมนี้หรือถ้าโตขึ้นลูกช่วยไม่ได้ลูกก็อย่าเป็นภาระให้กับสังคมนี
1: ้
0: คือพอได้อะไรบ้างเงี้ยค่ะก็จะสอนลูกแล้วคือบ้านเราเป็นคนที่รักพระบรมวงศานุวงศ์รักพระเจ้าอยู่หัวเราก็บอกว่าคือตั้งแต่ลูกเล็กๆไม่ใช่โลกสวยนะคะต้องพูดเลยเพราะว่าแม่ก็สอนมาว่ามีอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านก็จะมีรูปในหลวงที่บอกมีทุกบ้านทุกคนก็จะสอนปลูกฝังมาให้รักแล้วก็บอกลูกคือแพรพัดนี่นะคะเขาเห็นแบบเห็นในหลวงในเพลงเคารพธงชาติหรือก็ตามตั้งแต่เล็กๆเขาจะก้มลงกราบคือเราจะสอนเขาแล้วก็บอกว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกมีโอกาสตอบแทนท่านพระองค์ได้เนี่ยนะหรือว่าแผ่นดินของพระองค์ได้ลูกต้องทำคือบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพูดเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแต่ปอไม่รู้สิปอรู้สึกว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายแล้วพูดเขาถึงวันนึงเขาจะช่วยไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีโดยเขาไม่เป็นภาระให้สังคมรู้สึกเป็นตัวที่สร้างปัญหาให้สังคมคือเป็นคนดีอ่ะดำรงตนให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเองบอกว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับลูกปอไม่ต้องเป็นหมอไม่ต้องเป็นอะไรคือปอไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเป้าหมายสูงสุดของปอขอให้ลูกมีความเป็นเลิศในด้านความสุขอ่ะปอไม่อยากให้วันนึงถ้าลูกเก่งมากๆแต่ลูกไม่มี EQ ไม่มีคนรักลูกเลย
2: ก็พอ
0: ล
2: ู
0: กใช่ปอรู้สึกว่าลูกปอมันมีลูกตอนอายุเยอะ
1: ครับ
0: ปอไม่รู้ว่าวันนึงปอจะไปเร็วแค่ไหนคือให้ลูกอยู
2: ่ไปถึง
0: หมายความว่าอาจจะตายไปนี่นะฮะเรื่องนี้เราคุยเราพูดได
2: ้
0: อาจจะไม่อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ทันเห็นเขาที่เจริญเติบโตไปเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าอยากให้คนเห็นลูกเรารู้สึกเอ็นดูเอื้อเฟื้อเออนี่นะมันลูกไอ้ปอเนี่ยเออน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยเดินไปไหนก็มีคนให้ข้าวลูกเรากินอุ๊ยตายแล้วพูดเหมือนน่าสงสารเลยแบบคือแบบคือเอ็นดูลูกเราด้วยความน่ารักด้วยความกตัญญูด้วยความเป็นแบบไทยๆของเรานี่แหละ
1: ค
0: ือปอแค่นั้นเองแล้วปอก็ไปคุยกับน้องดาวที่เป็นพิธีกรด้วยกันเขาบอกพี่บางทีเราถามว่าเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรเขาบอกว่าเขาได้คำตอบว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะคือเหมือนพองทายอ่ะเหมือนแบบเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนสืบทอดแบบคือเหมือนส่งต่ออ่ะเขาบอกว่าเหมือนเป็นการส่งต่ออะไรเงี้ย
2: คือในรุ่นมนุษยชาติส่งต่ออ
0: ะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ดีเขาบอกตัวเราตอนนี้เราอาจจะทำอะไรไม่ทันแต่ลูกเราเนี่ยพี่เราสามารถที่จะแบบให้เขาเนี่ยสร้างเขาเพื่อที่จะให้ช่วยอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นน่ะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามเราก็มาคิดคุยด้วยกันคิดเหมือนกันฮะก็เลยบอกคิดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราอยากมีมากกว่า1คนแต่มันยากปอก็เจ็บตัวมาเยอะ
2: นี่เป็นคำตอบอาจจะเป็นคำตอบแรกที่ผมได้ยินนะบอกว่ามีลูกเพื่อที่จะแบบเหมือนกับส่งถ่ายอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอยากจะมีในตัวเอง
0: หรือบางทีเราทำไม่ได้แล้วเราไม่ทันแล้วตอนเด็กๆแม่เราอาจจะไม่ได้แบบปลูกฝังอะไรบางอย่างเราไม่ได้ว่าพ่อแม่เราเลี้ยงไม่ดีแต่ก็จะเป็นตามยุคตามสมัยแต่ตอนนี้เราคิดอะไรได้ถ้าเรายังทำไม่ทันลูกเรานี่แหละ
2: ที่จะทำได
0: ้ที่จะทำได้อาจจะนะเราไม่ได้คาดหวังอะไรลูกก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นตัวแทนที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาแต่บางสิ่งบางอย่างเราน่าจะช่วยสอดแทรกและให้อะไรเขาได้ก็เหมือนคนโบราณอาจจะเลี้ยงลูกเพื่อที่สืบทอดกิจการมีลูกเยอะๆให้ทำธุรกิจอะไรเงี้ยส่วนพวกปอหรือว่าปอหรือว่าน้องดาวหรือที่เป็นเพื่อนกันในที่บอกเราก็จะอาจจะแบบผ่องถ่ายในเรื่องของความดีเรื่องอะไรที่จะช่วยสังคมได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ในภาพรวม
2: แม้เป็นส่วนเล็กๆ
0: แม้เป็นส่วนเล็กๆแล้วอาจจะเนี่ยแหละสอดแทรกก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอีกสักคนสองคนโหปอก็จะดีใจมาก
2: จะดีใจมากตั้ง
0: ว่
2: า
0: เจอใครปอก็จะบอกอย่างเงี้ยให้มี
2: คือแม็กซิมัมของตัวเองเนี่ย
0: คือด้วยวัยอะค่ะด็อกเตอร์ตอนนี้
2: สมมติว่าเราไม่มีลิมิตอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: ปอเหรอคะ
2: สมมติว่า
0: ถ้ามีได้
2: คือว่ายพระพรหมแล้วจะได้เลยอันลิมิเต็ดอะไรเงี้ยฮะ
0: ปออยากได้สัก4คนน่ะแต่ปอก็แต่ตอนเนี้ยมาอีกสักคนก็ดีใจแล
2: ้
0: ว
2: okay.
0: ใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราก็จะบอกคนรุ่นใหม่ หรือเพื่อนหรือรุ่นน้องที่แต่งงานซึ่งสมัยนี้เห็นแล้วแบบว่าเยอะมากที่เขาบอกไม่เอาดีกว่าหนูไม่มีลูกดีกว่าแล้วเสียดายแบบศักยภาพเขาบางทีสามีเป็นวิศวกรหรือว่าตัวเขาคือทำงานดีแต่เขาไม่แต่เขาพร้อมมากแต่เขาบอกเขาไม่มีดีกว่า
2: เดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของคุณแม่นะครับคุณแม่ที่คือเวลาสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะมีถ้าภาษาทั่วภาษาอังกฤษเหมือนมี motherhood นะมีความเป็นมารดาที่อาจจะตอนเด็กๆชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงลูกอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะฮะพอโตมาก็เลย
0: อยากมีลูกแต่เล็ก
2: คราวนี้ลองถาม
0: คนอื่นก็ใฝ่ฝันโตขึ้นอยากเป็นนางงามนี่อยากมีลูก
2: อยากมีลูก
0: ถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ

0: นึกก่อนไหมครับว่าก่อนมีลูกจะต้องมีท้องโตอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆไม่รู้จริงๆคิดว่าอยากมีลูกอาจจะเป็นไปได้อย่างที่ดร.บอกเราเล่นตุ๊กตาแล้วนู่นนี่เรารู้สึกว่าเราอยากมีเด็กเลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ปล่อยซะเลยเนิ่นนานไปเลย
0: อันนี้เป็นความรู้สึกของฝั่งผู้หญิงเนี่ยฮะลองดูฝั่งผู้ชายอย่างคุณอัศวินเนี่ยฮะว่าความหมายของลูกที่คุณอัศวินวางไว้เนี่ยลูกมีความหมายอย่างไรในครอบครัวของอัศวิน
2: ผมเองนี่ก็ลูก3คนนะครับคนโตเนี่ยเป็นลูกสาวอายุ6ขวบชื่อแววนะคร
0: ับ 6ขวบนะ
2: 6ขวบฮะแล้วคนกลางนี่ชื่อภูลนะครับก็เป็นผู้ชายนะครับอายุ3ขวบแล้วคนเล็กนี่เพิ่ง3เดือนนะครับก็ชื่อพาผู้หญิงนะครับก็3คนลูกไม่ได้มีเป็นวัตถุประสงค์ตอนที่จะมีนะครับแต่ว่าลูกเนี่ยมีความหมายคือตอนที่มีแล้วนะครับในสิ่งที่เป็นความหมายคือเป็นส่วนที่เติมเต็มชีวิตคู่จริงๆนะครับคือเติมเต็มผมเนี่ยเป็นมิติที่เป็นทางคุณพ่อซึ่งผมเองไม่ต้องเหมือนพี่ปอคือไม่ต้องแบกท้องนะครับไม่ต้องให้นมนะครับอย่างภรรยาเนี่ยแต่ละลูกแต่ละคนเนี่ยดูแลเองหมดนะครับแล้วตอนนี้3คนก็ยังนอนเรียงแถวอยู่ในห้องเดียวกัน
0: นะ
2: คร
0: ับ
2: แล้วก
0: ็เห็นภาพ
2: แต่ละคนนี่ให้นมเนี่ยก็ให้ถึงเกือบ2ขวบนะครับซึ่งเป็นนมแม่ซึ่งเขาทำอย่างเต็มที่ขึ้นมาทีเดียวนะครับแล้วก็ทั้งเหนื่อยมากทั้งต้องมีการเป็นวินัยในการปั๊มนะครับการเก็บนมวิธีการเก็บนมเนี่ยเราก็มีการเอาตู้เย็นมานะครับมาเป็นตู้ไอติมนะครับก็เก็บนมไว
0: ้ขอเพิ่มเรื่องการเก็บนมสักนิดนึงนะครับมีเพื่อนของผมนะฮะเป็นอาจารย์ด้วยกันเนี่ยเขาก็ซีเรียสกับเรื่องการเก็บนมเนี่ยนะฮะปรากฏมีวันหนึ่งแม่บ้านทำนมหกไปถ้วยหนึ่งโอ้โหนั่งร้องไห
1: ้โอ้โหถามสิ
0: เขาเป็นคนที่นมน้อย
1: ถามสิคะให้ลูกถึงขวบกว่ามันเนี่ยนั่งปั๊มนมกว่าจะได้คือเป็นคนที่นมน้อยแต่พยายามมากเก็บทีละเล็กน้อยมือไปชนเองค่ะนั่งร้องไห้แบบว่าต้องบอกเลยว่ามันกว่าจะได้ค่ะ
0: แต่นี่ไม่มีปัญหา
2: อันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมเรียนมาคือว่าจะหนึ่งเนี่ยที่เติมเต็มในชีวิตคู่เพราะว่าหนึ่งเราเห็นความเหนื่อยของภรรยา
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าแต่ละอันที่เขาเข้าใจความทุ่มเทที่เขามีเนี่ยแล้วก
0: ็
2: มันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ทางที่ภรรยาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเลือกเขาเลือกที่จะไม่ทำก็ได้ใช่ไหมครับแต่เขาเลือกทำในสิ่งนี้เนี่ยมันอย่างแรกเนี่ยมันเติมเต็มในเรื่องชีวิตคู่คืออย่างน้อยเนี่ยคือเราเห็นใจมันมีความเห็นใจขึ้นมานะครับซึ่งความเห็นใจเนี่ยทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะเดินต่อกันได้เพราะว่าพอเราเปลี่ยนบทบาทจากการที่ในช่วงที่แต่งงานกันแล้วมาใหม่ๆเนี่ยนะครับซึ่งทุกอย่างหอมหวนเป็นความรักเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นความเป็นเพื่อนนะครับเป็นคู่คิดคู่ชีวิตเนี่ยก็ต้องอาศัยในเรื่องความเห็นใจเพื่อให้ความสัมพันธ์มันอยู่ได้การมีลูกเนี่ยการเห็นการเข้าที่เขาประพฤติปฏิบัติเพื่อลูกเนี่ยนะครับก็สร้างความเห็นใจอย่างมากที่มาทีเดียวนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเห็นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงพอลูกเนี่ยมันจะเติมเต็มบทบาทเขาจะมีนะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือชีวิตคู่ทุกครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาในเรื่องของความเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับเสือลูกแต่ละบางครั้งเนี่ยอย่างที่ผมกับภรรยาเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ใช้ลูกไปเชื่อมอีกฝั่งได้พอดีลูก2คนโตเขาค่อนข้างที่จะมีวาทศิลป์นะครับ
0: ก็
2: จะ6ขวบมีก็ให้เราให้เรียนภาษาหลายๆภาษาอยู่เหมือนกันนะครับก็พูดจีนพูดอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะครับว่าก็
0: ผมนึกว่าเลี้ยงในยุโรป
2: ไม่แล้วครับ
0: คือคนในยุโรปจะพูดหลายๆภาษาได้
2: ไม่นะครับแต่ว่าจริงแล้วความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยก่อน6ขวบเรื่องภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามหัศจรรย์จริงๆนะครับ
0: ครับ
2: สิ่งเราทดลองมาแล้วแล้วก็ให้เขาเรียนรู้จากการเล่นนะครับจากการเล่นคือเรามีครูแต่ละภาษาเนี่ยมาให้เขาเล่นในแต่ละภาษาเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยลูกสาวจะสามารถใช้ภาษาจีนเนี่ยแบบไม่ต้องคิดนะครับแล้วถามว่าไวยากรณ์คืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็เหมือนเราเรียนภาษาไทยนะครับใช่มั้ยครับแล้วภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเค้าจะปนบางทีปนจีนปนญี่ปุ่นอยู่ในประโยคเดียวกันมันเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเรียนไปคือว่านอกจากเห็นใจภรรยาแล้วเนี่ยลูกก็จะมาเติมเต็มมาทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สุดขั้วเพราะว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยลูกเข้ามาตรงนี้ก็จะทําให้สิ่งความสัมพันธ์ในชีวิตคู่เนี่ยเป็นไปได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมเรียนอาจารย์ตอบคำถามอาจารย์ว่ามันมีความหมายคือทำให้ชีวิตคู่นี่เติมเต็มนะครับ
0: คือตอนนี้อันนี้ผมเรียนถามทั้งสองท่านก่อนความหมายอย่างอื่นเช่นในอนาคตแก่ตัวไปเขาจะกลับมาดูแลเราหรือว่าเราจะไม่เหงามากเกินไปหรือว่าถ้าเป็นอย่างของคุณอัศวินเนี่ยก็เรื่องการสืบทอดกิจการไม่มีความหมายเหล่านี้อยู่เหรอฮะ
2: จริงไม่มีนะครับเราไม่ได้มองกันถึงขนาดนั้นแล้วนะครับว่าเขาต้องมาดูแลเรานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ว่าเราดูแลเขาให้ดีเนี่ยนะครับให้เขามีเราในใจ

0: เขามีเราในใจเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยคุณแม่ดูแลมายังไงตอนนี้เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นเจน X ไปปลายเนี่ยนะครับไปปลายคือใกล้ไปทาง Y นะฮะไม่ใช่ใกล้ไปทาง Baby Boomer นะครับก็ใกล้ไปทาง Y เนี่ยก็จะยังไงก็ตามก็จะมีคุณแม่อยู่ในใจอยู่นะครับเพราะว่าความใกล้ชิดต่างๆที่มีจะนึกถึงและลึกถึงตลอดนะครับอย่างลูกเองเนี่ยสิ่งที่เราทําตอนนี้ก็คือว่าเราปูสิ่งที่ดีที่เราคิดว่าดีนะครับให้เขาเต็มที่แล้วก็อีกหน่อยเขาจะไปทำอะไรมันก็เรื่องของเขาละเราอาจจะมีการในเรื่องธุรกิจถ้าเขาไม่ทำมันก็ถือว่าธุรกิจมันไม่ได้เป็นของเราอยู่แล้วละครับมันเป็นของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะงั้นก็ไม่ได้มีความคาดหวังที่จะต้องส่งต่อนะครับ
1: โอเคคราวนี้ความหมายอย่างอื่นอย่างคุณปอนี่ยิ่งแปลกไปใหญ่คือไปสืบทอด
2: ใช่ปอยิ่งไม่ได้คาดหวังเลยเพราะปอมีลูกตอนอายุเยอะแล้วปอมีลูกตอนไอ้เนี่ยน้องแพรพัฒน์เนี่ยปอมีตอนประมาณ40-41ถ้าแพรพัฒน์10ขวบก็50แล้วนะแพรพัฒน์20ก็60มันก็แก่แล้วเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเกิดจะไปหวังแบบ
1: ตอนนั้นผมเดา
2: คือตอนนั้นลูกอาจจะยังเลี้ยงเราไม่ได้หรอกอาจจะตายก่
1: อ
2: นไม่หรอกคือตอนมีลูกปอไม่ได้คาดหวังเลยว่าจะต้องลูกมาเลี้ยงเราจริงๆเลยแล้วแบบว่าคิดเลยว่าเราจะดูแลเขาแบบว่ากลับกลายว่าปอมีลูกเนี่ยทำให้เราหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยออกกำลังกายทานอาหารอะไรไม่สนใจพอมีลูกเนี่ยโอ้โหออกกำลังกายบางคนบอกเฮ้ยออกกำลังกายเราทำงานหน้าจอเพื่อต้องหุ่นไหมเลยเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังอาหารไม่ได้แบบสนใจเรื่องสุขภาพเท่าไหร่พอมีลูกกับมีแรงที่จะตื่นทุกวันนี้นะคะก็ตื่นตีห้าเพื่อที่จะเผื่อเวลาออกกำลังกายก่อนที่จะไปทำงานทุกคนบอกไม่ได้หรอกเขาออกกำลังกายตอนเย็นบอกไม่ได้ตอนเย็นเป็นเวลาที่ต้องอยู่กับลูกคือเล่นกับเขาอย่างนู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเคยตื่นไปทำงาน6 โมงก็ยังทันก็ตื่นเผื่อเวลาตีห้าเพื่อที่จะออกกำลังกายวิ่งแบบที่บ้านมีนะคะเครื่องออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงทุกวัน
1: ก่
2: อนเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
2: เพื่อจะได้อยู่กับเขานานๆพอเราไปหาคุณหมอมาอุ้ยคุณปอสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรรู้สึกเราดีใจเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับเขาอยู่กับเขาแบบว่าดูแลเขาไปให้นานที่สุดอะค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้เขาดูแลตัวเองทุกอย่างคือปอจะสอนให้เขาทำอะไรเองทุกอย่างลูกปอเนี่ย2-3 ขวบเนี่ยแม้กระทั่งแกะกระดุมใส่กระดุมเสื้อคือจะสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้ให้คนแบบดูแลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะคิดว่าอย่างที่ย้ำอยู่เสมอว่าคนเรามันก็ไม่แน่ไม่นอนนะทุกอย่างการใช้ชีวิตหรือการสอนให้เขาใช้ชีวิตเนี่ยที่ปอบอกบางคนแบบโอ๊ยพูดกับเด็กไม่รู้เรื่องแต่จริงไม่ใช่เด็กอ่ะเขารู้เรื่องทุกอย่างเขาเหมือนแบบผู้ใหญ่แค่ตัวเล็กๆเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์ภายนอกที่เห็นอะไรมากมายเท่านั้นเองแต่พูดอะไรเขาเข้าใจทุกอย่างเพราะฉะนั้นปอก็จะใส่ให้ลูกแต่ไม่ได้แบบเครียดๆนะคะลูกปอเป็นเด็กที่ชอบมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเนี่ยการสอนของปอก็จะต้องแบบโอ้โหใช้จิตวิทยามากเช่นอารมณ์ของเด็กบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะชอบไปเล่นกับเพื่อนแบบอยู่ๆเขาก็เผลอไปตีหัวพี่เลี้ยงหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่าตีเขาก็ยิ่งทำเขาก็ยิ่งทำปอก็เอายังไงดีพอตกกลางคืนปุ๊บเขาเป็นเด็กที่ชอบฟังนิทานมากก็ชอบสมมติตัวเองเป็นนู่นนี่ปอก็แต่งนิทานของปอขึ้นมาเรื่องนึงโดยคิดแต่งเองเลยว่าสมมติว่าจะมีหมีน้อยตัวนึงเนี่ยนะอยากไปเล่นกับเพื่อนแต่ก็ไปตีเพื่อนไปหาคนนู้นนี่แต่เรื่องของปอจะยาวมากเพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเนี่ยเรากำลังสอนหรือดุเขาอยู่ไปเล่นกับคนนั้นก็ไปตีหัวเขาไปเล่นกับคนนึงก็ตีหัวจนวันนึงมานั่งเศร้าเพราะไม่มีเพื่อนเล่นด้วย
1: ได้ผลไหมฮะอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ได้ผลคือมันได้ผลเลยค่ะพอลุงช้างเดินมาถามทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยไม่มีใครเล่นกับหมีน้อยเลยเพราะอะไรล่ะเพราะหมีน้อยไปเล่นอะไรหรอหมีน้อยไปตีเพื่อนออกไปตีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนก็ไม่ชอบเชื่อไหมคะเขาตีหัวพี่เลี้ยงเงี้ย2 วันที่ปอสอนเขาอย่าลูกเขายิ่งทำเพราะใช้วิธีการแบบเขาเรียกว่าสอดแทรกเรื่องนิทานเรื่องอะไรไปเขาไม่ทำอีกเลยเพราะเขากลัวว่าเขาจะเป็นเหมือนหมีน้อยที่ไปตีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนเล่นด้วยคือทุกอย่างการเลี้ยงลูกมันเหมือนแบบเนี่ยฮะพอถึงบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นไม่เรียวแบบสมัยก่อนก็ได
1: ้
2: เด็กบาง
1: ที
2: มันมีวิธีเหมือนจิตวิทยาค่ะปอก็เลยรู้สึกว่าพอมีลูกอะมันเหมือนได้ฝึกสมองนะได้พัฒนาสมองได้กลับไปเล่นอะไรที่เราเคยเล่นตอนเด็กๆเราไม่ได้เล่นอะเพราะมันสนุกอ่ะลูกเนี่ยในความรู้สึกของปอนะคะก็คือถ้าเกิดอยู่ที่การเลี้ยงดูของเขาถึงแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็ตามแต่ถ้าเกิดเราดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้ความอบอุ่นนะคะปอเชื่อว่าลูกเราก็คงจะไม่เปลี่ยนไปตามกระแสสังคมอย่างที่หลายๆคนกลัวกันความคิดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะประชากรที่น้อยลงเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนคิดว่าตอนนี้คงจะต้องหันมาช่วยกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพในการที่จะมีลูกได้เช่นคุณมีการศึกษาสูงหรือว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีอยากให้หันกลับมามองว่าคุณควรที่จะมีลูกคนปรับทัศนคติในการมีลูกใหม่ว่าการมีลูกไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดลูกไม่ใช่ภาระแต่ลูกคือความสุขและลูกเราก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโลกได้เหมือนกัน
1: ในคำถามที่จะถามโบ๊ทเนี่ยนะครับจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องขณะนี้เนี่ยใกล้จะเรียนจบปี4เนี่ยนะฮะถ้าเป็นสมัยก่อนก็มีลูกกันไม่รู้กี่คนแล้วแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็การวางแผนชีวิตของเด็กรุ่นนี้นะฮะซึ่งอยากให้2รุ่นนี้นะฮะซึ่งจริงๆเขารุ่นใกล้ๆกันฟังว่าการวางแผนชีวิตทั้งเรื่องการมีคู่และเรื่องการมีลูกในวัยของโบ๊ทในกลุ่มเพื่อนของโบ๊ทตอนนี้เขาคิดยังไงมีความเห็นยังไง
3: ก่อนอื่นเลยนะครับก็อยากที่ฟังมาตะกี้ก็นั่งทบทวนชีวิตตัวเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เราคิดยังไงก่อนมีเราแล้วก็เราก็ในฐานะที่ก็อายุ22ก็อาจจะต้องไปทำงานแล้วก็คิดถึงอนาคตของตัวเองว่าจะเป็นไงเป็นเรื่องที่เหมือนกับวัยรุ่นทุกคนก็จะเรียนรู้ประวัติของพ่อแม่ตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าไม่อยากให้ความลำบากนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเช่นกันเพราะฉะนั้นจากที่ถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนๆก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็จะคิดเหมือนกันหมดเลยว่าการที่เราจะมีลูกได้มันก็จะมีสเต็ปซึ่งเมื่อคืนแม่ก็เหมือนพูดอะไรให้ฟังอย่างนึงก็เลยคิดได้ว่ามันตรงกับสเต็ปที่ทุกคนพูดมาแม่ก็บอกว่าแม่เปิดแม่เล่น Facebook แม่เล่น LINE แม่ก็เห็นโค้ดใน LINE ก็เลยแบบเนี่ยนะแม่ว่ามันตรงกับชีวิตลูกเหมือนกันแม่บอกว่าเขาบอกว่าคนเราเกิดมา10ปีแรกหมดไปกับความไร้เดียงสา10ปีต่อมาหมดกับการศึกษา10ปีถัดมาหมดกับการหางานมีครอบครัว10ปีต่อมาสร้างฐานะ10ปีต่อมาดูแลรักษาสุขภาพที่เสียไปก่อนหน้านี้และ10ปีสุดท้ายก็ต้องปรงหมดทุกอย่างที่เคยหามาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะใช่เพราะว่าทุกคนก็ไม่อยากให้ลูกตัวเองลำบากพูดง่ายๆคือเหมือนกับว่าบางหลายๆคนก็จะเห็นว่าการมีลูกเป็นภาระเพราะว่าวัยรุ่นจะพูดในเชิงว่าเมื่อถามเรื่องการมีบุตรหรือว่ามีครอบครัวทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นภาระหมดเลยเพราะว่ามันมีภาระทั้งทางจิตใจภาระทั้งเรื่องการเงินจับจ่ายใช้สอยเพราะวัยรุ่นสมัยนี้ก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวเองมีลูกก็ต้องคิดแล้วว่าจากปกติเคยใช้อยู่คนเดียวคราวนี้เรามีลูกมีภรรยามีอะไรแบบนี้เราก็ต้องหาให้ภรรยาหาให้ลูกด้วยคราวนี้ถามว่าตัวเองพร้อมหรือยังหลายคนก็บอกว่างานมันยังไม่พร้อมแต่จริงๆแล้วไม่อยากให้คิดว่ากระบวนการคิดแบบนี้คือหมายความว่าลูกเป็นภาระแต่อยากให้มองในโลกในแง่ดีว่าสาเหตุที่ทุกคนคิดแบบนี้เพราะว่าเขาอยากให้ลูกเหมือนกับว่ามีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะไม่มีตอนสมัยเขาเป็นเด็กอาจจะอยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีความพร้อมให้โรงเรียนที่ลูกเรียนดีๆไม่ได้หาอาหารที่ลูกดีๆไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเป็นมุมสะท้อนกลับมามองตัวเองว่าถ้าตัวเองจะมีลูกก็อยากให้ลูกไปโรงเรียนดีๆอยากให้ลูกมีอะไรดีๆมีทุกอย่างพร้อมไม่อยากให้มานั่งเครียดเวลาเจ็บป่วยไม่สบายไม่มีเงินรักษาเลยแบบนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงก่อนที่จะมีลูกเพื่อจะรับประกันได้ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะไม่นั่งมานั่งปวดหัวกันอะไรแบบนี้ครับเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าเรื่องจิตใจสภาวะจิตใจคุยกันมันก็หายแต่เรื่องไม่มีตังค์ไม่มีเงินทองเพื่อจะให้ลูกอยู่สุขสบายแก้ไขยาก็เลยเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดแบบนี
1: ้อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจมากนะเพราะหลายคนเวลาพูดคุยก็ลักษณะคล้ายๆนี่เหมือนกันนะครับว่ายังไม่พร้อมเมื่อไหร่จะพร้อมนะฮะเมื่อไหร่ที่จะมีเงินพอที่จะพาไปอย่างที่บอกว่าตอนนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องเรียนโรงเรียนนานาชาติแต่ว่าในวัยของโบ๊ทเนี่ยโบ๊ทวางแผนไว้ยังไงแต่งงานสักเมื่อไหร่คิดว่าจะมีลูกตอนที่พร้อมเนี่ยไอ้คิดว่าพร้อมเนี่ยวางไว้ไหมว่ามันจะสักประมาณเท่าไหร
3: ่
1: สมมติ
3: คำตอบนี้ก็คิดว่าก็อยู่ในประวัติของครอบครัวตัวเองเหมือนเดิมเพราะว่าพ่อกับส่วนตัวแล้วพ่อกับแม่ผมเนี่ยมีผมตอนแม่ผมอายุ40ผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่สายเกินไปที่เราจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองก่อนในเมื่อแม่ผมมีลูกตอน40ผมก็เกิดมาปกติดีแม่ผมก็เป็นห่วงว่าผมจะเกิดมาแล้วเป็นออทิสติกหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมีล
1: ู
3: ก
1: แต่ไม่เป็นใช่ไหม
3: ไม่เป็นครับไม่งั้นคงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี
1: ้
3: ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเรียนจบไปก็จะรีบทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันทำงานก็เรียนต่อไปด้วยทำสองอย่างเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาของผมมันเยอะหรือมันสั้นแค่ไหนก็ในฐานะที่ยังมีเวลาอยู่ก็ใช้มันเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะประมาณ30คนส่วนใหญ่วัยรุ่นผมก็คิดว่าน่าจะประมาณ30ตัวเองก็น่าจะพร้อมที่จะมีครอบครัวมีลูกเป็นสิ่งรับประกันความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็ต่างๆได้ครับ
1: ไม่25
3: 25คิดว่า
1: สมมุติว่า30งานนี้ออกมาเยอะมาก30เนี่ยนะที่คนที่จะวางทำไมมันเป็น30มันทำไมไม่เป็น25อะไรเงี้ยสมมติ
3: มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมคิดสำหรับผมอาจจะเป็นเพราะว่า1คือเราก็คิดด้วยว่าเราต้องทำงาน2คือเราก็จะเรียนต่อด้วยเหมือนกับว่า
1: โอเค
3: มันเหมือนเวลา7วันของทุกสัปดาห์มันหมดไปหมดแล้วครับกับการทำงานกับการพวกนี้แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนการทำงานอีกเท่าไหร่ความมั่นคงของงานเรามันก็ยังหาไม่เจอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราพอใจกับงานที่เรามีหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่พี่ไอมีภรรยาอาจจะพร้อมแต่เรื่องมีบุตรเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าเราก็ยังต้องย้ายไปย้ายมาตกลงไม่ได้กับตัวเองว่าตกลงอะไรคืออะไรที่ดีที่สุดกับสำหรับเราแล้วถ้าเกิดเรามีลูกผมคิดว่าผลกระทบอันนี้ที่มันเกิดกับลูกมันก็ค่อนข้างสูงกับการที่มีพ่อแม่ที่ยังไม่มั่นคงกับตัวเอง
1: คือยังไม่ความคือชีวิตยังไม่นิ่งคิดว่า25ยังไม่นิ่ง30นี่คิดว่าน่าจะนิ่งมากขึ้น
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือไลฟ์แพลนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีครอบครัวและมีลูกของยังไม่คือ22นะฮะเอางั้นลงมาที่ X นะฮะ Gen X อันนี้ Gen Y เนี่ยลองมาดู Gen X ทางเรียนถามที่คุณอัศวินว่าตอนสมมุติย้อนหลังกลับไปนะฮะตอนยังอยู่ที่วิทวะที่จุฬาเนี่ยนะฮะคิดมาถึงเรื่องนี้ไหมครับว่าแต่งงานอายุเท่าไหร่มีลูกเคยวางแผนครอบครัววางแผนชีวิตกิจกรรมเรื่องมีลูกแล้วแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยวางกำหนดเวลาไว้ให้มา
0: ผมเองเนี่ยกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราในสังคมนี่มันเปลี่ยนไปนะครับคือในสังคมเดิมสมัยก่อนเนี่ยการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจจะไม่จำเป็นเท่านะครับตอนนี้เนี่ยจบอุดมศึกษามาเนี่ยก็ยังต้องการต่อโทต่อเอกต่างๆนะครับต้องพอต่อโทต่อเอกเสร็จเนี่ยยังต้องมีการออกมาทำงานอีกเพราะว่าช่วงในระหว่างเรียนนี่ก็ไม่ได้มีการสร้างสะสมรายได้ความมั่งคั่งเพื่อจะใช้ในครอบครัวในอนาคตเนี่ยนะครับพอมีความต้องการในเรื่องของสังคมขนาดนั้นเนี่ยนะครับในสิ่งนี้ผมว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นนะนี่ฟังน้องพูดนี่ก็มีหลายประเด็นเหมือนกันสะท้อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างคนรุ่นเนี่ยก็จะมองแก้วเนี่ยอย่างน้องเขาดูแก้วว่าแก้วน้ำที่มีอยู่น้ำมันอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เต็มนะครับมันในส่วนมันคือ half empty ละแต่ของเราเนี่ยเรามองจะบอกว่า half full ละ half full ก็มีลูกได้ละแต่น้องเขาบอกว่ามันยังไม่เต็มเลยมันมีแค่ครึ่งเดียวเองต้องขอให้มันเต็มก่อนถึงจะมีลูกได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมว่าอาจจะเป็นในเรื่องหลายอย่างที่ต้องมาช่วยมาแก้กันครับแต่ก็เลยตอบคำถามอาจารย์ว่ามันยากละครับที่อย่างพี่ปอละครับที่จะหาคนอย่างพี่ปอได้ที่ว่าสามารถวางแผนอนาคตแล้วก็สามารถที่จะเดินตามแผนในอนาคตได้ผมเองเนี่ยยังไม่มีแผนตั้งแต่ตอนเรียนที่จุฬาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแผนว่าจะมีลูกนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยซ้ำนะครับ
1: อะไรที่มันเป็นตัวที่มาบอกคุณอัศวินตอนนั้นว่าเอาละ settle หยุดเตรียมมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกตอนไหนช่วงไหนอะไรเป็นปัจจัย
0: ผมคิดว่ามันไปตามจังหวะชีวิตของผมเองอยู่แล้วนะครับมันไม่มีการวางแผนแล้วคือถึงวางไปเนี่ยอย่างพี่ปอบอกมันก็จะลำบากอย่างผมเองคนแรกเนี่ยแต่งงานปุ๊บก็ท้องเลยนะครับเคย
1: เฟิร์สไว้ถ่ายมาก
0: เฟิร์สถ่ายมาก
1: เจริญพันธ
2: ุ์แต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะ
0: ผมแต่ง32ครับพี่ป
2: อโอ้ย32
0: 32นะครับ
2: เชื้อยังแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงครับแต่32ตอนนั้นท้องเนี่ยคนแรกก็แท้งไปนะครับแทงไปภรรยาก็ต้องขูดมดลูกเนี่ยก็มันเหมือนกับอันแพลนอยู่แล้วนะครับ
1: เขาให้ตอนนั้นภรรยาอายุสัก
0: เท่ากันฮะภรรยาอายุเท่ากันนะครับเจอที่อเมริกาที่มหาลัยเดียวกันก็กลับมาก็เนี่ยครับอย่างที่เรียนอาจารย์ไปคือมันแพลนไม่ได้หรอครับแล้วก็ถึงแพลนไปมันก็ไม่มา
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอเคอันนี้เป็นทางมุมของผู้ชายมาดูฝั่งของผู้หญิงฝันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่จะใส่ชุดนาน
2: แต่งงาน
1: ใส่ชุดแต่งงานดีไซน์ช
2: ุ
1: ด
2: แต่งงานตั้งแต่ปฐมไงคะที่บอกไงฮะต้องแต่งงาน
1: แต่ปฐมนี่จะแบบประมาณแบบว่าอารมณ์เล่นตุ๊กตาบาร์บี้
2: ใช่ก็คงอย่างนั้นนะคงยังไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าไอ้แต่งงานจริงๆมันคืออะไร
1: เอามาซีเรียสจริงๆเลย
2: ใช่นะคะจะต้องบอกว่าเป็นคนที่มีแฟนเร็วนะคะจบม .6 เจอแฟนคนนี้คือสามีคนปัจจุบันนะคะคบกัน18ปี
1: ขอเสียงปรบมือให้กับคู่นี้เลยครับตั้งแต่
2: ดีใจตรงไหนคะแต่งช้า
1: ไม่คือตั้งแต่คนนั้นมาจนถึงคนนี้ไม่เปลี่ยน
2: คนนั้นค่ะคนนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดบ้างมาทำงานกรุงเทพบ้างอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะก็คือวางแผนตลอดเวลาเรียนจบเขาก็แบบโหอยากแต่งกับเรามากเลยอ่ะเราก็แบบไม่ได้ฉันเพิ่งเรียนจบอยากจะลองแบบ ลองมาเข้าช่อง3ก็ลองสอบเข้าก็ได้ก็ได้ทีเรื่องแต่งงานก็เอาไว้ที่หลังแล้วกำลังสนุกกับงานเขาถามก็ยังไม่แต่งบอก
1: แต่เขาเป็นคนรีเควส
2: ใช่ค่ะ okay. เขาบอกว่าจะมั่นตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู่นะบอกไม่ได้แม่ก็ไม่โอเคเขาบอกว่าพอเรียนจบแล้วบอกไม่ได้เราก็ทำงานแล้วมาเข้าช่อง3ได้เขาก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็รอเขาก็แบบอยากแต่งพอก็อยู่มาก็ทำงานมาเรื่อยๆจนอายุ28ตอนนั้นเริ่มคิดแล้วเออ28เราควรแต่งงานแล้วล่ะก็บอกว่าพี่มาแต่งเธอเขาบอกว่า no
1: อ้าวเหรอฮะ
2: โอ้พอตอนนี้ไปตามเนื่องจากตอนเรา28เขาจากทำงานออฟฟิศเขาอายุมากกว่าเราแค่2ปีค่ะเขาเริ่มไปทำกิจการตัวเองเขาก็เริ่มคิดเหมือนน้องอ่ะบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นฉันขอแบบก่อร่างสร้างตัวก่อนจากตอนแรกที่แต่งเป็นหนุ่มออฟฟิศมีเงินเดือนพอสมควรแต่งงานก็คงได้แต่พอเราก็ทำงานไปเขาก็เริ่มมีทางเลือกของเขาว่าเขาอยากไปทำกิจการของตัวเองก็ออกไปปุ๊บฉันก็28แล้วว่าเออมาแต่งเธอเขาบอกยังไม่แต่งอ
1: ้
2: าวแปล
1: ภาษาเด็กเดี๋ยวนี้ต้องบอกแปล
2: ยังไม่แต่งเขาไม่มีอะไรคือเข้าใจว่าเขาอยากจะไปทำกิจการอะไรของเขาเขาก็ไปทำนะก็เวลาก็ผ่านไปอาจได้เวลาที่แบบสมควรน่าจะแต่งแล้วก็ได้มาทำรายการเรื่องเล่าเช้านี
1: ้โอ้โห
2: เป็นงานใหม่ที่รู้สึกว่าชอบก็โอเคแล้วงานอ่ะมันเวลามันไม่ได้เลยค่ะมันตื่นตีสองตีสามทุกวันแล้วก็นอนคือเวลาที่อยู่กับแม่ยังแทบไม่มีเวลาทานข้าวเย็นกับแม่เลยเพราะว่าทุ่มหนึ่งหกโมงต้องรีบนอนแล้วเพื่อที่ตอนเช้ามืดจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องแต่งงานก็เลยไม่ได้พูดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาแบบบอกอย่าพึ่งอะไรเพราะงานก็ยังสนุกเขาก็เริ่มถามบ้างไม่ถามบ้างแล้วแต่จะแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้คือจากตอนแรกเหมือนอาจจะความรักจีจ๋าไงพอเรียนจบอยากแต่งงานพอถึงเวลานานไปมันเหมือนเพื่อนกันไปแล้วอะคือพร้อมอะไรก็แต่งวันที่แต่งงานนี่นะคะแบบธรรมดามากคือไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรคือมันคบกันมานานมากแล้วอะค่ะจัดงานแต่งงานเองด้วยตอนอายุ36ก็คือจัดงานแต่งงานไปเลือกชุดเองไปเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเลยจัดการเองแม่บอกเอาจะแต่งแล้วเหรอเดินบอกแต่งก็แต่ง
1: เหมือนไปทำกิจวัตรอะไรสักอย่างอ
2: ะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดวันที่ไปจดทะเบียนสมรสคือวันที่ไปรู้สึกจะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนอะไรสักอย่างยังใช้ชื่อตัวเองอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณใกล้ที่เขตเขาจะปิดแล้วค่ะเขาถามว่าเอาพี่แต่งกันตั้งนานแล้วไม่จดทะเบียนสมรสหรอเอาหรอแล้วมีเวลาเท่าไหร่ประมาณครึ่งชั่วโมงกับเขตจะปิดจดก็ได้จดคือไม่ได
1: ้ที่ถ้าเขาไม่ทักก็ยังจะไม่จด
2: อะไรอย่างนั้นประมาณนี้เลยก็รู้สึกว่า
1: ครับผม
2: พอมาแต่งตอนอายุ36เราก็มั่นใจว่าอุ้ยเราคงมีลูกง่ายนะเพราะว่าครอบครัวเขาก็มีลูกง่ายครอบครัวเราก็มีลูกง่ายอย่าพึ่งก่อนนะอย่ากันนั้นเลยเที่ยวกันก่อนให้สนุกสนานทำงานเที่ยวไป
1: คิดว่ายังไม่มีลูกเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ายังอยากใช้ชีวิตสบายๆ
2: ใช่ใช่ใช่ผ่านไป1ปีเอ้ย37 38นี่ทำไมก็ไม่ท้องเองโดยธรรมชาติ
1: อ๋อแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ควบคุมใดๆ
2: ไม่ได้คุมเลยไปหาคุณหมอบอกเฮ้ยไม่ได้เลยนะคุณถ้าอายุ36คุณอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาตินะฮะแบบเหมือนมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติแล้วคุณยังไม่ท้องแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรแล้วคุณต้องปรึกษาคุณหมอแล้วพอปรึกษาคุณหมอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ปรึกษาตลอด 5-6 ปีทำทุกอย่างก็ไม่มีลูกยากคือแบบว่าทำแล้วก็ติดแล้วก็หลุดล่าสุดที่เสียใจสุดก็คือมีลูกแฝดที่ทำกิฟต์เนี่ยนะคะแฝด5เดือนครึ่งแล้วก็เสียเขาทั้งคู่นั่นนะคะเป็นโอ้โหความเสียใจที่แบบไม่ได้ละต้องระวังตัวเองดูแลตัวเองหลัง
1: จากได้ยินว่าคุณปอลองทุกวิถีทาง
2: ใช่เป็นเอ็กซ์เปิร์ตนับวันโอ้โหทุกอย่างเป็นคนที่เวลาฉีดยาแล้วหาเส้นไม่เจอนะคะให้น้ำเกลืออะไรเงี้ยแต่การทำกิฟต์จะต้องมีการฉีดยาแล้วต้องเอายามาฉีดตัวเองด้วยนะคะฉีดที่บ้านอ่ะจะ
1: กลัวตัวเองเหรอ
2: ใช่ค่ะเขาบอกให้สามีฉีดให้ก็ได้บอกไม่ได้หรอกค่ะหมอพอหยิบเข็มออกมาสามีก็วิ่งออกไปนอกบ้านแล้วค่ะคือถ้าออกไปนอกหมู่บ้านก็ไปแล้วค่ะคือเป็นคนกลัวเข็มมากๆอ่ะค่ะคือเธอกลัวไม่เป็นไรเราก็ฉีดเองทำเองกระตุ้นนับวันไข่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วไปเจาะน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะบางทีเจาะน้ำเกลือในการที่แบบว่าไปเก็บไข่เก็บอะไรมันต้องมีการเจาะน้ำเกลือให้ยาอะไรเงี้ยเข็มก็เป็นคนหาเส้นยากมากจิ้มไม่รู้กี่รอบเจ็บไม่รู้กี่ครั้งอะค่ะคือแบบแต่อยากมีให้ได้และเสร็จแล้วพอหลังจากเสียน้องแฝดไปก็เขานั้นเสียใจสุดละไม่เอาละไม่มีลูกอีกแล้วคิดว่าไม่มีดีกว่าไม่ทนกับการสูญเสียไม่ได้อีกแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรหมอบอกว่าหมอคือดูจากสภาพร่างกายเราแล้วเนี่ยเราสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ปัญหาก็คือสามีมีเชื้อน้อยมากคือเรามัวแต่ไปมังงูมางาหลาคือไปให้คุณหมอตรวจขึ้นค่ะอย่างตรวจสารพัดตรวจมาลูกจนวันนึงเป็นคนแนะนำหมอคะลองตรวจฝั่งผู้ชายมั้งไหมคะเหนื่อยมากเลยเจอคุณหมอเปลี่ยนคนนี้ขึ้นขายังไปฉีดสีไปขูดมดลูกไปผ่าเหนื่อยมากเลยค่ะหมอคะเจอหมออะไรก็หมอลองตรวจผู้ชายพอตรวจผู้ชายเลยโป๊ะเชว่าเชื้อเขาน้อย เพราะฉะนั้นมันใช่ค่ะเชื้อมันจะต้องผู้ชายไม่ต้อง 30-40 ล้านตัวหรือมันแต่เขามีแบบแค่หลักหน่วยแบบประมาณ 6-7 ล้านอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเออดูสิเราไปลองผิดลองถูกเออจนตอนหลังรู้ก็เลยใช้วิธีอิกซี่จะมาติดแฝดแล้วก็หลุดแล้วหลังจากเสียแฝดไป2เดือนก็ถึงมาได้น้องแพรพาร์ทนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าเลยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกคุณปอรู้ไหมว่ามีคนที่มีปัญหาเนี่ยไม่มีลูกมีลูกยากได้เยอะมากจริงๆบ้านเราตอนนี้แล้วก็มาปรึกษาเขาเยอะมาก
1: เพราะนั้นนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้สำหรับหลายท่านเหลียวไปดูนี่ก็ยังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์กัน
2: ใช่ค่ะ
1: เยอะโอเคเยอะอยู่นะฮะ
2: คุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยค่ะถ้าเรายังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เราคิดว่าเราจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้แน่ๆอาจจะยังไม่แต่งงานใช่ไหมฮะแล้วหรือแต่งงานแล้วแต่คุณอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฮันนีมูนรอบโลกเขาแนะนำให้คุณไปเก็บไข่และเชื้อของผู้ชายผสมเป็นตัวอ่อนแล้วฟรีดไว้ผ่านไป10ปีคุณมายังใส่ได้ฟรีดไนโตรเจนสมบูรณ์ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณแต่งงานแล้วคุณยังไม่เก็บไข่ไม่อะไรคุณอยากจะเที่ยวนู่นอีก10ปีคุณคิดมีลูกพอถึงเวลากระตุ้นไข่เท่าไหร่ก็ไม่ตกคือสาวๆเนี่ยค่ะอายุ20ถึง30ก็จะมีไข่ตกอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะถ้าเกิดว่าใช้ยากระตุ้นเนี่ยได้ถึง 20-30 ใบพอวัยปอเนี่ย 38-39 กระตุ้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่4ที่5แล้ว4-5คัดออกมาก็ไม่ใช่ไข่เป็นไข่ที่สมบูรณ
1: ์
2: ยังมาถูกคัดเลือกออกไปจนเหลือแบบ2หรือ3ใช่
1: น
2: ี
1: ่เป็น expert
2: มันยากมาก
3: ๆส่วนตัวแล้วเรื่องการมีบุตรใช่ไหมครับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อถ้าเรามีเขาออกมาแล้วเราก็ต้องดูแลเขามันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปโยนทิ้งได้คนรุ่นใหม่ก็จะมีความเห็นในมุมมองเดียวกันว่าถ้าเราไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะมีบุตรไม่ได้อยากให้เข้าใจในมุมมองของว่าบุตรนั้นเป็นภาระแต่ว่าอยากให้มองในแง่ดีว่าการที่มีบุตรเนี่ยเราเลี้ยงเขาให้ขึ้นมาให้เป็นคนดีได้ในสังคมหรือประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีทรัพยากรเยอะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินทางความมั่นคงทางสภาพจิตใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละบุคคลนั้นจะต้องหาเงินให้ได้เพียงพอต่อการใช้ของตัวเองและก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกของเราในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เท่าไหร่พอเพียงพอกับการศึกษาค่ากินอยู่ในสังคมที่เพิ่มขึ้นไหม
1: คนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประชากรที่อยู่ในเจเนเรชั่น Y ซึ่งจะมีอายุประมาณ11ถึง32ปีซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยเขาอยู่ในวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เขามีโอกาสในการที่จะสามารถผลิตประชากรขึ้นมาทดแทนประชากรที่หล่นหายไปหรือที่หมดอายุไขไปได้การดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทมีผลเพราะว่าประชากรเจเนอเรชัน Y เนี่ยวางแผนที่จะทำหลายๆอย่างเลยในช่วงระยะเวลา20ในช่วงอายุ25ถึง35ปีซึ่งผลการวิจัยมันออกมาเนี่ยทำให้เห็นว่ากิจกรรมที่เขาชะลอไปคือการมีลูกนะครับตอนนี้เวลาชะลอการมีลูกออกไปเนี่ยมันก็ทำให้วัยเจริญพันธุ์นะมันไปเบียดเวลาหรือระยะเวลาการเจริญพันธุ์ของคนในเจเนอเรชัน Y ลงมันก็เลยทำให้คนเจเนอเรชัน Y เนี่ยโอกาสในการที่จะมีลูกมันก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีกนะอันนี้ยังไม่รวมถึงทัศนคติเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่เห็นว่าลูกเนี่ยเขาจะต้องรอให้พร้อมก่อนมีความครบพร้อมถึงจะมีลูกได้เพราะว่าการเลี้ยงลูกในปัจจุบันต้องใช้เงินทองทรัพยากรต่างๆมากก็มีเวลาให้มากเพราะฉะนั้นปัจจัยหลังนี้ก็เลยทำให้การมีลูกของคนในเจเนอเรชั่น Y มันลดลงครับพฤติกรรมของลูกในปัจจุบันหรือพฤติกรรมของเด็กในปัจจุบันโบ๊ทคิดว่ามีส่วนที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยเขารู้สึกไม่อยากมีลูกมากไหมนี้ลองถามในบทบาทของที่ตัวเองเป็นลูกตอนนี้และในอนาคตที่ตัวเองจะต้องเป็นคนมีครอบครัวและมีลูกสภาพสังคมแล้วก็พฤติกรรมของวัยนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: ก็คิดว่าค่อนข้างมีส่วนเยอะนะครับสังคมไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะกดดันเป็นอันดับแรกอันดับสองก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าแม่ผมค่อนข้างจะแบบเป็นห่วงหมดทุกฝีก้าวทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เหมือนกับประมาณว่าสังคมมันค่อนข้างจะไม่รู้ว่าแย่ลงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันดีขนาดไหนแต่ว่าก็ค่อนข้างจะโหดร้ายเพราะว่าอาชญากรรมอะไรพวกนี้มันก็เกิดขึ้นทุกวันอาจจะเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่แย่ลงหรืออะไรแบบนี้ก็ทำใ การอยากมีลูกก็ต้องดูแลนอกจากเรื่องเงินแล้วก็ต้องดูสภาวะสังคมด้วยว่ามีลูกออกมาแล้วลูกจะอยู่ในสังคมปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมองยังไงกับการมีลูกแต่ผมคิดว่าสังคมปัจจัยของสังคมนี้ก็ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนก็เลือกโรงเรียนก็คือเหมือนกับเลือกสังคมที่ลูกจะไปอยู่ใช่ไหมครับก็เหมือนกันก็คือเราก็ต้องดูว่าสังคมเนี้ยปลอดภัยกับลูกไหมฉะนั้นมันก็สำ

0: แบบก็มีข่าวรถตู้หิ้วเด็กหรืออะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรหรือว่าดูข่าวมีประตูทับเด็กเด็กคือแบบเด็กก็ไม่รู้ทำอะไรแต่ประตูล้มทับเด็กเสียชีวิตก็ค่อนข้างจะน่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นแบบสังคมก็ค่อนข้างสำคัญในเชิงของเศรษฐกิจในเชิงของอุดมคติของสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการมีลูกแล้วผมคิดว่าบางทีถ้าเรามองไปอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็คงจะไม่มีวันได้มีลูกแต่ถ้าเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าสุดท้ายแล้วลงตัวก็คือถ้าเราพร้อมที่จะมีลูกเราก็หาที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมให้ลูกอยู่ให้ได้เอาตรงไหนที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะสมไม่ควรเราก็ไม่ให้ลูกไปอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นข้อโชคดีที่บางคนเกิดมามีพ่อแม่ค่อนข้างมีอายุเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเขาจะเหมือนรอบรู้ค่อนข้าง
1: ลูกดิฉันนี่โชคดีโชคดีมาก
0: ใช่ค่ะเป็นเรื่องโชคดีเพราะว่าเขาจะรู้หมดทุกอย่างเขาจะค่อนข้างครอบคลุมปัจจัยหลายๆอย่างเหมือนกับอาบน้ำร้อนมาก่อนแล้วรู้หมดทุกอย่างในขณะที่บางคนมีพ่อแม่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเสี่ยงดวงว่าพ่อแม่ที่เป็นวัยรุ่นนั้นเอาใจใส่มากแค่ไหนเหตุผลอะไรที่มา
2: อันนี้เป็น
0: อาจจะแบบเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่เกิดมามีพ่อแม่สูงอายุบางทีอาจจะรำคาญตอนเป็นเด็กแต่เดี๋ยวพอโตมาก็จะเข้าใจแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ทำไมผมค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากเพราะว่าแม่ถ่ายทอดมาตลอดเวลา
1: ไม่จะบอกว่าทำให้พี่ภาคภูมิใจมากเลยในการเป็นแม่
3: รู้สึกดีเลยใช่ไหม
1: ใช่เมื่อก่อนเห็นอุ้ยมีคนเขามีลูกตอนสาวๆอะไรอยู่วันนี้เนี่ยอิจฉาเขาฟังน้องเขาแล้วภูมิใจมากเลย
3: นี่ผมกลับมาเรียนถามในวัยนี้นะฮะหรือว่าในมุมมองของคุณอัศวินไม่ว่าจะฐานะของนักบริหารธุรกิจเองหรือว่าคุณพ่อคนหนึ่งเนี่ยคนเดี๋ยวนี้มีลูกน้อยเพราะอะไรอะไรเป็นหลัก
4: ครับจริงๆก็หนึ่งเนี่ยถ้ามองนะครับคือเราอายุเฉลี่ยไทยเนี่ยประมาณสัก75ปีใช่ไหมครับก็เรามีชีวิตหนึ่งเนี่ยก็มีเฉลี่ยก็ 20,000 กว่าวันนะครับ 20,000 กว่าวันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่าเราต้องอยู่ในระบบการศึกษา
3: นะครับ
4: ตั้งแต่กว่าจะจบโทกว่าจบตรีนี่ก็สัก21 22ถูกมั้ยครับทำงานก่อน 2-3 ปีแล้วเรียนโทอีกใบนึงนะครับก็กว่าจะกลับมาทำงานก็เร็วสุดก็26 27นะครับที่จบโทมานะครับแล้วก็กว่าจะแต่งงานได้จริงก็คงยังไม่แต่งกันทีนะครับต้องทำงานอีกนะครับ 2-3 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ส่วนใหญ่นี่โดยทั่วไปเนี่ยคือระบบต่างๆที่วางไว้เนี่ยเป็นระบบพื้นฐานของคนเนี่ยในการที่จะสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเข้ามาในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่ยก็คุยกันถึงคนที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 28-30 นะครับเพื่อจบพร้อมเข้ามานะครับนั่นหมายถึงยังไม่รวมว่าจะความพร้อมในการที่จะสะสมความมั่งคั่งเพื่อที่จะไปใช้มีครอบครัวต่อนะครับนั่นหมายถึงว่าเรา28เนี่ยจาก30เนี่ยนะครับก็เกือบครึ่งชีวิตละครึ่งชีวิตเฉลี่ยละนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนจีนฮ่องเต้เรียกสนมเนี่ยก็อายุ10กว่านั่นนะครับ
3: ใช่ๆ
4: เพราะนั้นเขาคิดมาแล้วล่ะครับว่าจริงแล้ววัยเจริญพันธุ์จริงเนี่ยพอมีได้ปุ๊บเนี่ย10กว่า20ปีเนี่ยมันก็ไปอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเราผิดธรรมชาติอยู
3: ่
4: อาจจะเป็นมองในเรื่องสังคมเนี่ยคือระบบต่างๆมันทำให้อยู่เนี่ยคือกว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวเนี่ยมันก็เลยระยะเวลาที่มันเหมาะสมที่สุดแล้วคือออพติมัมพอยต์ไป
3: เหมือนระบบชีวิตมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อน
4: อ๋อแน่นอนครับมันเปลี่ยนไปจากธรรมชาติแล้วครับ
3: ครับผมเรียนถามตรงประเด็นนี้นิดนึงว่าเมื่อกี้พอเล่าเป็นลำดับมาเนี่ยนะฮะพอเรียนจบปุ๊บทำงานแล้วมีคู่เลยไม่ได้เหรอฮะ
4: ครับ
3: หรือว่ามีแต่งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได
4: ้อ๋อทำได้ครับทำได้ครับ
3: คือโดยส่วนใหญ่ของคน
4: ทำได้อยู่แล้วครับทุกคนผมว่ามีช้อยส์แต่ว่ามันก็จะมีคนที่คิดอย่างที่น้อง
3: ส่วนใหญ่เนี่ยครับ
4: ส่วนใหญ่บางคนก็อยากจะ
1: ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากทำค่ะอยากมีก็คือผู้ชายมันไม่จีบไงคือจริงปอเชื่อนะผู้หญิงก็มีบางคนที่แบบว่าไม่ฉันต้องการเรียนจบต้องการทำงานแต่ในขณะที่เราเรียนจบแล้วทำงานเรามีผู้ชายดีๆสักคนนึงนะฮะอย่างเช่นอย่างคุณอัศวินเนี่ยมาจีบเฮ้ย
3: อันนี้จะไม่เอาสามีคุณภาพ
1: ใช่คือเรียนจบเราทำงานเราเจอผู้ชายดีๆโอ้ที่เพียบพร้อมทุกอย่างทำไมเราจะไม่อยากแต่งแต่ปัจจุบันนี้นะคะผู้ชายที่ดีๆก็ไม่มาจีบเราไงบางทีเขาก็ไปจีบกันเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหลือมาหาเราก็
3: มีฮะ
1: เยอะด้วย
3: เยอะขึ้นไหมฮะ
1: เยอะด้วยนะฮะหรือบางทีมาจีบโอ้โห ผู้หญิงเราก็จะสักแต่ว่าชีวิตนี้ฉันขอแต่งงานมันก็ต้องดูนิดนึงไหมอ่ะคือสักแต่ว่าเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็เอาแล้วก็ต้องดูหน้าที่การงานดูนู่นดูนี่ที่จะไป

0: เลือกตัดสินใจเองมันก็ไม่ได้แต่พอเลือกไปนานๆเข้าหลังๆก็ไม่เป็นไรขอเป็นผู้ชายสัก30 40ขอให้เป็นผู้ชายที่แรกก็อะไรนะขอให้การศึกษาสูงรวยหล่อนะตอนจบใหม่ๆ
1: ทุกท่านดูนะฮะอันนี้คือการเรียงของคุณปอนะฮะการศึกษาสูงถัดมาด้วยรวยหล่อเนี่ยถึงมาเป็นอันดับ3เลยนะ
0: นะ
1: ไม่ต้องไม่ใช่บัตรมาหลอกเลยนะฮะ
0: อะไรอย่างงี้นะบางคนก็เอารวยเป็นอันดับ1เพราะหลังๆไม่ต้องหลอกก็ได้อ่ะสัก30กว่าไม่ต้องหลอกก็ได
1: ้เริ่มหาเหตุผลให้โอเคมีการ
0: รวยๆนี่ยังเก็บไว้หน่อย
1: รวยเก็บไว้หน่อย
0: พอเลยไปไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจบสูงมันก็ไม่ได้ดูอะไรตรงนั้นหน้าที่การงานก็ใช้ได้สัก30กว่า30 50
1: ฉันเลี้ยงเอง
0: ฉันเลี้ยงเองดูแลได้
1: ฐานะยังไงก็ได
0: ้พอ40ไม่ต้องรวยก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ต้องตัดตัวเลือกไปเรื่อยๆอันนี้คือโสดแบบไม่ได้ตั้งใจโสดแบบตั้งใจแบบว่าเขาไม่ตั้งใจจะมีก็มีแบบว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ชอบผู้ชายเพราะฉันเบื่อมากผู้ชายดีๆหรือว่าอาจจะเคยมีอะไรที่มันเกิดเหตุอะไรที่ทำให้รู้สึกทัศนคติไม่ดีอาจจะเคยอกหักอะไรเงี้ยก็ไม่แคร์ใช่ไหมคะพอหาแฟนไม่ได้ก็ไปเรียนอย่างที่คุณอัศวินบอกว่าเดี๋ยวนี้การศึกษาจะไปเยอะคือต้องแบบฉันจะต้องมีหน้ามีตานะจะต้องจบสูงสูงผู้หญิงบางคนก็ขอจบโทหรือจบด็อกเตอร์ไปเลยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบเหมือนให้คนมองว่าเราก็มีคุณค่านะคะพอเรามีคุณค่าปุ๊บมดลูกเราก็ฟอดพอดีไง
1: พอดีกันเลยเรามันไม่สอดรับกันเลย
0: มันไม่สอดรับพอจบด็อกเตอร์ปุ๊บเราซัดไปเกือบ40แล้วทีเนี้ยหันไปมองผู้ชายเฮ้ยเขาแต่งงานมีลูกกันหมดแล้วอะ
1: ผมคิดว่ามันฝ่อตอนจบคอร์สเวิร์กแล้วนะฮะวิทยานิพนธ์ยังไม่เสร็จเนี่ย
0: จริงๆสมัยเรียนมหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านนึงแบบสอนแล้วถูกใจมากเขาบอกว่าไงรู้ว่าคุณมีแฟนตอนนี้เลยเฮ้ออาจารย์อะไรมาสนับสนุนให้เด็กมีแฟนเราเรียนม .3 มาสิคุณมีแฟนแต่คุณดูกันไปก่อนคุณยังไม่ต้องแต่งงานคุณใช้เวลาดู
1: ให
0: ้
1: ดูอย่างเดียวแล้วไม่ให้ทำอย่างอื่น
0: เหมือนคบกันใช่ให้อย่าเพิ่งทำอย่างอื่นอย่าชิงสุกรหาไปแกก็สอนไปว่าแต่ให้ดูนิสัยใจคอเรียนจบดูกันไปนะคะว่าตอบอาจจะแยกกันไปทำงานดีช่วยกันเก็บตังอะไรก่อนก็ได้แล้วค่อยแต่งงานแต่ถ้าคุณไปแบบเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวทำงานก่อนค่อยดูกันไปอาจารย์บอกร้อยทั้งร้อยเวลาคุณไปทำงานเข้าไปในออฟฟิศผู้หญิงเนี่ยพอไปทำงานในออฟฟิศแล้วเนี่ยผู้ชายที่คุณไปเจอมักแต่งงานมีเมียหมดแล้วอะมันจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ชายอาจารย์บอกผู้ชายเหมือนหาภรรยาง่ายกว่า
1: โอเคโอเคอันนี้
0: คือผู้ชายเดินไปจีบผู้หญิงอะ
1: คอนเฟิร์มด้วยงานวิจัยที่ผ่านมาน
0: ะฮะคือแบบว่าเดินเข้าไปจีบผู้หญิงเราชอบผู้ชายคนนี้อย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปจีบมันไม่ได้ไงเราก็จะต้องรอให้เขามาจีบเขาก็ไม่มาเขาไปจีบเพื่อนเรา
1: ส
0: ัง
1: คมไทยเรายังผู้หญิงจะต้องเป็นคนถูกรอมาจีบ
0: ใช่ค่ะทีนี้รอไปรอมามันนานเข้าไงมันก็ไม่ได้สักที
1: ต้องเป็นฝ่ายเริ่มแอคทีฟไม่พาสซีฟแล้ว
0: อย่างที่บอกแล้วว่าอ่ะพอไปเจอคนถูกใจจริงๆเมื่ออายุมากขึ้นพอมีอายุมากขึ้นปุ๊บอย่างที่บอกค
1: ่
0: ะก็มีลูกยากแล้วแล้วผู้หญิงสมัยนี้พอคุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกตอนนี้มี early menopause เยอะมากค
1: ื
0: ออายุ32ล่าสุดที่ได้ยินมานะคะประจำเดือนขัดขาหายเลยอุ้ยก็คงคิดว่าเราคงเป็นแบบเหมือนประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอปรากฏว่าพอไปตรวจค่ะเข้าสู่ menopause แล้วซึ่งปกติมันควรจะ40ใช่ค่ะควรจะ40หรือ45ปรากฏว่า early menopause ก็คือเข้าสู่วัยทองก่อนวัยอันควรอ่ะคือเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วคือพอจะไปทำกิฟต์ทำอะไรบางทีก็ทำไม่ได้แค่30ต้น
1: ๆ
0: คือกระตุ้นฮอร์โมนเท่าไหร่ฮอร์โมนก็ไม่ขึ้นแล้ว
1: ครับท่านเกียรติอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าในงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีใครพูดมากสักเท่าไหร่ในการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเจริญพันธ
0: ุ์
1: อนามัยวัยเจริญพันธุ์ที่มันเป็น early menopause บวกขึ้นมากับแบบแผนการดำเนินชีวิตที่มันขัดหรือมันที่มันทำให้กินเวลาของวัยเจริญพันธุ์ไป
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้อย่างสมมติว่าผู้ชายที่มีเชื้อน้อยหรือผู้หญิงที่อาจจะกระตุ้นไข่หรือมดลูกไม่แข็งแรงมาจากความเครียดเป็นหลักนะคะเพราะสังคมสมัยนี้ใช่ค่ะความเครียดมลภาวะอาหารการกินมีส่วนหมดเลยค่ะทำให้คนสมัยนี้มีลูกยากเพราะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายด้วยเป็นสำคัญ
1: คำถามปิดนะครับเวลาจริงๆแบบคุยกันสนทนาก็สนุกมากเลยจะเป็นคำถามที่จะถามรอบสุดท้ายอยากจะถามสั้นๆเนี่ยนะฮะว่าตอนนี้ปัญหาในการสนทนาคราวนี้มันเป็นเรื่องทัศนคติของคนแล้วล่ะนะฮะว่าจะมีลูกเมื่อไหร่มีลูกเมื่อพร้อมวิธีการดำเนินชีวิตทำอย่างไรให้คนสามารถมีลูกขึ้นได้อันนี้เป็นทางคำตอบวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำตอบของการประชุมวิชาการในคราวนี้เนี่ยผมขอเริ่มจากน้องโบ๊ทคิดว่าทำยังไง
2: ก็ผมคิดว่าการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรหรือทำให้คนอยากมีลูกมากขึ้นไม่น่าจะเกี่ยวกับ

0: นโยบายทางสังคมมากขนาดนั้นหรือนโยบายทางเศรษฐกิจแต่ขึ้นอยู่กับว่าการอย่างที่เราวันนี้มีการคุยกันเพื่อปรับทัศนคติผมคิดว่านั่นเป็นการเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าทัศนคติของคุณต่อสังคมมันไม่ดีหรือต่อเศรษฐกิจมันไม่ดีต่อให้สังคมจริงๆแล้ววัดออกมาเป็นตัวเลขว่ามันดีเศรษฐกิจว่ามันดีแต่คุณยังเชื่อว่ามันไม่ดีมันก็ยากพอสมควรอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ในอาเซียนของพวกเราประเทศสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นประเทศที่รวยมากประเทศหนึ่งค่อนข้างจะมีความปลอดภัยเยอะมากจากที่เคยไปหลายๆรอบก็รู้สึกปลอดภัยมากถึงแม้จะเดินคนเดียวกลางค่ำกลางคืนอะไรแบบนี้เขาก็อยู่กันแบบไม่ลำบากเขาดูมีเงินดูทำงานได้เงินเดือนดีคนไทยหลายๆคนที่มีความรู้มีความสามารถก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เงินเดือนรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่เขามีความเครียดเยอะมากในประเทศสิงคโปร์เรื่องการแข่งขันการทำงานต่อให้แม้เขาจะเป็นประเทศที่รวยต่อให้แม้เขาเป็นประเทศที่ปลอดภัยแต่ผมคิดว่าเขาเป็นประเทศที่ประชากรทดแทนเขาก็น้อยลงแย่กว่าประเทศไทยในหลายๆด้านเรื่องประชากรลดลงผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศจะรวยหรือประเทศจะมีความปลอดภัยมากแค่ไหนแต่มันเป็นเหมือนกับว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในประเทศเราได้ยังไงว่าจริงๆแล้วการมีลูกมันไม่ใช่เรื่องแย่ก็พูดง่ายๆคือน่าจะเริ่มจากการศึกษาก่อนหรือว่าเริ่มจากสื่อต่างๆในการเสนอข้อมูลทางสังคมเพราะว่าสื่อเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเสนอในด้านลบไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยหรือว่าด้านการศึกษาเริ่มโชว์ว่าแบบการแข่งขันมีมากขึ้นมันก็เลยเหมือนกับว่าทำให้ประชากรเริ่มหวาดระแวงว่าถ้ามีลูกแล้วสังคมมันแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าไม่มีที่ให้ลูกเขาอยู่อะไรแบบนี้สังคมมันแคบลงเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้สื่อหรือการศึกษาช่วยๆกันเพื่อที่จะปรับทัศนคติให้มันดีขึ้นกว่าเดิมโดยการที่บอกว่ามันมี space พอสำหรับลูกคุณนะมี space พอสำหรับคุณมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่ว่าจะมีนโยบายว่ามีลูกคนแรกเราจะให้เรียนหรือว่าลด tax เหมือนสิงคโปร์มันก็ไม่ช่วยคุณหรอกเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะอยู่รอดได้ในสังคมมันมากกว่าการเรียนหนังสือมันคือการอยู่รอดที่มีความสุข
1: โอเคอันนี้ของน้องโบ๊ทนะครับของพี่วินครับ
2: จริงในเรื่องนโยบายในการเพิ่มจำนวนประชากรเนี่ยมันถือเป็นนโยบายสาธารณะนะครับซึ่งเป็นในกรณีเป็น public policy เนี่ยมันก็มีวิธีการ2อันอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดึงนะครับคือการให้แรงจูงใจนะครับหรือการดันเนี่ยคือการบังคับให้ทำล่ะนะครับจะเห็นว่าในส่วนหนึ่งที่เราทำกันมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดึงพยายามตอบพยายามตอบข้อซักถามพยายามดึงเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะมีข้อเสียเพราะไม่สามารถเป็นผลเป็นรูปธรรมได้นะครับก็ผมไม่มีคำตอบในที่นี้แต่จะทิ้งไว้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ประชากรถ้าเกิดมันถึงตกไปถึงจุดหนึ่งอ่ะต้องมีการใช้นโยบายอีกด้านหนึ่งเข้ามาในเรื่องของการดันเข้ามาในการเพิ่มประชากรขึ้นมาซึ่งอย่างอเมริกาเองอย่างหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ต้องใช้นโยบายในเรื่องของการดึงแรงงานต่างชาติขึ้นมานะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ได้เป็นการตอบในเรื่องของแรงงานที่เป็นเชื้อชาติตัวเองอยู่นะครับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราอาจต้องเป็นการบังคับหรือเปล่านะครับว่า
3: บังคับให้มีลูก
2: แต่คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นนะครับ
4: คือปอเนี่ยพอมาฟังแล้วปอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะที่ประชากรเราลดลงอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่ปอเห็นเนี่ยแค่คนในออฟฟิศของปอเองช่อง3หลายคนที่แต่งงานมีลูกแล้วปอรู้สึกว่าเสียดายมากแล้วปอก็ไปคุยกับน้องพยาบาลคนหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่าเสียดายนะพี่ที่เขาไม่มีลูกถ้าคุณมีศักยภาพและคุณมีสามีคุณอยู่ในวัยเจริญพันธุ์คุณรีบมีลูกเถอะแล้วคุณก็ช่วยสร้างลูกแล้วลูกคุณก็สามารถสร้างโลกได้นะ
1: ครับผมคิดว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ได้จากข้อสรุปจากการพูดคุยในเวทีสุดท้ายในวันนี้แล้วก็จากการประชุมวิชาการในวันนี้นะครับทุกท่านครับผมต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านอย่างมากนะครับทำให้เราหูตาสว่างในหลายประเด็นแล้วก็เราหลงลืมไปหลายเรื่องผมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านเลยครับ
4: ขอบคุณค่ะ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโอ้ยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมนึงที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหเขานี่กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะฮะนี่วันนี้นะครับผู้จะตามมะเนี่ยไปหาหอยแครงกันแต่ไม่ใช่หอยแครงทั่วไปเป็นหอยแครงขนคนที่จะพาผู้ไปหาหอยแครงขนกันมะเซียนหาหอยแครงขนเลยนะซึ่งเนี่ยเดินออกมาจากหมู่บ้านนิดเดียวเองคือบริเวณนี้อ่ะจ้ะ
1: ค่ะบริเวณนี้มีทั่วเลยมันจะไม่อยู่ดินทรายมันจะเกาะอยู่ที่หินมันอ้าปากแบบมันไงมันออกสีแดงๆอ่ะเขาเรียกว่าตาไง
0: อ๋อเราจะเรียกว่าตาแล้วทีนี้เราก็จะต้องใช้อุปกรณ์ของเรานี่ใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่ของผู้จะเป็นด้ามไม้แล้วก็จะมีเหล็กออกมายื่นออกมางอนิดนึงเป็นตะขอพอเราเห็นตาแดงๆปุ๊บเราก็เอาอันนี
1: ้ใช่แย่เข้าไปมันจะคีบ
0: อ๋อมันจะงับเหร
1: องับคีบติดไปเลย
0: อ๋อพองับปุ๊บเราก็
1: แคะขึ้นมา
0: อย่างนี้เลยใช่ไหม
1: มาแถวนี้เลย
0: แถวนี้เหรอ
1: จ
0: ้ะตอนนี้มะเจอแล้วบอกว่าเห็นมันแดงแล้วแต่ผู้ไม่เห็นว่ามันจะแดงเลยแต่เห็นว่ามันเป็นหอยที่มันอ้าอยู่แล้วมันก็เป็นแบบดำๆ
1: ใช้เนี่ยนะ
0: จ้ะ
1: จิ้มไปที่ร่องที่อ้าปากอ่ะ
0: ครับเอ้ามันหุบแล้ว
1: พอดีน้ำมันขุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่ามันหนุบอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำดูว่าเป็นยังไง
0: นี่คือใช้ตัวแบบเหมือนเป็นเหล็กงัด
1: ออกมา
0: อ๋อ
1: มันจะใหญ่ได้ออกยากหน่อย
0: ครับนี่มาแล้วอุ้ยนี่นะครับหอยแครงขน
1: อันนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ
0: เขามีขนจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมหอยแครงขนนะครับตัวแรกนะครับคือตอนอยู่ในน้ำเขาจะอ้าปากอยู่ตรงนี้อย่างนี้เหรอครับอยู่ท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่แต่ตัวนี้มันจะติดหินอยู่เนี่ย
0: อ๋อมันจะมีส่วนตรงนี้ที่จะติดหินอยู
1: ่ถ้าสมมติเราไปแตะนิดนึงมันก็ทุบทันทีเลย
0: นี่มันมีขนจริงๆด้วยอ่ะนี่ครับถึงเรียกหอยแครงขนนะครับปกติหอยแครงจะออกสีขาวขาวเทาๆนะครับแล้วตัวเนี่ยมันก็จะงุ้มๆกว่าแต่อันนี้มันจะแบนๆร่องเขานี่จะเล็กกว่าหอยแครงนะครับนี่แล้วก็ออกสีน้ำตาลแบบนี้ที่สำคัญคือดูง่ายที่สุดคือมีขนนี่คือยังเป็นตัวที่ยังไม่ใหญ่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ใช่ถ้าใหญ่ๆเยอะ
0: อืมอ่ะเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยม อ่ะไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหาม
1: ันไม่ง่ายปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: นั่นในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนมันจะแดงอมม่วงอ่ะออกแบบเป็นแดงแบบเลือดนกหน่อยนะครับไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊ดนะครับนี่ทีนี้เราก็แย่ลงไปให้เบาที่สุดแล้วก็เขาจะงับเองเฮ้ยโอ้
1: หมดแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่อันนี้ท่านอาเล็กอาเล็กอาเล็กอา
0: เล็กเอานะเฮ้ยนี่แล้วครูก็เอาขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะ

0: เคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ย
1: รู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี
2: ้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ผู้จะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
0: นี่ไงมาสินี่โอ้ยตัวนึงแล้วนะครับโอ้ยตัวนี้ใหญ่นี่นะครับหอยแครงโขนอีกตัวนึงนะครับโอ้โหหนีบหนีบมาแบบนี้เลยนะพอเขางับปุ๊บแล้วก็บิดนิดนึงเหมือนงัดงัดงัดขึ้นมาก็จะได้หอยแครงโขนแบบนี้ตัวใหญ่นะครับ
2: หอยแครงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแครงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแครงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแครงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โหตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3 4โอ้โหโอ้โหครับหนูใหญ่มากใหญ่มากนี่โอ้โหตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยนะครับข้างในสีแดงๆม่วงๆข้างในนี้นะครับที่ว่าเป็นตาเนี่ยความจริงแล้วคือตัวของเขาตัวนี้ถือว่าใหญ่มากนะสำหรับพุนะหอมลูกไม่ต้องงับแล้วพอแล้วเพียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
3: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของพุสิ
3: เมื่อกี
1: ้คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
3: ใช่
1: ปกติแล้ว
2: มะนี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงขนได้ทั้งปีเลยเหรอ
3: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
2: จาก
3: ในถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งก็ชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเงี้ย
2: ครับตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับไปอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
3: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้ก่อนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
1: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
3: จ้า
1: ทำไมต้องบริเวณนี้ด้วยล่ะมันถึงมีครับ
3: มันมีน้ำเลยแล้วก็แดดไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีขึ้นเยอะแยะไม่มีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมันต้องเป็นที่ที่แบบไม
3: ่มัน
1: ไม่ลึกมาก
3: ไม่ลึกมากถ้าลึกนี้มันแบบ
1: เหมือนแสงแดดม
3: ันใช่มันต้องมีการส่งของแสงแดดด้วย
1: อ๋อ
3: ด้วยเห็นหรือยัง
0: นี่ไงนี่ไง
3: นู่นเห็นยัง
0: อุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
3: จ๋า
0: เสียงดังว่าตรงนี้แหละ
1: โอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไปนะครับด้วยความที่น้ำมันใสนะมันก็จะเห็นเป็นอย่างเงี้ยติดเกาะอยู่ตามหินตามปะการังนะครับสีเขียวๆเลย
3: สวยมากเลย
1: เออเนี่ยแล้วมันเหมือนจะเป็นแบบเม็ดอ่ะ
3: ก็ใช้มือแคะขึ้นมา
1: คือใช้มือเนี่ยนะคอยช้อนไปที
3: ่
1: ผิวทรายตรงนี้เลย
3: มาอย่างนี้ก่อนนะมันจะมาอย่างนี้ก่อน
1: อุ้ยม
3: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบา
1: ๆคือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหุ่นนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพวงที่ลูกมันใหญ่มากเลยเต่งตึงมากเลยนะครับเนี่ย ดู
3: มันธรรมชาติไง
1: โอ้ยเฮ้ยน่ากินน่ะนี่พูดลองชิมเลยได้ไหม
3: ได
1: ้นี่เก็บยังไม่ได้เก็บอะไรกับเขาเลยแต่อยากลอง
3: มันสะอาดอยู่แล้วไง
4: แล้วพวกก็เด็ดกินได้เลยเหรอโอ้ยอารมณ์เหมือนสาหร่ายพวงองุ่นเลยนะครับแต่ว่าคือเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นช่อๆแบบนี้แต่เม็ดเนี่ยใหญ่เป้งเต่งตึงสุดๆไปเลย
3: เฟรช
4: ขอชิมหน่อยได้เลยนะได้เลย
3: จ้าได้ได
4: ้กรอบแตกดังโป๊ะ
1: เนาะมันจะมีแบบลื่น
3: ลื่นนี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกๆหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
1: เหรอ
4: เราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี
1: ่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
3: มันมีทาสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
4: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
3: ใช่
1: มาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริง
4: ๆเราก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับ
2: สาหร่ายลูกพริกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพริกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพริกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ
4: คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
3: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
4: เยอะ
3: ใช
4: ่แล้วหน้าไหนน้อยครับ
3: หน้าฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแท้งเยอะ
4: ครับ
3: มันโดนฝนไงมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดไงถ้าโดนน้ําจืดก็มันละลายหมดเปียกเลย

0: อร่อยจากหอยแคลงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแคลงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแคลงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแคลงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ใช่
1: นี่ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าวมาหมดเลยนะครับ
0: คือเนื้อมันเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
2: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไง
1: โอเคแล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
0: เนื้อของหอยแคลงขนนะครับอย่างที่มาม่าบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแคลงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแคลงทั่วไปเลยครับ
1: คือหอยแคลงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแคลงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องเอาออกไหมฮะ
2: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
1: ได้ทั้งตัวเลย
2: มันเป็นพิษจ้ะ
1: จ้า
0: เรื่องของแกงกะทิหอยแคลงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
1: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่เน
2: า
1: ะเอาแบบให้มันแบบ
2: ขนาดนี้ได
1: ้อ๋อโอเค
2: ไม่ต้องถี
1: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับได้เลยไหม
2: ได้เลย
1: ผู้ใส
2: ่
1: เป็นหางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
2: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อยากคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
1: อ๋อต้องคนเบา
2: ๆใช
1: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆ ปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
2: ค่ะกะทิเครื่องแกง
1: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดลี่เลย
2: พูดใส่กะปิไปได้เลย
1: แล้วใส่ตัวกะปินี่ตามลงไปเลยนะครับหมดนี่เลยจ๊ะ
2: จ้ะ
1: โอ้ตอนนี้นะครับกลิ่นแบบหอมมากเลยนะครับพอเราใส่กะปิลงไปนะครับได้เรื่อง
2: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
1: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
2: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
1: สุกแล้วเนา
2: ะ
1: ต้มไว้นะครับ
0: พริกแกงที่ละลายเข้ากันดีกับกะปิแล้วเราจะใส่มะพร้าวคั่วลงไปแกงของเราก็จะได้ทั้งความหอมมันและความเข้มข้นจากนั้นนะครับเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมด้วยเกลือและน้ำตาลครับ
1: เยอะไปไหม
2: ได้เ
1: ลยน้ำตาลประมาณนี้นะครับ
2: ได้นะ
1: ได้นะ
2: เดี๋ยวความหวานกับไอ้นี้นะ
1: เผ็ดกำลังดีแล้วก็หวานเค็มเป็นหวานมันนะครับเด็ดเลยมะ
2: ใส่หัวกะทิได้แล้ว
1: ใส่หัวกะทิลงไปนะครับปกติได้หอยแข็งขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
2: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
1: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่าย
2: ๆใช
1: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
2: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
1: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: ห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ้ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช่
1: แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงเนี้ยใช่
1: ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช่ใช่
1: มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงรากเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พุกเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขามตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตับเกลือจีนี่แหละเอาพอโอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
2: ยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
0: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำชุบ

0: เดี๋ยวผู้ตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคั่วลงไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันคือหอยแครงแต่มันจะมีความเหนียวหน่อยเหนียวหนึบเหนียวประมาณแบบให้นึกถึงเรากินตรงเอ็นอ่ะเอ็นของหอยแมลงภู่อย่างเดียวนะเหนียวประมาณนั้นเหนียวแบบกำลังกินอ่ะกำลังอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองกินสาหร่ายนะครับแตกโป๊กโป๊กในปากเลยอ่ะเหมือนกินอารมณ์กินไข่ปลาแต่รสชาติมันจะมีออกเค็มนิดนึงเพราะว่ามันมาจากน้ำทะเลเนาะกูชอบมากเลยอ่ะมาต่อกันที่น้ำชุบนะฮะ
1: หอมนะหอม
0: ครับ
2: จะใส่นิดๆไม่อร่อยน้ำชุบมัน
0: ต้องประมาณนี้นะ
2: ใช่
0: ลองดูครับ
2: อร่อยไหม
1: ม
2: ัน
1: ไม่เค็มใช่ไหมมันไม่เค็มไหมอย่างนี้มันจะไม
0: ่
1: เค็ม
0: คือพอเรากินสาหร่ายลูกพริกเปล่าๆเนี่ยมันจะเค็มนะแต่พอใส่กับตัวน้ำชุบลงไปนะครับมันพอดีนะครับมันมีความเผ็ดความเปรี้ยวแบบละมุนของมะขามเปียกกับความเค็มโดยธรรมชาติของเจ้าตัวสาหร่ายเยี่ยมมากดีมากๆอร่อยเลย
2: อร่อยมาก
0: ทำเองต้องอร่อยอยู่แล้ววันนี้นะครับมาก่อนนะคะใหญ่ต้องบอกเลยว่าสนุกอบอุ่นชาวบ้านน่ารักมากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ต้อนรับพูดเป็นอย่างดีเลยทำไมตาหวานอย่างนี้ล่ะ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากมาเที่ยวเกาะนาคาใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
4: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะเคียนหินต้นไม้ประจำจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญเคยเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาแยกเป็นจังหวัดเมื่อวันที่1ธันวาคม2536พร้อมๆกับจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดสระแก้วอำนาจเจริญมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มมีเนินเขาเตี้ยๆทอดยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานีสภาพป่าไม้ทั่วไปเป็นป่าเต็งรังต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดคือต้นตะเคียนหินมีชื่อพื้นเมืองเรียกต่างกันในแต่ละถิ่นเช่นนครราชสีมาเรียกตะเคียนหนูตราดและตรังเรียกตะเคียนทรายสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเรียกเหลาเต่าตะเคียนหินเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตร

เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปกรวยแหลมเปลือกสีน้ำตาลแก่แตกเป็นสะเก็ดโคนต้นมักมีภูพรต่ำกิ่งอ่อนมีขนประปรายใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่ปลายใบติ่งทู่โคนมนดอกมีขนาดเล็กสีขาวหรือขาวปนเหลืองอ่อนออกเป็นช่อสั้นๆตามง่ามใบและปลายกิ่งออกดอกระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมและเป็นผลระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมผลเกลี้ยงมีเปลือกแข็งเมล็ดเดียวรูปทรงคล้ายกระสวยกลีบเลี้ยงเป็นปีกยาว2ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเนื่องจากเนื้อไม้ของต้นตะเคียนหินมีความแข็งแรงและทนทานมากในอดีตจึงนำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเช่นใช้ทำเสาสร้างสะพานทำหมอนรองรางรถไฟเป็นต้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สายน้ำที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมาจนเกิดการต่อสู้ทำให้ฝ่ายที่พ่ายแพ้ต้องหนีตายมาอาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำสารวินทำให้ที่นี่เป็นแหล่งอาหารของผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงทรัพยากรสัตว์น้ำจึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงผู้คนจำนวนมากที่อาศัยอยู่บริเวณนี้นับตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

น้ำสาละวินหรือชื่อดั้งเดิมในภาษาพม่าต่างเรียกแม่น้ำสายนี้ว่าตาละวินมีต้นกำเนิดจากที่ราบสูงที่เป็นบริเวณเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านประเทศจีนประเทศเมียนมาและประเทศไทยแล้วไหลกลับลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวเมาะตะมะประเทศเมียนมาความยาวของแม่น้ำสาละวินประมาณ 2,800 กิโลเมตรมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายชนเผ่าอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำเป็นจำนวนมากส่วนระยะทางประมาณ100กิโลเมตรที่แม่น้ำสาละวินไหลผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายนี้จึงเปรียบเสมือนกับเส้นแบ่งกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาซึ่งก็มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มอาศัยอยู่ตามสองฝั่งของแม่น้ำสายนี้เช่นกัน

และพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือลุ่มน้ำสารวินซึ่งลุ่มน้ำสารวินนั้นในสมัยอดีตเป็นพื้นที่สู้รบและยากต่อการเดินทางเข้ามาถึงครับแม่น้ำสารวินแห่งนี้นั้นนะครับเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยครับแล้วก็มีอันตรายมากมายด้วยเราจะเห็นว่าลักษณะของสารวินนะครับจะเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่

0: ก็มีเกาะแก่งมากมายรวมไปถึงเนินทรายด้วยสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ณเพียงนี้นะครับการใช้ชีวิตและการดำรงชีพของพวกเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสารคดีวายซิลเวอร์ของเรานะครับให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องราวเหล่านี้พร้อมๆกันครับ
1: จุดหมายปลายทางอยู่ที่บริเวณแม่น้ำเมยและแม่น้ำสารวินไหลมาบรรจบกันจากท่าเรือแม่สามแลบล่องไปตามแม่น้ำสารวินเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรบริเวณชายแดนไทยเมียนมาที่แม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยไหลมาบรรจบกันตรงนี้เรียกกันว่าศบเมยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงพวกเขาดำรงชีวิตด้วยการจับปลาที่มีอยู่ชุกชุมชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณศบเมยยังปลูกต้นยาสูบไว้ใกล้ๆกับที่พักอาศัยเพื่อเอาไว้สูบพวกเขาจะเก็บใบยาสูบในช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยเลิกเก็บเฉพาะใบที่เริ่มแก่เมื่อนำใบยาสูบไปบ่มหรือตากแห้งก็จะได้ยาสูบที่มีกลิ่นและรสชาติที่ดี

0: าวกะเหรี่ยงที่ศพเมยต่างใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายในชุมชนที่พวกเขาสร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือตนเอง
1: ชาวกะเหรี่ยงนะคือเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในประเทศทิเบตครับทางตอนเหนือของจีนแล้วก็จากที่มีการสู้รบกันกับชนเผ่าต่างชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการความอิสระความสันโดษก็เลยอพยพถอยร่นลงมาตามจุดต่างๆแล้วก็ทีหลังในตามจุดต่างแล้วก็ที่พวกเขาได้อพยพลงมาคือสายหนึ่งทางน้ำอิรัวดีอีกสายหนึ่งก็คือน้ำสารวินอีกสายหนึ่งก็คือสายในเทือกเขาที่อยู่ในแม่น้ำปิงแล้วก็ปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่น้ำอิรัวดีกับน้ำสารวินน่ะได้เชื่อมกันด้วยสาเหตุที่ว่าทุกคนอยากหาพื้นที่ที่ในการทำมากินแล้วก็พึ่งพาตัวเองครับ

0: เวณที่แม่น้ำสารวินและแม่น้ำเมยไหลมารวมกันมีปลาใหญ่และปลาเล็กเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากศพเมยจึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในบริเวณลุ่มน้ำสารวินชาวกะเหรี่ยงที่ศพเมยหาปลาด้วยวิธีวางข่ายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามองซึ่งข่ายที่ใช้จะมีความห่างของตะข่าย 8-10 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดของปลาที่ต้องการจับพวกเขาจะวางตะข่ายทิ้งไว้ในแม่น้ำและออกมาจับปลาที่ติดข่ายในช่วงเช้าและช่วงเย็นปลาที่ชาวบ้านจับได้ในวันนี้ก็คือปลากาดำหรือที่ชาวกะเหรี่ยงเรียกกันว่าปลาเพี้ยซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของที่นี่ชาวบ้านบอกว่าปลาเพี้ยนำมาทำเป็นลาบป่าอร่อยกว่าปลาชนิดอื่น
1: ปลาเพี้ยนี่ตัวสูงหลามปลาเนี่ยมันก็ขึ้นดาวเหมือนกันนี่แล้ววีนี่ดาวที่สุดหรออ
2: ร่อย
1: อร่อย
0: ปลาอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านจับได้ก็คือปลาเผาะเป็นปลาในตระกูลเดียวกับปลาสวายปลาเผาะปลาที่ผู้คนนิยมนำมาบริโภคกันอย่างแพร่หลายและเป็นปลาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างดี
3: ไซส์น่าจะประมาณ4กิโลกรัมอันนี้เราเป็นปลาที่หาจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินเนี่ยปลาใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญชาวบ้านเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากกว่าที่อื่นต้องลองดูครับตอนนี้ผมต้องพยายามหาทางแกะมันออกให้ได้ก่อน

รรยากาศเช่นนี้การปรุงอาหารที่แปลกใหม่จะทำให้การใช้ชีวิตกลางแจ้งมีสีสันขึ้นเพียงแค่โรยเกลือลงบนเนื้อปลาที่แล่เอาไว้จากนั้นนำไปย่างก็จะได้อาหารรสชาติที่แปลกใหม่ไปอีกแบบ

ปลาเผาะย่างเกลืออาจเป็นอาหารที่แตกต่างไปจากชาวบ้านทั่วไปแต่รสชาติของเนื้อปลาที่มีความสดความหวานไม่มีกลิ่นคาวและมีกลิ่นหอมของควันไฟหากใครได้ลิ้มรสปลาเผาะย่างเกลือก็ยากที่จะลืมในรสชาติของมันได้

0: ท่านผู้ชมครับยังมีสัตว์ประเภทหนึ่งนะครับที่เราสามารถหาได้นะครับจากแม่น้ำสารวินนั่นก็คือเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณตลิ่งใกล้ๆริมน้ำนะครับเป็นสัตว์ที่สามารถให้โปรตีนให้กับเราได้อย่างดีแล้วเขาบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีรสชาติอร่อยกว่าที่อื่นและไม่มีที่ไหนในประเทศไทยนะครับที่หาได้เยอะแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่ามันคืออะไรนะฮะ
1: ลึกลงไปใต้ผืนทรายเป็นที่อาศัยของแมลงชนิดหนึ่งและพบได้ที่แม่น้ำสารวินเพียงแห่งเดียวจิ้งหรีดขาวจิ้งหรีดขาวจะอาศัยอยู่ใต้ผืนทรายที่ติดอยู่ริมตลิ่งซึ่งมีอุณหภูมิไม่สูงมากพวกมันจะย้ายไปขุดรูหาที่อยู่ใหม่เมื่อระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นหรือเมื่อน้ำเริ่มลดระดับ
0: วิธีสังเกตนะครับว่าจะมีเจ้าตัวนี้อาศัยอยู่ในรูก็คือมันมี2แบบครับก็คือรูที่เปิดกับรูที่ปิดนะครับรูที่เปิดเนี่ยแสดงว่ามันไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรูที่ปิดหมายถึงว่าเจ้าตัวนี้เอาทรายนะครับมาปิดรูไว้เพื่อป้องกันตัวเองนั่นเองเดี๋ยวเราจะลองขุดดูเลยอย่างเช่นเจ้าตรงนี้

0: ิธีสังเกตว่าพวกมันยังอยู่ในรูหรือไม่ถ้าปากรูปิดอยู่ก็ให้สันนิษฐานได้ว่าใต้พื้นทรายลงไปไม่ลึกมากนักมีแมลงชนิดนี้อาศัยอยู่
1: ลึกๆหน่อยนะครับเพราะว่าทรายที่นี่ร้อนมากมันก็เลยต้องแอบลงไปลึกนะครับแล้วก็สำคัญก็คือต้องเป็นทรายที่ชุ่มน้ำนิดหนึ่งนะครับก็เพราะว่าทรายข้างบนมันร้อนมากอุณหภูมิสูงมากนะฮะสัตว์พวกนี้อยู่ไม่ได้เจอแล้วครับผมนี่นะฮะก็คือจิ้งหรีดขาวนะครับที่หาได้จากแม่น้ำสารวินนะครับหลายคนคงยังไม่รู้จักนะครับก็คือเป็นจิ้งหรีดที่มีสีขาวนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าอร่อยมากนะครับก็เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับที่หาเป็นอาหารได้นะครับนอกจากปลาจากแม่น้ำสารวินนั่นเองครับ
0: ลักษณะของจิ้งหรีดขาวก็เหมือนกับจิ้งหรีดทั่วไปความแตกต่างอยู่ที่ลำตัวของมันจะมีสีขาวเป็นวิวัฒนาการของสัตว์ทั่วไปที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับที่อยู่อาศัยจิ้งหรีดขาวซึ่งเป็นแมลงที่สวยงามจึงเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงมากกว่าที่จะนำมาเป็นอาหาร

0: วิถีชีวิตที่ชนเผ่าปายออยู่ริมน้ำซาลวินด้วยสายว่า1ง่ายต่อการสัญจรไปมาหาสู่ซึ่งกันและกันส่วนที่2เราก็สามารถปลูกผักปลูกน้ำริมน้ำซาลวินได้ช่วงน้ำลดนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะคือพื้นที่ข้างบนเราก็สามารถทำสวนได้แล้วก็อีกอย่างคือที่สำคัญที่สุดคือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญคือการทำไร่หมุนเวียนซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่จำเป็นที่สุดเพราะว่าข้าวเราต้องมีแต่อาหารต่างๆเราก็สามารถหาจากธรรมชาติได้นั่นคือวิถีชีวิตของปางยอที่อยู่กับป่ากับอยู่ริมน้ำซาลวินครับ
1: และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของคนชายขอบที่อาศัยอยู่ณแม่น้ำซาลวินแห่งนี้ครับทำให้เราได้เห็นว่าพวกเขามีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้และนี่คืออารยธรรมของการตัวรอดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหนในเมืองไทยและทั่วโลกก็มีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างกันครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้

0: DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต๊ะ
3: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEVยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

การละเมอนะครับในเชิงทางการแพทย์ก็แบ่งอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติขณะนอนหลับอย่างหนึ่งเขาเรียกพาราซอมเนียนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกอันที่อยู่ในความผิดปกติมันจะต้องถึงขั้นเป็นโรคและต้องรักษาอะไรอย่างจริงจังทุกครั้งหรือเสมอไปก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงนะแล้วก็ผลกระทบในแต่ละคนซึ่งก็อาจจะแตกต่างกันไปนะการนอนละเมอแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่เกิดในตอนที่เกี่ยวข้องกับความฝันกลุ่มของการนอนละเมอที่เกิดขณะหลับฝันหรือว่าREMพาราซอมเนียนะฮะส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นในขณะที่กำลังฝันอยู่พฤติกรรมขณะที่นอนหลับฝันก็เป็นได้ทุกแบบขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ที่ฝันมันเป็นยังไงอาจจะได้ตั้งแต่พูดหรือว่าเดินหรือว่าจะออกแอคชั่นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งมักจะพบได้บ่อยกว่าในผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุระยะของการนอนหลับฝันเนี่ยจะเกิดช่วงใกล้ๆเช้ามืดเนี่ยจะพบได้บ่อยกว่านะฮะแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับว่าถ้าคนสูงอายุเยอะๆนะฮะอาจจะมีปัญหาบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องทางโรคทางสมองอะไรพวกนี้อยู่ซึ่งก็ในรายที่อาจจะมีอาการทางสมองอย่างอื่นร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมอีกกลุ่มนึงคือเป็นกลุ่มที่เกิดขณะในเงียบการนอนละเมอในระยะหลับเงียบหรือนอนREMพาราซอมเนียนะฮะเขามักจะเกิดขึ้นในช่วงหลับลึกนะฮะซึ่งหลับลึกเนี่ยจะมีในช่วงหลังนอนใหม่ๆไม่นานมากนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในเด็กอายุ 6-7 ปีเนี่ยนะฮะก็อาจจะพบได้บ่อยซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นละเมอแบบลุกขึ้นมานั่งหรือบางคนก็ถึงขนาดกรีดร้องหรืออะไรจนตกใจนะฮะพอรู้ตัวมาก็จะจำอะไรไม่ได้ว่าฝันหรือว่าทำอะไรไปแล้วก็ยังมีกลุ่มหนึ่งนะฮะก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะรวมกับอันไหนได้ทั้งสองแบบก็เช่นละเมอพูดคือเกิดได้ทุกเพศทุกวัยอ่ะที่พูดได้เนี่ยก็มีโอกาสเกิดได้แต่ในระยะการนอนต่างๆนะฮะพวกนี้ก็สันนิษฐานว่ามันก็เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกหรืออะไรที่ออกมาตอนนอนอาจจะเป็นเยอะขึ้นในกรณีที่แบบดื่มสุราหรือว่านอนอดนอนเรื้อรังอะไรพวกนี้ถ้ากลุ่มนี้อนามัยการนอนที่ไม่ค่อยดีก็อาจจะมีแนวโน้มเป็นได้มากขึ้นหรือเครียดอะไรพวกนี้นะการทำงานสมองขณะที่ละเมอนะครับคือถ้าเป็นกลุ่มที่นอนละเมอขณะที่ฝันนะฮะสมองก็ยังทำงานอยู่เหมือนคล้ายๆกับตอนตื่นก็คือใช้ความคิดหรือว่ามีเรื่องราวอะไรตามนั้นนะฮะแต่ขณะที่เป็นนอนละเมอแบบหลับเงียบเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ก็ไม่ได้สมองก็ไม่ได้ใช้ทำงานอะไรมากกว่าปกตินะการทำงานสมองก็ขึ้นอยู่กับเกิดในระยะไหนนะครับคือปัจจัยในการเกิดมันมีหลายอย่างเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับลักษณะสุขอนามัยการนอนหรือนิสัยการนอนหรือพฤติกรรมของแต่ละคนแล้วก็เรื่องของความเครียดหรือว่าดื่มสุราบางทีก็ทานยาบางอย่างมีโอกาสที่จะเจอได้บ้างเราก็ลองสังเกตดูนะฮะว่ามันเป็นลักษณะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดมันเป็นค่อนข้างเยอะแล้วดูอันตรายเนี่ยผมว่าก็แนะนำว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมในห้องนอนเนี่ยก็พยายามจะจัดแจงให้มันปลอดภัยเช่นของมีคมของแข็งนะฮะประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้นะฮะก็พยายามที่จะช่วยดูแลตรงนี้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการนอนละเมอแล้วถ้าเป็นเยอะๆหรือว่าเจอโรคอย่างอื่นด้วยเช่นกรนแล้วหยุดหายใจแล้วเป็นเยอะเงี้ยก็อาจจะพามาพบแพทย์เพื่อตรวจดูนิดหนึ่งว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วอาจจะรักษาได้นะฮะ

บางชนิดอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคบางโรคนะคะสำหรับผักที่ห้ามกินดิบนะคะถั่วงอกเนี่ยไม่ควรกินดิบเลยเพราะในเรื่องของการปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียอย่างพวกซาโมเนลลาหรืออีโคไลที่ต่างประเทศเขาก็เจอนะคะที่ถั่วงอกเนี่ยเวลาเขาเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยในเรื่องของความชื้นใช่ไหมคะแล้วก็อุณหภูมิซึ่งมันเหมาะที่จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันสามารถที่จะเจริญมาได้ทีนี้เชื้อพวกนี้มันจะถูกทำลายเมื่อผ่านความร้อนแต่พอเราทานดิบบางทีเราล้างหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ล้างออกไม่หมดหรือบางทียิ่งเราซื้อทานอาหารนอกมากก็อาจจะล้างได้ไม่ดีด้วยเพราะนั้นในลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็นอันตรายแล้วถ้าเราบริโภคดิบแต่ถ้าเราไปผ่านความร้อนใช่ไหมคะเอาไปลวกหรือว่าเราเอาถั่วงอกไปผัดความร้อนเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียพวกนี้มันตายนะเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นกะหล่ำดอกกะหล่ำปลีอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีสารที่เขาเรียกว่าเป็นไกลโตรเจนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฮโปไทรอยคือการทำงานของต่อมไทรอยที่มันต่ำกว่าปกติทำให้อัตราการเผาผลาญอย่างเงี้ยของเขาต่ำอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้าเขารับประทานผักที่มีไกลโตรเจนแล้วมันไม่ได้ไปผ่านความร้อนสารตัวนี้ค่ะมันก็จะยิ่งทำให้การใช้ไอโอดีนมันไปยับยั้งเอนไซม์นะคะในการที่จะเอาไอโอดีนเนี่ยเข้าไปในส่วนของต่อมไทรอยก็ทำให้มีปัญหาที่ทำให้ไทรอยทำงานได้ต่ำกว่าปกติแต่ถ้าคนปกติไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของกะหล่ำปลีดิบจะกังวลในเรื่องของสารฆ่าแมลงที่ตกค้างเท่านั้นเองเวลาเราจะทานดิบเราอาจจะต้องล้างโดยเฉพาะเราต้องแยกเป็นกากใบออกมาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะบางทียาเนี่ยมันจะดูดซึมเข้าไปในส่วนของที่อยู่ข้างในด้วยพวกมันสำปะหลังหรือพวกหน่อไม้เพราะบางทีอันนี้สารไซยาไนด์เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยปกติพอไปผ่านความร้อนเนี่ยซึ่งจะต้องต้มนานเหมือนกันประมาณสัก10นาทีมันถึงจะสลายเพราะนั้นอันนี้คือข้อต้องระวังเวลาที่เรากินดิบค่ะทีนี้อย่างในกรณีของถั่วฝักยาวเนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วมันมีอาการท้องอืดอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดหรือว่ามันไม่ย่อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นในเรื่องของระบบลำไส้ของแต่ละคนมากกว่าในเรื่องของการย่อยเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่เราต้องระวังมากกว่าในเรื่องของการกินดิบของถั่วฝักยาวเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีการใช้ยาที่กำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นกลุ่มซึ่งมันดูดซึมด้วยนะคะพวกโมโนโคโตฟอสเนี่ยซึ่งเขาจะเจอว่ามีการปนเปื้อนแล้วตกค้างอยู่ตัวสารตัวนี้เนี่ยปกติมันใช้เวลาในการหลายประมาณสัก7วันแต่เวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใช้ฉีดพ่นไปแล้วเนี่ยมันทิ้งช่วงถึง7วันไหมกว่าจะเก็บมานะคะเราต้องระวังที่จะทานพวกถั่วฝักยาวเวลาที่รับประทานดิบแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อมาทำอาหารเองที่บ้านเนี่ยการล้างผ่านน้ำเนี่ยโดยที่ใช้มือที่ขัดถูเพื่อให้สารพวกนี้มันออกไปด้วยหรืออาจจะต้องแช่ด้วยเพราะมันเป็นชนิดของการดูดซึมเราก็จะปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้นค่ะผักโขมเนี่ยมันจะมีตัวออกซาลิกนะคะเป็นกรดออกซาลิกซึ่งตัวกรดออกซาลิกที่อยู่ในผักโขมเนี่ยตอนหลังเราก็มาบริโภคดิบเหมือนกันถูกไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันจะไปยับยั้งการขัดขวางนะคะการที่ร่างกายเนี่ยจะเอาพวกแคลเซียมหรือธาตุเหล็กไปใช้เพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยเรามักจะขาดพวกแคลเซียมกับธาตุเหล็กพอเราทานอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมกับธาตุเหล็กในขณะเดียวกันในเมนูนั้นอาจจะมีผักโขมอยู่ด้วยนะคะจริงๆมันก็มีประโยชน์ในเชิงสุขภาพด้วยเพียงแต่ว่ามันก็ทำให้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมที่เป็นองค์ประกอบในอาหารที่เราทานร่วมกันเพราะนั้นอาจจะใช้วิธีว่าหลีกเลี่ยงอย่าไปทานพร้อมกันการรับประทานผักโดยรวมที่จะให้ปลอดภัยก็คือใช้วิธีล้างโดยใช้น้ำธรรมดานี่แหละกำจัดในเรื่องของสารเคมีที่ตกค้างนะคะแต่สารต้านโภชนาการมันก็ยังคงอยู่กับอีกอันนึงก็คือแบคทีเรียหรืออะไรพวกนี้ที่มันติดมานะคะการล้างก็อาจจะไม่ได้ช่วยเมื่อผ่านความร้อนเนี่ยมันจะสลายไปแต่มันขึ้นอยู่กับชนิดของสารถ้าเป็นกลุ่มพวกที่เป็นไซยาไนด์ที่มันมีอยู่ในพวกหน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยคือต้มนานแบบ10นาทีแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นสารพวกไกลโตรเจนอะไรพวกนี้บางทีแค่การลวกหรือการนึ่งผ่านความร้อนนิดหน่อยเนี่ยสารพวกนี้มันก็จะสลายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีสุดสำหรับการบริโภคผักค่ะ

ไม่ใช่โรคประสาทให้ถูกต้องก็คือขอใช้ทับศัพท์ไปเลยนะคะว่าเป็นโรคแพนิคที่แปลว่าตื่นตระหนกจริงโรคแพนิคเนี่ยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยไม่สมดุลทำให้มีอาการเหมือนคนตื่นตระหนกตื่นเต้นตกใจโดยที่มันไม่มีเหตุอันควรโดยทุกคนเนี่ยจะมีสารในสมองเนี่ยสมดุลดีเช่นเวลาเราไปดูหนังผีหรือหนังสยองขวัญแล้วเราก็จะรู้สึกกลัวตกใจเต้นเร็วเหงื่อแตกได้นะคะแต่ในคนที่เป็นโรคแพนิคเนี่ยสารในสมองเสียสมดุลไม่ได้มีเหตุอะไรเลยแต่เขารู้สึกเหมือนมีอะไรมาทำให้เขากลัวมันมีความรู้สึกประหลาดรู้สึกเหมือนตัวเองจะตายจะเป็นโรคหัวใจกลัวจะเป็นบ้าหรือคุมตัวเองไม่ได้ตรวจร่างกายไม่เจออะไรผิดปกติก็จะยิ่งสับสนงงเข้าไปว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้จากที่เคยไปไหนไกลๆคนเดียวได้ก็กลายเป็นว่าไม่กล้าออกนอกบ้านแล้วเพราะว่าบทมันจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เป็นแล้วมันจะรู้สึกเหมือนคุมตัวเองไม่ค่อยได้จริงๆคนที่เป็นแพนิคจะดูเหมือนกลัวตายแต่จริงคนทั่วไปเราก็กลัวตายอยู่แล้วแหละพูดถึงอาการแพนิคใจสั่นหรือใจเต้นเร็วเหงื่อแตกนะคะมีสั่นอาจจะมือสั่นหรือตัวสั่นรู้สึกหายใจลำบากอึดอัดรู้สึกเหมือนอะไรจุกๆที่คอมีแน่นหน้าอกได้นะคะขึ้นไส้อาเจียนหรือว่ารู้สึกไม่สบายท้องได้นะคะรู้สึกเวียนศีรษะมีอาการหนาวสั่นได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีรู้สึกชามือชาเท้าบางคนก็จะมีความกลัวว่ากลัวจะเป็นบ้ากลัวว่าตัวเองจะตายกลัวจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ว่ามี4อาการในที่หมอพูดไปเนี่ยมันก็จะถือว่าเข้าข่ายความทุกข์ของอาการที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆเราก็มีอาการตกใจตื่นตระหนกโดยที่เราไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันเกิดจากอะไรคนรอบข้างก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมถึงกลัวตายทำไมถึงเป็นสักขนาดนี้ทั้งที่คุณหมอก็ยืนยันหลายรอบแล้วว่าสุขภาพไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่านะคะคือหาคำอธิบายไม่ได้คนรอบข้างไม่เข้าใจก็มีทุกข์ซ้ำซ้อนหลายอย่างการรักษาอันดับแรกคือให้ยาปรับสารในสมองให้กลับมาสมดุลเหมือนเดิมระบบประสาทอัตโนมัติจะได้ไม่ตื่นตัวเกินปกติโดยที่ถ้าการดีและไม่มีอาการแพนิคกลับมาเลยเนี่ยแพทย์ก็ส่วนใหญ่จะให้กินยาอย่างน้อยประมาณสักปีหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลองดูว่าถ้าลดยาแล้วอาการกำเริบไหมการปฏิบัติตัวก็จะช่วยให้ควบคุมอาการได้ดีขึ้นนะคะพอรู้ว่าสาเหตุว่าอ๋อเป็นแค่จากสารในสมองนะไม่ได้ทำให้เสียชีวิตจริงๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นถึงมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาก็อ๋อเนี่ยมันแค่เป็นแค่อาการไม่ได้ทำให้ตายจริงๆแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเช่นคาเฟอีนซึ่งเราจะเจอในชากาแฟน้ำอัดลมหลายๆยี่ห้อควรจะสังเกตตัวเองว่าอาการแพนิคมาเมื่อไหร่เช่นบางคนพอได้หลับพักผ่อนเต็มที่ก็ไม่ค่อยมีอาการแต่พอรู้สึกอดหลับอดนอนหรือมีความเครียดมากๆก็อาการกำเริบเป็นบ่อยขึ้นเช่นบางคนพอใจเต้นเร็วหายใจไม่อิ่มคุณหมอก็อาจจะสอนวิธีการผ่อนคลายความเครียดความกังวลหรือฝึกให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆควบคุมอาการได้ดีขึ้นอาการอาจจะหายขึ้นโดยไม่ต้องกินยาบรรเทาอาการการออกกำลังกายถ้าเป็นโรคแพนิคถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะก็สามารถออกกำลังกายได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่เคยออกกำลังกายเลยก็ค่อยๆเริ่มทีละน้อยเป็นโรคประสาทหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าทำความเข้าใจว่าโรคนี้มันมีอยู่จริงไม่ได้เป็นจากที่เขาคิดไปเองหรือเรียกร้องความสนใจที่จะต้องขอให้พาไปโรงพยาบาลโรคนี้มันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้นะคะทั้งหมดนี้เป็นจากอาการมั่นใจว่าโรคนี้มันไม่ถึงกับทำให้ชีวิตมันไม่ได้เป็นจากโรคหัวใจจริงๆนะคะแล้วก็ขอให้บอกตัวเองได้เวลาอาการมันยังมีกำลังนะคะว่าถ้าเป็นก็อย่างมากก็แค่นี้แหละเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเป็นจากโรคหัวใจหรือเป็นโรคอะไรที่ถึงแก่ชีวิตจริงถ้าเป็นก็น่าจะเป็นอะไรไปก่อนนี้แล้วนะคะถ้าเป็นแต่ท่านสามารถไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้ทุกครั้งและตรวจแล้วก็ไม่เคยเจออะไรก็น่าจะไม่มีอะไรแหละขอให้วางใจตรงนี้นะคะ

ามที่มีกระแสของเรื่องของการปล่อยปลาซักเกอร์เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เนี่ยค่ะเราบอกว่ามันเป็นปลาที่เป็นต่างถิ่นเข้ามาอยู่ในบ้านเราการที่เราปล่อยลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราเองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าได้บุญจากการปล่อยปลาเนื่องจากว่าปลาที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของบ้านเราก็จะถูกปลาชนิดนี้แย่งแหล่งอาหารผลกระทบที่มากเลยก็คือเรื่องของปลาท้องถิ่นเนื่องจากว่าปลาท้องถิ่นก็จะมีการผสมพันธุ์วางไข่อยู่ตามพื้นท้องน้ำอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

ใช่แต่ปลาซักเกอร์เนี่ยเป็นปลาที่กินเก่งเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะกินไข่อ่อนหรือว่าตัวอ่อนของลูกปลาอยู่แล้วถ้ามันกินไปเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าปลาในแหล่งธรรมชาติก็จะลดลงหรือว่าปริมาณก็หายไปเนื่องจากปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆเราถึงเชื่อว่าการแพร่พันธุ์ของปลาซักเกอร์ก็ค่อนข้างจะได้ดีกว่าหรือว่าออกลูกออกหลานมาแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติได้มากกว่าปลาชนิดอื่นปลาซักเกอร์เป็นปลาที่นำเข้ามาจากประเทศในทวีปอเมริกาตอนกลางไปถึงตอนใต้แต่ว่าเรานำเข้ามาในบ้านเราเนื่องจากว่าในเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นปลาที่ดูดตะไคร่หรือว่าช่วยทำความสะอาดตู้ปลาได้ดีเป็นปลาที่มีรูปร่างหน้าตาที่แปลกปลาซักเกอร์เนี่ยเขามีเกล็ดแต่เป็นเกล็ดที่ลักษณะคล้ายๆกับปลาโบราณเพราะฉะนั้นจะเป็นเกล็ดค่อนข้างเล็กแล้วก็จะเป็นลักษณะเกราะที่ค่อนข้างจะแข็งเขาจะมีครีบที่ค่อนข้างที่จะแหลมพอสมควรในการป้องกันตัวปลาซักเกอร์เป็นปลาที่ทนต่อสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าปลาชนิดอื่นๆถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยปลาดุกเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ออกซิเจนต่ำได้ก็จริงแต่ว่าปลาซักเกอร์ค่อนข้างจะทนมากกว่าที่สำคัญก็คือปลาซักเกอร์จะเป็นปลาที่สีค่อนข้างดำหรือว่าเข้มเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะพางตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมอะค่ะพอโตขึ้นแล้วเนี่ยตัวก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเต็มที่ของการใหญ่ของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ฟุตหรือว่าประมาณ60เซนซึ่งถือว่าเป็นไซส์ค่อนข้างใหญ่มากอันนี้ก็คือจะเกิดปัญหาในการปล่อยขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติได้อะค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมงเพราะว่าเวลาที่ชาวประมงพื้นบ้านหาปลาตามแหล่งน้ำธรรมชาติปลาพื้นบ้านในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะลดลงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาก็คือเรื่องของปลาซักเกอร์ที่อยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติผลของการที่มีปลาพวกนี้อยู่ก็คือเนื่องจากว่าเป็นปลาที่เราไม่นิยมบริโภคกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นก็คือก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขายเพื่อบริโภคหรือว่าทำอาหารได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ดุลมินิตมากกว่าค่ะว่าเราจะเชื่อในแบบไหนหมอเชื่ออยู่อย่างนึงว่าถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายกับใครอันนั้นก็จงเชื่อไปเถอะค่ะแต่ถ้าเกิดความเชื่อของเรามันอาจจะส่งผลกระทบหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วอันนั้นเนี่ยก็ให้กลับมาคิดพิจารณาอยู่สักนิดนึงว่าเราคิดว่าเราควรจะทำอยู่อีกหรือเปล่า

ผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นเทียบในประเทศในอาเซียนสมมติ10ประเทศใช่ไหมอันดับ1คือมาเลเซีย2คือไทยส่วนผู้ชายเนี่ยอันดับ1คือมาเลเซียอันดับ2คือสิงคโปร์อันดับ3คือไทยคือภาวะอ้วนเนี่ยจริงๆก็มันก็เกิดจากว่ากินเข้าไปเกินมากกว่าที่ใช้เพราะฉะนั้นมันก็จะที่เหลือมันก็จะเก็บไว้มันก็อ้วนเราพบว่าปัญหาภาวะอ้วนหรือโรคอ้วนเราเรียกว่าเป็นโรคเลยนะสูงมากในผู้หญิงถึง 42% ส่วนผู้ชายเนี่ย 33% ทำไมแล้วผู้หญิงถึงได้อ้วนกว่าผู้ชายนะทางร่างกายผู้หญิงเนี่ยจะมีสัดส่วนเป็นไขมันเนี่ยนะปริมาณน้ำหนักที่มากกว่าผู้ชายน้ำหนักตัว100นึงอาจจะมีเป็นไขมันสัก 15% นะแต่ในผู้หญิงจะเป็น 20-25% อย่างหนึ่งก็คือชีวิตประจำวันเนี่ยนะผู้ชายอาจจะใช้แรงกิจกรรมทางกายใช้พลังงานมากกว่าผู้หญิงคนที่อ้วนเนี่ยนะมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนที่ไม่อ้วนถ้าดูสถิติเรื่องของเบาหวานครั้งนี้เราพบว่าร้อยละ 8.9 ของประชาชนไทยที่อายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าขั้นเบาหวานทีนี้ถ้าย้อนหลังไปดูสถิติเบาหวานกับอ้วนเนี่ยมันขึ้นมาไต่บันไดขึ้นมาพร้อมกันสุดท้ายก็อาจจะมีโรคหลอดเลือดหัวใจสโตกใช่ไหมนอนอพึ่งอัมพาตอยู่กับบ้านใช่ไหมก็เป็นภาระของตัวเองของครอบครัวของสังคมของชุมชนของประเทศชาติดัชนีมวลกายเนี่ยมันเกิดจากการคำนวณระหว่างน้ำหนักเป็นกิโลเป็นตัวตั้งและหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองก็ออกมาก็จะเป็นดัชนีมวลกายซึ่งดัชนีมวลกายเนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเขามีน้ำหนักเกินความสูงเขาหรือเปล่าคนเอเชียเนี่ยและคนไทยแล้วก็ที่เหมาะสมเนี่ยควรจะไม่เกิน23ถึง 24.9 เนี่ยก็จะถือว่ามีภาวะน้ำหนักเกินนะแต่พอเกิน25นี่ก็ถือว่าอ้วนอีกอันนึงก็คือดูรอบเอวเป็นไปได้ที่บางคน BMI น้ำหนักไม่มากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าไขมันไปสะสมที่ท้องก็มีอ้วนลงพุงก็คือว่าผู้หญิงรอบเอวไม่ควรเกิน80เซนส่วนผู้ชายนี่90เซนแต่ถ้าเกิดผู้หญิงสูงๆหรือผู้ชายตัวสูงเนี่ยก็ใช้วิธีดูว่าส่วนสูงหาง2สมมติถ้าผู้หญิงสูง180นั้นก็รอบเอวไม่ควรเกิน90ญี่ปุ่นเนี่ยเขาศึกษาสถิติที่ได้จากการสำรวจผู้หญิงเนี่ยดัชนีมวลกายเขาเนี่ยคงที่แล้วมีแนวโน้มลดลงคือเราก็รู้ว่าคนญี่ปุ่นนี่เป็นคนมีวินัยระดับการศึกษานี่เขาก็คงจะใช้ได้ความตระหนักเรื่องสุขภาพนี่ก็น่าจะอยู่ในขั้นข้างดีถ้าเขาเลือกที่จะมีพฤติกรรมที่ดีเนี่ยสุขภาพที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเมนเทนดัชนีมวลกายให้ดีทีนี้ถ้าเกิดคนที่น้ำหนักตัวเกินรู้สึกอ้วนแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยติดตามดูซิว่าน้ำหนักเราเกินเปล่ารู้ตัวเองภัยเงียบกับผลทางสุขภาพที่จะตามมาเรื่องของการออกกำลังกายก็ควรจะมีการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอทำแบบในปริมาณที่เพียงพออย่างน้อย30นาทีต่อวันอาทิตย์หนึ่งต้องไม่น้อยกว่า150นาทีเดินต้องเดินเร็วหน่อยถ้าเดินแบบทอดน่องไปมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ลดความลดน้ำหนักอะไรนะอันที่สองก็เรื่องอาหารกินผักมากกว่ากินแป้งพวกน้ำตาลหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีเรื่องอารมณ์ก็ทำจิตใจให้ผ่องใสก็จะดีนะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกบุหรี่สุราแต่ว่าถ้าคนอ้วนมากนี่ก็ไม่ควรที่จะไปอดแล้วก็อย่างหัวภาพค่อยๆลดค่อยๆลดแล้วก็คนที่อ้วนนี่ก็ไม่นำให้ไปซื้อยาลดความอ้วนกินเองนอกจากว่าจะอ้วนมากนะสมมติถ้า BMI เกิน30อะไรเงี้ยควรจะไปพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาว่าควรจะทำยังไง

นาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า biological clock ก็คือนาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงนะครับในสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดนะครับเราจะมีนาฬิกาชีวภาพบ่งบอกเราว่าวันนึงเนี่ยเราควรทำอะไรบ้างนาฬิกาชีวภาพได้คุมหลายอย่างคุมตั้งแต่การหลับนอนหิวระดับความดันหรืออุณหภูมิที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับการนอนพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บมันจะมีการส่งแสงแดดจะเข้าทางสายตาแล้วจะส่งสัญญาณไปที่สมองสมองจะทำให้หยุดการหลั่งสารที่เรียกว่าเมลาโทนินนะครับพอพระอาทิตย์ตกดินปั๊บสัญญาณยับยั้งการหลั่งเมลาโทนินก็จะหมดไปสมองเราก็จะเริ่มหลั่งเมลาโทนินนะครับพอถึงตอน4ทุ่ม5ทุ่มมันจะระดับเมลาโทนินมันจะสูงมากเราก็จะเริ่มง่วงนอนนาฬิกาชีวภาพของคนเราเสียได้ที่เราพบว่าเสียบ่อยๆก็คือในคนสูงอายุแล้วมีสมองเสื่อมเพราะกลไกของนาฬิกาชีวภาพอยู่ที่สมองเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เป็นพวกอัลไซเมอร์นะฮะก็จะมีการนอนที่ไม่เป็นเวลาบางคนกลางวันนอนมากกลางคืนกับไม่นอนนะหรือบางคนก็ไม่นอนเลย 2-3 วันแล้วก็กลับมานอน2วันติดกันถ้าจะเป็นเด็กนักเรียนถ้าสังเกตเห็นเด็กมัธยมเนี่ยจะเข้านอนตอนประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มพอเข้ามหาลัยปั๊บตี1ตี2ตี3พอ4ปีที่เขานอนดึกเนี่ยนานๆนาฬิกาชีวภาพมันเคลื่อนนะครับเหมือนเวลานอนที่เคยอยู่ที่ 4-5 ทุ่มมันเคลื่อนไปเป็นตี2ตี3พอเขากลับมาใช้ชีวิตในวัยทำงานเขาไม่สามารถกลับมานอนตอนเที่ยงคืนได้เหมือนเดิมเขาจะไม่ง่วงจนกว่าจะตี2ตี3นะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาเรื้อรังง่วงช้านาฬิกาถ้าเราเดินช้าวิธีซ่อมวิธีแก้เราให้นอนช้าลงเรื่อยๆเราง่วงตอนตี4ให้นอนตี4วันรุ่งขึ้นให้นอน6โมงเช้าวันต่อมาให้นอน8โมงเช้าให้นอนเช้าลงวันละ2ชั่วโมง2ชั่วโมงไปเรื่อยๆจนมาถึงเวลาที่เราต้องการเช่นอาจจะมาหยุดอยู่ที่4ทุ่มหรือเที่ยงคืนพอหลังจากนั้นเราให้นอนตรงเวลาให้นอน4ทุ่มหรือเที่ยงคืนทุกคืนปัญหาของพวกนี้คือถ้าผิดกฎเราไปนอนเอาตี1ตี2นาฬิกามันเลื่อนอีกต้องกลับมาแก้ไขวิธีนี้ใหม่อ่ะคนที่มีปัญหาคือนาฬิกาเดินเร็วนะครับคือง่วงเร็วนะง่วงแต่6โมงก็จะตื่นเช้าคือตี2ตี3ก็จะตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อไม่ได้คนในกลุ่มนี้เราเวลารักษาแล้วก็ต้องใช้แสงไฟเค้าเรียกไลท์บ็อกซ์มันจะเป็นตู้ไฟที่มีให้ความไฟที่สว่างจ้ามากๆให้คนไข้เนี่ยได้เจอแสงไฟตอนช่วง 6:00 น.เย็นแล้วนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงให้บอกนาฬิกาชีวภาพแล้วว่าเฮ้ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะเมลาโทนินจะได้ไม่หลับเราจะได้ไม่ง่วงเค้าแนะนําว่าถ้าคนที่ทํางานเป็นกะเนี่ยวันนี้เราทํางานกะดึกอีกวันนึงทำงานกะเช้าอีกวันนึงทำงานกะบ่ายแต่ละกะที่เราจะอยู่เนี่ยเราไม่ควรอยู่เกิน4คืนติดกันแล้วก็เราให้เปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วเวลาเลื่อนกะให้หมุนตามเข็มนาฬิกาเช่นจากกะดึกเปลี่ยนเป็นกะเช้าแล้วจากกะเช้าค่อยเปลี่ยนเป็นกะจะเย็นหรือค่ำอย่าหมุนทวนเข็มให้หมุนตามเข็มให้ปรับตัวแบบนี้แล้วก็แนะนำว่าถ้าปรับไม่ได้จริงๆก็ให้เปลี่ยนงาน

ถ้าเรานอนเป็นจำนวนหลายชั่วโมงแล้วตื่นเช้ามายังรู้สึกไม่อิ่มยังไม่สดชื่นอันนี้เราต้องมาดูแหละการนอนของเรามีคุณภาพไหมถึงเราจะหลับได้แต่เรากรนเยอะแล้วเราหยุดหายใจพอตอนกลางคืนเราจะสะดุ้งตื่นบ่อยการนอนเนี่ยถูกขัดจังหวะถึงแม้เราจะหลับไปได้8-9ชั่วโมงตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สดชื่นเพราะว่าการนอนของเราไม่มีคุณภาพก็อาจจะต้องมาตรวจดูสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรบ้างไหมเช่นนอนกรนเช่นบางคนกินยาแก้หวัดเราหลับดีแต่กลางวันเราก็ยังง่วงอยู่เวลาเรานอนหลับร่างกายมันจะได้พักผ่อนทีนี้ถ้าเราอดนอนหรือเรานอนไม่มีคุณภาพการรังสารต่างๆการพักผ่อนของร่างกายก็จะไม่ได้เต็มที่หงุดหงิดง่ายคนที่เป็นโรคนอนกรนแล้วนอนไม่ได้ดีไม่มีคุณภาพก็จะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงโอกาสเป็นโรคหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนาฬิกาชีวภาพของเราปกติมันจะทำให้เราหลับได้ดีจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนะสดชื่นจะมีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นอนให้เป็นตามธรรมชาติอย่านอนดึกเกินไปถ้ามันจำเป็นจริงๆก็ทำเป็นช่วงสั้นๆอย่าทำตามทุกวันแล้วเดี๋ยวนาฬิกามันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาในการรักษา

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แสงตีโบโฮ
2: ตั้งบัตรไฟไม่จำกัด
3: PEA

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
6: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงาน

0: ากสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
1: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
2: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพเห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
1: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
3: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
1: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
1: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV ไหนพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
1: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างล่ะคะพี่เจ้าหน้าที
1: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
0: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
2: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้น ได้เป็นร้อยคนเลยนะ
3: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคน

0: พวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
1: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
2: ขอบคุณครับ
1: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับ
3: ทราบครับสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
1: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
4: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ้
2: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: เอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ค่ะพบกับรายการคนจำรู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปที่ผ่านมาในตอนที่1ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ผักกาดก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศที่ท่านต้องการใช้ดูเป็นประจำมาบันทึกไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถเข้าดูได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ
1: การบันทึกลิงก์ไว้ที่หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำได้ทั้งในสมาร์ทโฟนระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟน iOS ให้ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ผ่านทาง Safari Browser แล้วก็ทำตามขั้นตอนการเข้าถึงข้อมูลเรดาร์ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1 นะคะซึ่งในกรณีนี้ผักกาดจะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์ที่เป็นเรดาร์ระยองลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วก็ให้แตะที่รูปลูกศรชี้ขึ้นซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen หรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะคะจากนั้นก็กด Add หรือว่าเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar นะคะบนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะและในกรณีที่ท่านใช้สมาร์ทโฟนในระบบ Android นะคะก็ให้ท่านเข้าดูข้อมูลผ่าน Google Browser ได้เลยโดยที่ทำตามขั้นตอนที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปที่1เช่นเดิมนะคะกรณีนี้ผักกาดก็จะยกตัวอย่างเป็นการบันทึกลิงก์เรดาร์สัตหีบที่เป็นลักษณะภาพเคลื่อนไหวเมื่อเรามาถึงหน้าจอเรดาร์ที่เราต้องการบันทึกแล้วนะคะก็ให้แตะที่จุด3จุดตรงบริเวณมุมบนขวามือของหน้าจอสมาร์ทโฟนของท่านนะคะจากนั้นก็แตะที่ Add to Home Screen ค่ะหรือถ้าของท่านใดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นเพิ่มลงในหน้าจอหลักนะคะจากนั้นก็กด Add หรือเพิ่มได้เลยค่ะก็จะปรากฏไอคอน TMD Weather Radar บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของเราเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
0: หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
3: นี่มัน
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆ

0: และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ื่อได้ยินเสียงคลื่นน้องๆลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงภาพของท้องทะเลและภาพคลื่นที่ซัดเข้าสู่ฝั่งให้ดีๆว่ามีคลื่นกี่แบบที่กำลังซัดเข้าสู่ชายฝั่งคลื่นแต่ละแบบที่ซัดสาดเข้าสู่ฝั่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการแสดงถึงการมีอยู่ของท้องทะเลท้องน้ำที่กว้างใหญ่กว่าพื้นดินที่มนุษย์อาศัยอยู่อีกทั้งยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิตและทรัพยากรมากมายหลายหลากเคยคิดไหมว่าคลื่นละลอกแล้วระลอกเล่าเหล่านี้กลับเป็นสิ่งจำเป็นที่เป็นประโยชน์ในการเดินเรือหรือแม้กระทั่งกีฬาทางน้ำและอื่นๆอีกมากคลื่นเหล่านี้ไม่ได้เคลื่อนที่มาเพื่อที่จะจางหายไปบนผืนทรายแต่ทุกคลื่นที่เราได้เห็นล้วนแต่มีข้อมูลความรู้มากมายที่เป็นของฝากจากท้องทะเลด้วยความรู้เรื่องแรกก็คือชนิดของคลื่นน้องๆคงพอจะจำกันได้ว่าตัวการหลักที่ก่อให้เกิดคลื่นในมหาสมุทรได้แก่ลมน้ำขึ้นน้ำลงและแผ่นดินไหวซึ่งปรากฏการเหล่านี้จะทำให้เราได้เห็นคลื่นที่มีลักษณะแตกต่างกันไปนั่นเองคลื่นแบบที่หนึ่งคลื่นจากแรงลมเกิดจากลมพัดโชยหรือกระโชกก็เป็นเหตุให้เกิดคลื่นเล็กๆบนผิวน้ำได้กลไกการกำเนิดคลื่นเกิดจากการพัดของกระแสลมเมื่อลมพัดผ่านลงสู่ผิวน้ำอันกว้างใหญ่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานโดยมีน้ำเป็นตัวกลางจนกลายเป็นคลื่นลมในที่สุดคลื่นแบบที่สองคลื่นแบบน้ำขึ้นน้ำลงอันเกิดจากอิทธิพลแรงดึงดูดระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์แหมฟังดูโรแมนติกไม่ใช่เล่นแต่เอาเข้าจริงแล้วดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นกลับมีอิทธิพลต่อโลกของเราโดยเฉพาะคลื่นในทะเลเพราะในแนวเส้นศูนย์กลางที่เชื่อมระหว่างศูนย์กลางของโลกและดวงจันทร์มีแรงสองแรงที่กระทำต่อโลกและดวงจันทร์แรงอันดับแรกคือแรงเหวี่ยงเกิดจากการหมุนรอบมวลที่เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อผลักให้แยกจากกันและแรงดึงดูดระหว่างโลกและดวงจันทร์ที่ทำหน้าที่ต้านแรงเหวี่ยงจึงทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงคลื่นประเภทนี้จะมีคาบคลื่นที่ยาวมากคือประมาณ 12-24 ชั่วโมงเลยทีเดียวคลื่นแบบที่3คลื่นที่เกิดจากแผ่นดินไหวเป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินใต้น้ำเช่นแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มใต้ทะเลจนทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลขึ้นมาที่ฝั่งน้ำและทำให้เกิดคลื่นยักษ์ที่มีชื่อว่าสึนามินั่นเองคลื่นลูกยักษ์อย่างสึนามิที่ม้วนตัวเข้าสู่ชายฝั่งเป็นระลอกจะขอเตือนว่าคลื่นลูกแรกนั้นจะยังไม่ใช่ลูกที่ใหญ่ที่สุดแต่ลูกที่โตที่สุดกลับจะเป็นคลื่นลูกที่4ถึง7โดยความแรงของคลื่น

0: ามารถทำลายชายฝั่งแล้วม้วนตัวกลับลงสู่ทะเลในที่สุดรวมถึงพัดเอาทุกสิ่งลงทะเลไปด้วยเช่นเดียวกันคงไม่มีใครอยากทำความรู้จักกับสึนามิสักเท่าไหร่แต่เราสามารถสร้างความคุ้นเคยกับเสียงระบบเตือนภัยสึนามิได้รวมถึงการซักซ้อมแผนการป้องกันและหลบภัยจากสึนามิไม่ว่าจะเป็นการอพยพไปอยู่ที่สูงให้เร็วที่สุดหรือหากอยู่ในทะเลก็ควรนำเรือออกให้อยู่ห่างฝั่งมากที่สุดเพราะกลางทะเลคลื่นจะมีความสูงน้อยกว่า1เมตรนั่นเองไปเที่ยวทะเลครั้งหน้าอย่ามัวแต่เล่นน้ำเพลินจนลืมสังเกตคลื่นที่ซัดมากระทบชายหาดเพราะคลื่นมีทั้งความสวยงามและมีประโยชน์แต่ก็แฝงไปด้วยอันตรายมากมายในแต่ละปีมนุษย์สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินด้วยสาเหตุจากการจมน้ำเนื่องจากถูกคลื่นซัดหายไปในทะเลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือใส่ใจกับข้อความที่คลื่นส่งมาจากท้องทะเลโดยศึกษารูปแบบลักษณะของคลื่นและเรียนรู้พฤติกรรมของคลื่นยิ่งพวกที่ชอบไปเที่ยวทะเลด้วยแล้วขอให้สนใจฟังข่าวพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของธรรมชาติได้เป็นอย่างดีแล้วล่ะค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกน้ำ
4: แต่ตีโป้อ
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.ไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ับได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยค่ะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภาปัญจิมเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้เราอยู่ในเรื่องของการหารซึ่งนักเรียนเคยเรียนการหารแบบไหนไปแล้วบ้างคะการหันยาวเคยเรียนไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นการหันเลยคะการหันสั้นทั้งการหันยาวและการหันสั้นของนักเรียนเนี่ยเป็นการหันแบบไหนคะ
3: ลงตัว
2: แบบลงตัวการหันแบบลงตัวคืออย่างไรนะ
3: ไม่มีเศษ
2: หรือเศษของเราเป็นศูนย์เก่งมากๆเลยค่ะซึ่งนักเรียนเคยเรียนไปแล้วทั้งการหันยาวแล้วก็การหันสั้นที่เป็นการหันลงตัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเรียนเป็นการหันแบบไม่ลงตัวบ้างแต่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าเราจะเรียนด้วยวิธีการใดเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านชื่อเรื่องในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะไหนลองอ่านชื่อเรื่องของวันนี้ไปพร้อมกันสิคะ

ดังนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องแสดงวิธีทำโดยการใช้หานอะไรคะหานยาวยังจำวิธีการหานยาวได้ไหมยังจำได้ใช่ไหมคะวันนี้ยังเป็นการหารของจำนวนนับที่ตัวตั้งของเราจะมากกว่า4หลักตัวหารของเรา1หลักเป็นการหารแบบไม่ลงตัวโดยใช้การหารยาวการหารแบบไม่ลงตัวนักเรียนคิดว่าเป็นแบบไหนเอ่ยแบบมีเศษถูกต้องคะแปลว่าเศษของเราในวันนี้ต้องไม่ใช่เท่ากับศูนย์แล้วจะมีเศษเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะดังนั้นนะคะในวันนี้คุณครูแพลวอยากให้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหาผลหารของจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักตัวหาร1หลักนะคะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวโดยใช้การหารยาวได้นะคะดังนั้นวันนี้อาจจะต่อยอดจากเดิมเล็กน้อยถ้านักเรียนยังจำวิธีการหารยาวแบบเดิมได้นักเรียนจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนได้ไหมคะเราเรียนไปทั้ง2แบบแล้วนักเรียนต้องดูด้วยว่าวันนี้คุณครูแพลวให้นักเรียนแสดงวิธีทำแบบไหนแต่ถ้าสมมติคุณครูแพลวไม่ได้กำหนดนักเรียนสามารถเลือกวิธีการที่นักเรียนทันเลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การกิจกรรมที่เราจะทำด้วยกันนั่นคือกิจกรรมอะไรคะเป็นหนูน้อยหันเก่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูน้อยหันเก่งของคุณครูแพลวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนปฏิบัติ6ข้อเหมือนเดิมนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวนักเรียนต้นทางหยิบแบบฝึกหัดหนูน้อยหันเก่งขึ้นมารอก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอทำไปพร้อมๆกันสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองขึ้นมาแล้วเขียนคำตอบนะคะของกิจกรรมที่คุณครูแพลวกำหนดให้วันนี้อาจจะยากกว่าเดิมสักเล็กน้อยดังนั้นคุณครูแพลวจะให้เวลา1นาทีครึ่ง1นาที30วินาทีโอเคไหมคะทำให้ได้6ข้อเต็มทุกๆคนเลยเพื่อสะสมสแตมป์เพื่อนำไปลุ้นรางวัลของเรากันพร้อมไม่พร้อมพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วทุกคนลงมือปฏิบัติได้ค่ะ

0: อ้าววางดินสอทุกๆคนเลยอ้าวทุกคนวางดินสอเพื่อนข้างๆตรวจสอบค่ะตอนนี้เพื่อนของเราทำครบ6ข้อแล้วหรือยังอ่ะเพื่อนข้างๆตรวจสอบอ่ะสลับกันดูสิคะแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันอ่ะตรวจสอบเสร็จแล้วยังเอ่ยอ้าวไหนใครทำทัน6ข้อบ้างยกมือดังนั้นเดี๋ยวมาตรวจสอบซิว่าถูกต้องหรือไม่คนที่ทำไม่ทันไม่เป็นไรนะคะวันนี้นักเรียนตรวจสอบก่อนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวนักเรียนจะได้ทำใหม่อ่ะวันนี้การหารของเรานักเรียนสังเกตซิแตกต่างจากเดิมยังไงคะเป็นการหารแบบมีเศษหรือเราเรียกว่าการหารแบบไม่ลงตัวอ่ะไปดูกันที่ข้อที่1อ้าวไหนอ่านโจทย์พร้อมกันข้อที่1คือ
1: 9 หาร 2อ่
0: านว่าอะไรนะ
1: 9 หารด้วย 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะ9หารด้วย2หมายถึง2คูณอะไรได้9อ้าว2คูณอะไรได้9มี

0: าใกล้เคียงแบบไม่เกิน2คูณ4 2คูณ4 4เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวบอกว่าถ้าเป็นการหารแบบมีเศษเวลาตอบเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับจะใช้เป็นคำว่าได้นะคะดังนั้นได้4เรียกว่าผลหารจึงได้4เหลือเศษเท่าไหร่คะเหลือเศษ1เพราะว่า2คูณ4ได้8ตัวตั้งเป็น9ผลคูณเป็น8เหลือเศษเป็น1จำได้ไหมนะคะดังนั้นได้เศษเป็น1อ่ะใครที่ยังสับสนอยู่นักเรียนทำความเข้าใจในวันนี้เพื่อที่พรุ่งนี้เวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนจะทำได้อีก6ข้ออ่ะข้อที่1ผ่านไปแล้วอ่ะข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกัน
1: 4หารด้วย
0: อ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะข้อที่2
1: 4หารด
0: ้
1: วย
0: 3 10หารด้วยหมายถึง3คูณอะไรได้10มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน
1: 3
0: คูณ3ดังนั้น3เราเรียกว่าผลหารนำมาใส่ก่อนว่าได้3เหลือเศษเท่าไหร่
1: เศษ
0: 1 3คูณ3เป็น9ตัวตั้งเป็น10ผลคูณเป็น9เหลือเศษ1ดังนั้นได้เศษเป็น1ข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะทุกคน8หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้8หรือใกล้เคียง5คูณอะไรได้8มีไม่มี
1: ไม
0: ่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน5 1 5 1เราเรียกว่าผลหารดังนั้นได้1ก่อนอ่ะ5คูณ1ได้5ตัวตั้งเป็น8จำได้ไหมที่ครูแพลวเคยบอกว่านำผลคูณไว้ในใจนับต่อให้ได้เท่ากับตัวตั้ง5ไว้ในใจนับต่อให้ได้8 5แล้ว6เจ็ดแปดสามที่ชูอยู่เราเรียกว่าเศษดังนั้นเศษเป็นอะไรคะข้อนี้เศษเป็น3ดังนั้นข้อที่3ได้1เศษ3นะคะทุกคนอ่ะข้อที่4อ่านพร้อมกัน
1: 10หารด
0: ้
1: วย
0: 10หารด้วย4อ้าวไหนบอกหน่อยหมายถึงอะไรคะ
1: 4ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 104คูณอะไรได้10มีไม่มีไม่มีถ้าไม่มีต้องบอกว่าใกล้เคียง4คูณอะไรใกล้เคียงไม่เกิน10 4คูณ2 2เรียกว่าผลหารเขียนก่อนเลยว่าได้2อ่ะ4คูณ2เป็น8ตัวตั้งเป็น10เหลือเศษเหลือเศษ2อ่ะได้มานะคะเป็นได้2เศษ2อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะอ่า20หารด้วย6ไหนบอกหน่อยหมายถึง
1: 20
0: 6คูณอะไรได้20 6คูณอะไรได้20มีไม่
1: ม
0: ีอ่าไหนท่องสุคูณแม่6พร้อมกันหน่อย6 1
1: 6 6
0: 2 10 2 6 3 10 8 6 4 24 24เกินไม่เกินเกินดังนั้นใช้ไม่ได้ลดลงมาเหลือ3 638ได้3ก่อนอ่ะตัวตั้งเป็น20ผลคูณเป็น18เหลือเศษ2ดังนั้นได้3เศษ2นะคะอ้าวข้อสุดท้ายข้อที่6หน่อยอ่านโจทย์ข้อที่6พร้อมกันค่ะ
1: 12หารด
0: ้
1: วย
0: 7 12หารด้วย7ได้อะไรเศษอะไรเอ่ย
1: ได
0: ้1เศษ5มาอย่างไร12หารด้วย7นักเรียนมองกับการเป็น7คูณอะไรได้12หรือใกล้เคียง7คูณอะไรได้12มีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงสิคะ7 1 7ดังนั้นได้1ก่อนอ้าว7 1 7ตัวตั้งเป็น12ผลคูณเป็น7เหลือเศษ5ถูกต้องไหมคะหรือใครจะนำ7ไว้ในใจนับต่อให้ได้12ก็ได้ดังนั้นข้อที่6ได้1เศษ5อ้าวตรวจของตัวเอง6ข้อไหนใครได้6เต็มบ้างวันนี้เก่งมากๆเลยค่ะคนอื่นไม่เป็นไรวันนี้เราขึ้นครั้งแรกที่เป็นการหารแบบที่มีเศษหรือการหารแบบไม่ลงตัวนะคะฝากให้นักเรียนได้กลับไปทบทวนพรุ่งนี้มีแบบนี้อีก6ข้อกลับมาลองทำใหม่ได้ไหมคะวันนี้คนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาลองทำใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้หวังว่านักเรียนเนี่ยจะสะสมแต้ม

ของเราได้เพื่อไปแลกรางวัลกับคุณกูแพลวได้นะคะอ่ะตอนนี้ทุกคนเก่งหมูน้อยหานเก่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไว้ใช้ต่อในชั่วโมงถัดไปของเรากันนะคะเป็นการฝึกให้นักเรียนหานเก่งหานคล่องกันนั่นเองนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะสำหรับกิจกรรมแรกของเราอ่ะต่อไปเดี๋ยวคุณครูแพลวมีสถานการณ์มาให้นักเรียนดูพร้อมกันอ่ะพร้อมได้ยังเอ่ยอ่ะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งนั่งตัวตรงเพราะเป็นการหารบางคนอาจจะไม่ถนัดนักเรียนต้องตั้งใจฟังเพื่อปฏิบัติได้เหมือนกันนะคะมาดูสถานการณ์ที่คุณครูแพลวกำหนดมาให้ทุกคนในห้องสถานการณ์พร้อมกันค่ะ

0: จากสถานการณ์เดี๋ยวคุณแพลวอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะครูมีดินสออยู่134แท่งแบ่งให้นักเรียนที่มีจิตอาสาคนละเท่าๆกันจำนวน8คนนักเรียนได้ดินสอคนละกี่แท่งจากการอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะวิเคราะห์ก่อนคิดว่าเป็นการอะไรแน่นอนทำไมถึงนักเรียนทราบว่าเป็นการหาร
1: คนละเท่าก
0: ันนักเรียนจะสังเกตไฮไลท์ที่คุณแพลวเน้นสีมาให้ที่แตกต่างนะคะจะมีคำว่าคนละเท่าๆกันอีกหนึ่งสำคัญเลยคำว่าอะไรคะแบ่งการแบ่งเนี่ยนักเรียนไปสังเกตก่อนถ้าแบ่งแล้วแบ่งทีละเท่าๆกันหรือแบ่งเป็นกลุ่มๆเราจะได้สิ่งนั้นเป็นการหารแต่ถ้าแบ่งครั้งเดียวแล้วจบเลยเราจะได้เป็นการลบซึ่งแตกต่างกันนะคะข้อนี้เป็นการแบ่งโดยแบ่งแล้วคนละเท่าๆกันเห็นไหมคุณครูแพลวเน้นสีมาให้นักเรียนสังเกตแล้วว่าถ้านักเรียนเจอคำเหล่านี้เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าจะเป็นการอะไรคะการหารได้นั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นข้อนี้ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไหนบอกหน่อยได้เป็นอะไรคะประโยคสัญลักษณ์ของเรา
1: 134ห
0: าร
1: ด้วย
0: 8134หารด้วย8เพราะ134เป็นจำนวนทั้งหมดตอนนี้โจทย์ข้อนี้เราจะแบ่งเป็นกลุ่มก็คือมีนักเรียน8คนจะมาดูสิคะว่าแต่ละคนได้ดินสอจำนวนกี่แท่งดังนั้นเราได้มาเป็นการหารแบบนี้การหารคุณครูแพลวก็จะไปตั้งเป็นการหารซึ่งนักเรียนเรียนแล้วทั้งหารยาวและหารสั้นแต่ในชั่วโมงนี้เราจะใช้เป็นการหารอะไรคะในชั่วโมงนี้เราจะใช้เป็นการหารยาวคุณครูแพลวจึงนำ134มาเขียนนะคะหารด้วย8มาแสดงวิธีทำยังจำได้ไหมเครื่องหมายหารยาวเป็นแบบไหนนะคะเครื่องหมายหารยาวเป็นแบบไหนนะมีอะไรก่อนอันดับแรกมีวงเล็บแล้วต่อมาล่ะคะขีดข้างบนหรือขีดข้างล่างขีดข้างบนนะคะเป็นการหารยาวค่ะนักเรียนต้นทางจำได้นักเรียนปลายทางนะคะจำได้หรือไม่นะคะนักเรียนต้องเขียนเครื่องหมายให้ถูกก่อนเราถึงจะดำเนินวิธีการได้ถูกต้องนะคะดังนั้นคุณครูแพลวเริ่มที่บรรทัดวิธีทำการเขียนเครื่องหมายหารยาวเราจะเขียนบรรทัดเดียวกับวิธีทำหรือบรรทัดล่างวิธีทำคะบรรทัดอะไรนะบรรทัดล่างวิธีทำเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าผลลัพธ์ของเราจะอยู่บรรทัดข้างบนดังนั้นเราจึงเว้นบรรทัดข้างบนให้เป็นผลลัพธ์ของเรานะคะเราจึงมาเขียนวงเล็บปิดบรรทัดด้านล่างวิธีทำนะคะหรือส่วนโค้งของเรานั่นเองหลังจากนั้นเมื่อกี้ขีดอยู่ข้างบนหรือขีดอยู่ด้านล่างนะคะขีดอยู่ข้างบนคุณครูแพลวก็จะลากขีดข้างบนต่อมานะคะเป็นองค์ประกอบของเครื่องหมายหารยาวของเราดังนั้นถ้านักเรียนสร้างแบบนี้ขึ้นมาแล้วส่วนประกอบทั้งสองส่วนนี้เมื่อรวมกันเราเรียกว่าเครื่องหมายหารยาวอ่ะไหนข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนอะไรดี134ที่เป็นตัวตั้งดังนั้นข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ134คุณครูแพลวจะเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวใส่อะไรนะใส่อะไรนะ8เราเรียกว่าตัวอะไรนะคะตัวหารดังนั้นเราจะใส่8ข้างหน้าเครื่องหมายหารยาวอ่ะเริ่มแรกเมื่อนักเรียนใส่องค์ประกอบครบแล้วเราเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางไหนทางไหนเอ่ยทางสายดังนั้นเริ่มแรกคุณครูแพลวมาดูเลยซ้ายสุดเป็นหลักอะไรคะทุกคนซ้ายสุดเป็นหลักอะไรเอ่ยหลักร้อยคุณครูแพลวเริ่มจากการนำ8หาร1ในหลักร้อย8หาร1ได้เท่าไหร่เอ่ย8หาร1ได้อะไรเอ่ยได้0หรือไม่ได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเห็นไหมคะ1ที่เป็นหลักร้อยน้อยกว่า8ดังนั้นหารได้ไม่ได้ไม่ได้เราจึงกระจายหลักร้อยไปให้หลัก10ในหลัก10จึงได้อ่านรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ10 30ดังนั้นคุณครูแพลวไปหารต่อที่หลัก10และใครจะใส่0บนหลักร้อยได้ไหมได้ไม่ผิดอ่านนะคะแต่คุณครูแพลวบอกคุณครูแพลวไม่ใส่กระจายต่อให้เพื่อนในหลัก10ได้เลยนะคะตอนนี้ได้มาเป็น10 30นำ8หาร13หมายถึง8คูณอะไรได้13หรือใกล้เคียง8คูณอะไรได้13มีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน8 1 8ดังนั้น1เราเรียกว่าผลหารคุณครูแพลวจึงนำผลหารมาใส่ข้างบนที่การใส่ผลลัพธ์ของเราแต่ต้องใส่ให้ตรงหลักที่เราหารเรากำลังหารในหลัก10ดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่1นะคะในหลัก10แบบนี้อ่ะเมื่อนักเรียนใส่ผลหารแล้ว8คูณ1ได้8 คูณ1ได้8ใส่ผลคูณด้านล่างจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นการหารยาวเราจะใส่ผลคูณต่อด้านล่างอันไหนที่เป็นผลคูณเราขีดเส้นใต้1เซนนะคะเราก็จะได้มาตอนนี้ในหลัก10 13เป็นตัวตั้ง8เป็นผลคูณนำมาทำอะไรกันคะนำมาลบกัน13ลบ8เหลือ5ดังนั้น5คุณครูแพรวก็จะใส่ที่เป็นเศษ5เราเรียกว่าเศษในหลัก10 5น้อยกว่า8ถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องแต่ใช่คำตอบของเรายังคะยังเพราะนักเรียนสังเกตต่อหลัก10ยังไม่ใช่หลักสุดท้ายยังมีอีกหลักหนึ่งคือหลักอะไรคะหลักหน่วยหลักหน่วยตอนนี้เป็นเลขอะไรเป็นเลข4ทำอย่างไรดีนำ4ลงมาเขียนข้างเศษในหลัก10หรือง่ายๆมาจากการกระจายหลัก10ไปให้ในหลักหน่วยนะคะดังนั้นคุณครูแพรจึงนำ4ลงมาเขียนต่อนะคะจึงได้เป็นอะไรคะได้เป็นอะไรเอ่ย54ในหลักหน่วยอ่ะเริ่มต่อนำ8หาร54ในหลักหน่วยหมายถึง8คูณอะไรได้54มีไม่มีหรือไม่เกินไหนช่วยท่องสุขคูณพร้อมกันดีกว่าอ่ะท่องไปแม่8ของเราจนให้ดูซิว่าใกล้เคียง54มากที่สุดอ่ะพร้อมไม่พร้อมแม่8ท่องได้ไหมได้นะคะขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางท่องสุขคูณแม่8ไปพร้อมกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วมาพร้อมกัน8 1
1: 8 8 2 10
0: นักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อนักเรียนท่องถึง87แล้ว87 56นักเรียนสังเกตแล้วว่าผลคูณของเราทำไมคะเกินที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็หยุดท่องทันทีแต่นักเรียนใช้7ไหมคะไม่เพราะถ้าเป็น7จะเกินเราจึงลดลงมาเหลือ6ผลคูณของเราผลหารของเราที่เราได้จึงเป็น6ดังนั้นคุณแพลวนำ6ไปใส่ให้ตรงในหลักหน่วยก่อนอ่ะ8คูณ6ได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้8 648ดังนั้นนำผลคูณมาใส่ด้านล่างได้เป็น48ขีดเส้นใต้ผลคูณ1เส้นเราจึงได้มาในหลักหน่วยตัวตั้งเป็น54ผลคูณเป็น48ทำอย่างไรกันคะลบกันไหนบอกหน่อย54ลบ48บางคนจะนับต่อก็ได้หรือเราลบทีละหลักอ้าวเริ่มที่4 4ลบ8ได้ไหมคะไม่ได้ไปทำอย่างไรดีไปกระจายจาก5เหลือ4จาก4กลายเป็น14 14ลบ8ไม่ได้14ลบ8เหลือ6นะคะดังนั้นคุณครูแพลวจึงใส่6อ้าวข้างหน้าเมื่อกี้เป็น4แล้ว4ลบ4เหลือ0ดังนั้น6เราเรียกว่าเศษในหลักหน่วยสังเกตต่อมีหลักถัดไปให้เราหารอีกไหมไม่มีแล้วเพราะหลักหน่วยเป็นหลักสุดท้าย6เราจึงเรียกว่าเศษนักเรียนสังเกตเมื่อได้เศษแล้วขีดเส้นใต้2เส้นก่อนสังเกตต่อเศษของเราทุกข้อเลยจะต้องน้อยกว่าตัวหารดังนั้น6น้อยกว่า8จริงไม่จริงจริงถ้าจริงแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะคะดังนั้นคำตอบของเราอยู่ไหนผลหารของเราจะอยู่ข้างบนเครื่องหมายหารผลหารเป็นอะไรคะผลหารเป็น16เศษเป็น6ดังนั้นวันนี้เวลาตอบทุกข้อมีเศษนักเรียนต้องเขียนเศษคุณครูแพลวจึงนำกลับไปสรุปอีกหนึ่งรอบแต่วันนี้การสรุปของเราว่า134หารด้วย8คำตอบที่ได้เราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับเพราะเป็นการหารแบบไม่ลงตัวการหารแบบไม่ลงตัวหรือการหารแบบมีเศษเราจะต้องใช้คำว่าได้ดังนั้นเมื่อกี้ได้อะไรคะได้16เศษ6อ่ะแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ทำอย่างไรดีเราไม่มั่นใจเลยว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ทำอย่างไรนะตรวจคำตอบดังนั้นคุณครูจะมาตรวจสอบคำตอบของเราการตรวจคำตอบจำได้ไหมนำอะไรนะในวงเล็บนำอะไรมานะ
2: ตัวหาร
0: นำอะไรนะไม่ใช่ตัวหารลูกอีกอันนึงก่อนนำผลหารคูณตัวหาร
2: บวก
0: นำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวต่างมาเริ่มพร้อมกันผลหารเป็นอะไรคะผลหารเป็น16นำ16มาดังนั้นคุณครูแพลวนำผลหารมาคูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรคะตัวหารเป็น8คูณ8ก่อนบวกเศษมีเศษแล้วบวกอะไรดี บวก6นะคะ6เป็นเศษนักเรียนก็นำมาเขียนให้ตรงกันหลังจากนั้นหาผลคูณจริงๆอ่ะมาเริ่มพร้อมกันเริ่มจากการนำ8คูณ6 8 6 48ใส
2: ่
0: 8เก่งมากๆเลยค่ะใส่8และทด4นะคะคุณครูแพรก็จะคูณแนวนอนแบบนี้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางสามารถปฏิบัติไปพร้อมกันได้อ่ะต่อไปนำ8คูณ1 8คูณ1เป็น8มีทดอีก4รวมเป็น12ดังนั้นใส่12ใช่คำตอบของเรายังยังต้องทำอย่างไรต่อดีวันนี้มีการบวกเศษดังนั้นต้องบวกอีก6 128บวกอีก6ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย134ดังนั้นจะได้เท่ากับ134นะคะเป็นคำตอบซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมตรงไม่ตรงตรงดังนั้นวันนี้ความแตกต่างจากที่นักเรียนเคยเรียนไปจะสังเกตว่าทุกๆข้อจะต้องมีอะไรคะมีเศษเพราะเป็นการไม่ลงตัวเศษของนักเรียนทุกๆข้อจะต้องน้อยกว่าตัวหารถือว่าถูกต้องและอย่าลืมขั้นตอนในการตรวจสอบของเรานะคะดังนั้นนักเรียนของคุณครูแพลวจะได้ดินสอคนละกี่แท่งนักเรียนของคุณครูแพลวจะได้ดินสอคนละกี่แท่ง16แท่งและยังเหลือที่คุณครูอีกเท่าไหร่เอ่ยยังจะเหลือที่คุณครูอีก6แท่งได้ไหมคะดังนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่าการหารของเราเนี่ยมีเศษเวลาตอบเราต้องตอบทั้งผลหารที่ได้ตอบทั้งเศษที่เหลือด้วยนะคะอ่ะขอทบทวนอีกหนึ่งรอบก่อนคือการตรวจคำตอบเดี๋ยวเวลานักเรียนทำนักเรียนจะได้ตรวจคำตอบได้ถูกต้องอ่ะการตรวจคำตอบอีกหนึ่งรอบคือการนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งได้ไหมคะอ่ะถ้าได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนมาช่วยกันแสดงวิธีทำของเราอ่ะในการแสดงวิธีทำของคุณครูแพลวเดี๋ยวข้อแรกเราปฏิบัติไปพร้อมกันเลยทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองหารยาวกันในวันนี้เป็นการหารแบบไม่ลงตัวก่อนที่จะให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแบบฝึกหัดของคุณครูแพลวอ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยทุกคนเปิดสมุดพร้อมกันเลยอ่ะใช้เป็นสมุดก่อนนะคะอ่ะเปิดสมุดพร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะอ่ะไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันก่อน12222หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่อ่ะทุกคนเขียนโจทย์เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลก็จะเขียนโจทย์เช่นเดียวกันนะคะทุกคนเขียนโจทย์รอเลยขึ้นหน้าใหม่ได้เลยนะคะเพราะเป็นการหารยาวทุกคนเขียนโจทย์พร้อมกันเลยค่ะถ้าใครเขียนโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนเขียนตอบบรรทัดที่2คือบรรทัดวิธีทำของเรานะคะตอนนี้ให้ทุกคนเขียนโจทย์พร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติไปพร้อมกันเสร็จข้อนี้แล้วคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดกันต่อได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเขียนบรรทัดที่2เป็นบรรทัดวิธีทำได้เลยค่ะต่อมานะคะเราจะต้องมาเขียนเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายหารยาวนะคะเครื่องหมายหารยาวเริ่มแรกเราเขียนส่วนโค้งที่บรรทัดไหนคะเราเขียนวงเล็บปิดที่บรรทัดไหนเอ่ยบรรทัดล่างวิธีทำถูกต้องไหมดังนั้นเริ่มแรกนักเรียนมาเขียนวงเล็บปิดบรรทัดล่างวิธีทำแบบนี้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นอีกหนึ่งองค์ประกอบคืออะไรคะขีดตรงไหนคะข้างบนหรือข้างล่างข้างบนนักเรียนก็ขีดข้างบนได้เลยนะคะคุณครูแพรก็จะขีดให้ยาวสักเล็กน้อยนะคะแบบนี้เลยนะคะได้มาแล้วเป็นองค์ประกอบของเครื่องหมายหารยาวข้างในตรงนี้เราใส่อะไรนะคะนักเรียน
2: 12222
0: ช่วยกันตอบเร็วข้างในตรงนี้เราใส่อะไรคะข้างในเครื่องหมายหารยาวใส่12222โดยเขียนให้ห่างกันเล็กน้อยและไม่ต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคนะคะดังนั้นตรงนี้คุณครูแพลวใส่เลย12222เราได้ตัวตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างหน้าล่ะคะเราใส่อะไรคะทุกคน
2: 3
0: ข้างหน้าเราใส่3นะคะที่เป็นตัวหารดังนั้นใส่3ข้อนี้ท่องสุขุมแม่3ได้แน่นอนทุกคนเลยทุกคนเขียนเสร็จยังพร้อม กันหรือยังคะถ้าพร้อมกันทุกคนแล้วนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางสมุดของนักเรียนจะเป็นช่องให้นักเรียนเขียนตัวเลขทีละช่องได้เลยนะคะเอาเลยไหนบอกพร้อมกันหน่อยนำ3ไปหารอะไรคะ
2: 1
0: 3หาร1ในหลักหมื่น3คูณอะไรได้1มีไม่มีไม่มีดังนั้นใครจะใส่0หรือไม่ใส่ก็ได้คุณครูแพรบอกว่า3หาร1ในหลักหมื่นไม่ได้เรากระจายหลักหมื่นไปให้หลักพันดังนั้น 10,000 กระจายไปให้หลักพันในหลักพันจึงอ่านรวมกันเป็นอะไรคะเป็น10อ่ะนํา3หาร10 3หาร10ในหลักพันหมายถึง3คูณอะไรได้10 3คูณอะไรได้10นะคะทุกคน3คูณอะไรได้10มีไม่มีไม่มีเอาใกล้เคียงคืออะไรเอ่ย3คูณ3ดังนั้น3เรียกว่าผลหารนำไปใส่ข้างบนบนหลักพัน3คูณ3ได้เท่าไหร่คะ3คูณ3เป็น9นะคะใส่9นะคะให้ตรงในหลักพันแล้วก็ขีดเส้นใต้1เส้นนะคะคุณครูก็จะขีดเส้นใต้1เส้นที่ผลคูณนักเรียนสามารถปฏิบัติพร้อมกันได้เลยในหลักพันของเราตัวตั้งเป็น10ผลคูณเป็น9ลบกันแล้วเหลือเศษ1ดังนั้นเศษเป็น1นะคะในหลักพันซึ่งเศษเป็น1น้อยกว่า3ถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องดังนั้นตอนนี้เราอยู่ที่หลักพันต้องไปต่อที่หลักอะไรเอ่ยหลักร้อยทำอย่างไรดีนักเรียนคิดว่าบางคนบอกคือการนำ2ลงมาเขียนหรือง่ายๆหมายถึงการกระจายหลักพันไปให้หลักร้อยของเรานะคะคราวนี้ครูแพรขอแนะนำหน่อยนะคะการนำลงมาขอให้นักเรียนเขียนให้ตรงกับตัวที่เป็นตัวตั้งในแต่ละหลักนักเรียนไม่นำมาเขียนให้เฉียงลงมานะคะจากการตรวจสอบการบ้านเนี่ยมีนักเรียนบางคนนะคะเวลาทำเนี่ยให้นักเรียนเขียนนำลงมาให้ตรงกับตัวตั้งดังนั้นอาจจะใช้การที่นักเรียนลากดินสอมาแล้วก็ค่อยมาเขียนหรือการใช้แม่บรรทัดทาบก่อนก็ได้นะคะคุณครูแพรนำ2ในหลักร้อยลงมานะคะคือการได้มาเป็นตอนนี้หลักร้อยของเราได้เป็นอะไรคะหลักร้อยของเราได้เป็น12อ้าว3คูณอะไรได้12หรือใกล้เคียง3คูณอะไรได้12มีไม่มีมีคือ4ถูกต้องไหม3 4 12ดังนั้นใส่4ที่ผลหารในหลักร้อยนะคะผลคูณเป็น12ใส่12ให้ตรงในหลักร้อยขีดเส้นใต้1เส้นตอนนี้ตัวตั้งเป็น12ผลคูณเป็น12ลบกันเหลือ0การที่ลบกันเหลือ0แบบนี้นักเรียนจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้คุณครูแพรบอกของคุณครูแพรจะไม่เขียนคือการนำในหลัก10มาต่อได้เลยเวลาทำนักเรียนอาจจะลากดินสอลงมาแบบนี้แล้วค่อยเขียนให้ตรงกับหลัก10หรือใครจะใช้แม่บรรทัดทาบก่อนก็ได้นะคะว่าเราเขียนอย่างไรนักเรียนอาจจะใช้ใบบรรทัดทาบแบบนี้แล้วเขียนให้ตรงกับหลักที่เราเขียนที่ตัวตั้งก็ได้ตอนนี้ในหลัก10ของเราเป็น2นักเรียนก็นำ3หาร2 3คูณอะไรได้2มีไม่มีไม่มีใส่ไม่มีใส่0ดังนั้นไม่มีใส่0ต่อนะคะต่อมา3คูณ0ได้3คูณ0ได้0คุณครูแพลวใส่ผลคูณก่อนเป็น0แล้วขีดเส้นใต้1เส้นนะคะตรงนี้ใครอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมา

2ลบ0 2ลบ0เหลือ2ในหลัก10ต้องทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อดีคะนำอะไรคะนำหลักหน่วยของเรานะคะลงมาหรือกระจายหลัก10ให้หลักหน่วยดังนั้นต้องลงมาคะนำ2ในหลักหน่วยนะคะลงมาเขียนให้ตรงที่เป็นกับตัวตั้งดังนั้นตอนนี้ในหลักหน่วยของเรากลายเป็นอะไรเอ่ยทุกคน22นะคะ22นักเรียนก็นำ3คูณอะไรได้22หรือใกล้เคียงไม่มีอ้าวคูณได้22ไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกิน6หรือ7ถ้า6ได้เป็นเท่าไหร่คะ3 6 10 8 3 7 21ยังไม่เกินดังนั้นได้เป็น7 3 7 21ใส่21ให้ตรงในหลักหน่วยและขีดเส้นใต้1เส้นอ้าว22ลบ21เหลือ1ใส่1ที่เป็นเศษตอนนี้มีให้เราหารในหลักถัดไปอีกไหมคะไม่มีเราหารครบทุกหลักแล้ว1ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนเศษขีดเส้นใต้2เส้นนะคะจะสังเกตได้ว่าเศษของเราน้อยกว่า3ที่เป็นตัวหารถือว่าถูกต้องไหมถูกต้องเอาเขียนสรุปพร้อมกันหน่อยนะคะเขียนสรุปพร้อมกันหน่อยนะคะอ่ะดังนั้นโจทย์ของเราเป็น 1,222 หารด้วย3ไหนคำตอบของเราได้เป็นอะไรคะคำตอบของเราได้เป็นคำตอบของเราตอบว่าอย่างไรเอ่ยตอบแค่นี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องต้องเขียนต่อว่าเศษ1ดังนั้นเวลาตอบเราจะไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับเราต้องใช้คำว่าได้เพราะว่าข้อนี้มีเศษนะคะ 3,407 อย่าลืมเขียนด้วยว่าเศษ1จะเป็นคำตอบของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเดี๋ยวจะไปตรวจคำตอบพร้อมกันนะคะอีก1รอบดังนั้นตอนนี้ทุกคนเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเลยค่ะอ่ะเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยได้เลยนะคะอ่ะต่อมานะคะคุณครูแพลวนำมาสรุปอีกสัก1ครั้งดังนั้น 1,222 หารด้วย3ได้3,407 เศษ1อีก1ขั้นตอนสิ่งสำคัญคืออะไรนะการตรวจคำตอบนักเรียนเขียนต่อเลยเป็นการตรวจคำตอบของเรานะคะไหนการตรวจคำตอบนักเรียนทำอย่างไรดีการตรวจคำตอบจำได้ไหมในวงเล็บนำอะไรนะผลหารคูณตัวหารบวกเศษบอกจำนวนหน่อยคุณครูแพลวต้องนำในวงเล็บนำจำนวนอะไรมาคูณกันนำ 3,407 ที่เป็นผลหารคูณกับ3และอย่าลืมต้องบวกอะไรคะบวกเศษคือบวก1จะต้องเท่ากับตัวตั้งเอาหาผลคูณพร้อมกันนำ3คูณ7 3 7 3 7 21ดังนั้นคุณครูเอามาเท่ากับใส่1ทด2ต่อไป3คูณ0 3คูณ0ได้0ทดอีก2เป็น2ใส่2ต่อไปนำ3คูณ4 3 4 12ใส่2ทด1ต่อไปนำ3คูณ3 3คูณ3เป็น9มีทดอีก1เป็น10ใส่10นะคะเป็นคำตอบแต่ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังถ้าแบบนี้ถูกต้องยังยังเหลืออะไรเอ่ยบวกเศษต้องบวกอีกเท่าไหร่เอ่ยบวกอีก1นะคะดังนั้น 1,221 บวก1ได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่นะ 1,222 ซึ่งตรงกับตัวตั้งเราไหมตรงดังนั้นนักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองทุกข้อด้วยเมื่อใครเสร็จแล้วขีดเส้นใต้1เส้นอ่ะให้เวลาตรวจสอบเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดใครเสร็จแล้วนะคะเก็บสมุดหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะตอนนี้ทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลย

ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดวันนี้เป็นแบบฝึกหัด 1.33 ข้อที่3กับข้อที่4ข้อที่1กับข้อที่2เดี๋ยวคุณครูแววจะให้เวลานักเรียนกลับไปทำต่อนะคะในเวลาว่างอื่นๆนะคะในชั่วโมงนี้ขอเป็นข้อที่3กับข้อที่4ทุกคนเปิดแบบฝึกหัดแล้วหรือยังเปิดแบบฝึกหัดแล้วยังคะไหนหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยใครเปิดแล้วหน้าที่เท่าไหร่คะอ่า72เป็นแบบฝึกหัด 1.33 เราขอไปข้อที่3กับข้อที่4นะคะก่อนนะคะข้อที่3เดี๋ยวคุณครูแพรจะขึ้นจดค้างไว้ทั้งข้อที่3และข้อที่4นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางในการทำกิจกรรมของคุณครูด้วยทุกคนเลยอย่าลืมวันนี้เป็นการหารแบบอะไรนะแบบไม่ลงตัวจะต้องมีเศษเวลาตรวจคำตอบนักเรียนตรวจคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนปฏิบัติสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยจากแบบฝึกหัดของเราข้อ3กับข้อ4อ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวเฉลยแค่ข้อ3ข้อเดียวไหนใครทำข้อ3เสร็จแล้วบ้างอ่ะไหนบอกหน่อยคนที่ทำข้อ3เสร็จแล้วได้คำตอบอะไรไหนอ่านคำตอบให้ฟังสิคะ
1: 1,3,7,6,6
0: ตอบแค่นี้ถูกต้องไหมอย่าลืมวันนี้ต้องมีเศษ2ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะมีขอตัวแทนนักเรียน1คนในการเฉลยอ่ะไหนใครดีอ่ะเดี๋ยววันนี้เป็นเพิร์ทเดี๋ยวเพิร์ทนะคะนําแบบฝึกหัดของตนเองมาให้เพื่อนได้ตรวจสอบได้เลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวตรวจสอบไปพร้อมกันกับที่แบบฝึกหัดของเพิร์ทที่เป็นตัวแทนนักเรียนของคุณครูได้เลยค่ะเรามาตรวจสอบนะคะแบบฝึกหัดที่เราได้ทำไปในข้อที่3พร้อมกันนะคะอันดับแรกนักเรียนดูก่อนว่าเราเขียนเครื่องหมายหารยาวถูกต้องหรือไม่นะคะจำนวนนะคะเราใส่จำนวนที่เป็นตัวตั้งข้างในจำนวนที่เป็นตัวหารข้างนอกอาจจะสังเกตว่าการหารนะคะครูแพลขอแนะนำอีกเล็กน้อยคือนักเรียนควรเขียนหลักให้ตรงกันทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วผลหารที่เราได้จะอยู่ข้างบนอย่างเช่นข้อนี้ผลหารจะเป็น 137,066 แต่ในข้อนี้มีเศษจะเป็นเศษอะไรคะเศษ2นั่นเองนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนสังเกตดีๆอย่างของเพิร์ทอันนี้ครูแพลวแนะนำหน่อยให้ขีดเส้นใต้ผลคูณให้ครบทุกบรรทัดนะคะส่วนเศษที่ได้เราจะขีดเส้นใต้2เส้นนั่นเองนะคะจะสังเกตว่าข้อนี้บรรทัดของเราเพียงพอไหมคะบรรทัดของเราเพียงพอไหมไม่เพียงพอใช่ไหมคะนักเรียนสามารถเขียนยาวลงมานะคะเหมือนกับของเพิร์ทที่เป็นตัวอย่างได้เลยนะคะแล้วก็การตรวจสอบคำตอบถูกต้องมากๆเลยแต่เพิ่มเติมอาจจะเขียนก่อนอีกหนึ่งบรรทัดคือหาผลคูณในวงเล็บก่อนแล้วค่อยบวก2ก็ได้ค่ะบรรทัดเราไม่เพียงพอเราจึงนำมาเขียนตอบด้านล่างแล้วเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องเลยนักเรียนตรวจสอบนะคะตามตัวอย่างของเพื่อนต้นทางของแพลได้เลยนะคะถ้าถูกต้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนตบมือให้เพิร์ทด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้ของตนเองกลับไปทำของตนเองนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองด้วยนะคะสำหรับข้อที่4เดี๋ยวยังฝากให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวฝากให้กลับไปทำต่อเป็นการบ้านวันนี้จากการเรียนการหารยาวในวันนี้เหมือนกับการหารยาวครั้งที่แล้วไหมคะหลักการเหมือนไม่เหมือนเหมือนแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงไหนเร็วทุกคนปิดแบบฝึกหัดพร้อมกันก่อนปิดแบบฝึกหัดก่อนมาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยการหารยาวในวันนี้กับการหารยาวครั้งที่แล้วที่เราเรียนกันเหมือนกันไหม

0: วิธีการเหมือนกันไหมวิธีการเหมือนกันแตกต่างกันตรงไหน
1: ม
0: ี
1: เศษ
0: เป็นการหารแบบมีเศษหรือเราเรียกว่าการหารแบบไม่ลงตัวสิ่งสำคัญนะคะให้นักเรียนพิจารณาเศษของตนเองด้วยว่าเศษของตนเองต้องน้อยกว่าตัวหารดังนั้นการหารจำนวนนับที่ตัวหารเป็นจำนวนหนึ่งหลักเราอาจจะใช้การหารยาวเข้ามาช่วยได้โดยการหารยาวนักเรียนเริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางไหนนะการหารยาวหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายนะคะดังนั้นการหารนักเรียนก็เริ่มหารจากหลักที่อยู่ทางซ้ายหลังจากนั้นนักเรียนก็อาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารในการหารผลหารของเราได้ไหมคะนะคะดังนั้นวันนี้ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนการหารยาวของเราด้วยนะคะอ่ะนอกจากข้อที่3และข้อที่4แล้วขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะยังเหลือแบบฝึกหัดของเราอ่ะก่อนที่จะเป็นอ่ะขออีกนิดนึงคือการตรวจคำตอบเวลาตรวจคำตอบนักเรียนจะต้องนำในวงเล็บผลหารคูณกับตัวหารบวกเศษจะต้องเท่ากับตัวตั้งซึ่งตรงนี้นักเรียนต้องคูณจริงๆแล้วค่อยนำมาบวกเศษถ้าผลบวกของเราตรงกับตัวตั้งแล้วคำตอบของเราถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะอย่าลืมในการตรวจคำตอบของการหารของเราด้วยอ่ะนอกจากข้อที่3และข้อที่4แล้วคุณครูแพลขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยคือแบบฝึกหัด 1.33 ในข้อที่5และข้อที่6นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางให้กับคุณครูแพลด้วยนะคะเพื่อดูว่านักเรียนของเราเนี่ยทำได้หรือไม่นะคะอ่ะของเรายังให้เพิ่มเติมเป็นข้อ5กับข้อ6นะคะอ่ะข้อที่5และข้อที่6เดี๋ยวฝากให้นักเรียนต้นทางและปลายทางกลับไปทำเป็นการบ้านอ่ะนักเรียนต้นทางนะคะวงไว้ด้วยนะคะว่าการบ้านของเราวันนี้นอกจากข้อที่3และข้อที่4แล้วยังเป็นข้อที่5และข้อที่6นะคะให้นักเรียนกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะอ่ะสำหรับชั่วโมงถัดไปไหนมาดูพร้อมกันอ้าวชั่วโมงถัดไปไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะ

0: อ้าวจากการอ่านแล้วแตกต่างจากวันนี้อย่างไรเป็นการหารสั้นแต่เป็นการหารสั้นแบบไม่ลงตัวดังนั้นนักเรียนหลายคนอาจจะชอบวิธีการหารสั้นไหนใครชอบวิธีการหารสั้นบ้างเอ่ยไหนใครชอบวิธีการหารยาวบ้างคะแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนเวลาหาคำตอบสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหารสั้นหรือการหารยาวนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.34 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับนักเรียนทุกๆคนเลยคุณครูแพรขอเน้นย้ำยังต้องมาท่องสุขคูณกับคุณครูอยู่นะคะทั้งนักเรียนต้นทางใครที่ยังท่องสุขคูณไม่ครบมาท่องสุขคูณด้วยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันใครที่ยังท่องสุขคูณไม่ครบให้ท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะเพราะการหารของเราเนี่ยยังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณนักเรียนจะต้องท่องสุขคูณให้คล่องเพื่อหาผลหารของเราได้นั่นเองค่ะดังนั้นอย่าลืมวันนี้ฝากการบ้านด้วยได้ไหมคะกลับไปทำการบ้านให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ถ้าเราเป็นคนรักการอ่านก็ถือว่ารำดีตามพ่อสอนเลยนะคะ

0: แล้ววันนี้เรามีอะไรดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันคะ
1: ก็ตามที่เคยบอกค่ะวันนี้พลอยใสมีเรื่องราวดีๆจากที่โรงเรียนมาเล่าให้หนูดีและพี่โนนี่ฟังด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะวิทยาพร้อมไหมคะวิทยาพร้อมค่ะ
2: ลภรดาภักดีสุภฤทธิ์ I am 8 years old I'm studying at Chanom Pit Vithya School I am in Pathom 3 class 2 Today I would like to introduce you our school in brief Our school is a big size private school It is on Radpao Road It provides education for students at kindergarten and primary levels The director is Ajahn Arya Suphan Pesach Thank you大家好我叫เด็กหญิงลภรดาภักดีสุภฤทธิ์我的小名叫破塞我在ถนอมพิทวิทยาเฉลิมเชื้อช่างเฉือ今年我八岁我来自三年级二班我的家有六口人有爸爸妈妈哥哥外公奶奶和我谢谢
3: โหพ่อใสเก่งจังเลยค่ะพูดได้ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
4: ก็เป็นเพราะว่าฝึกฝนและอ่านทบทวนยังไงล่ะคะหนูดีกับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำได้เหมือนกันนะคะ
5: ใช่แล้วค่ะ

0: รักษาผู้ป่วยวิชาวิทยาศาสตร์กับสังคมค่ะเพราะว่าได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวแล้วก็วิชาสังคมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังที่พ่อแม่สอนค่ะแล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็ถามคุณครูก็จะช่วยคุณครูยกหนังสือเอาเอกสารไปส่งค่ะแล้วก็ช่วยคุณครูลบกระดานเก็บขยะหน้าอาคารแบบนี้ทำร่วมกับเพื่อนๆให้มาช่วยกันเก็บขยะจะได้ไม่สกปรก
2: การประหยัดน้ำประหยัดไฟนะคะทุกคนทำได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเองค่ะเช่นพอล้างมือเสร็จแล้วเราก็ควรปิดน้ำก็คือได้รู้วิธีการประหยัดน้ำมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้ฝึกความกล้าของตัวเองค่ะเพราะว่าหนูได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะได้ไปทำที่บ้านของตัวเองค่ะแล้วก็ลองทำดูว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่าค่ะ

0: เป็นลูกที่ดีกตัญญูต่อพ่อแม่แล้วก็จะตอบแทนพระคุณพ่อแม่ค่ะท่านทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยประชาชนในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ทำโครงการที่มีประโยชน์เพื่อทำให้ประชาชนสุขสบายค่ะหนูก็จะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนแล้วก็ทำตามคำพ่อสอนค่ะ
1: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความสุขความเจริญที่แท้จริงเกิดขึ้นได้จากการกระทําและความประพฤติที่เป็นธรรมมีลักษณะสร้างสรรค์อำนวยผลที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวแก่ผู้อื่นตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

0: ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2518เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกิจกรรมดีๆที่พลอยสายตั้งใจมาฝากพวกเราในวันนี
1: ้สนุกมากๆเลยค่ะพี่โนนี่ว่าแต่มีแค่นี้หรอคะ
0: ยังค่ะยังมีต่อในตอนหน้าค่ะยังไงก็ตามฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะ
2: ดูแล้วก็อย่าลืมเลือกนำไปทำกันนะคะ
3: ยังทำดีตามพ่อ

Thank you.

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV